0: Please.
1: Thank you, teacher.
0: Very good. Sit down, please. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆในห้องนี้ด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูกุ้งคุณครูอภิวัลย์จันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษค่ะหรือเราเรียกภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษว่าโอ้โหเด็กๆมีความรู้เดิมกันดีมากเลยเราเรียกว่าอะไรนะคะเรียกอังกฤษธรรมดาอังกฤษไม่เอาเราออกสำเนียงแบบฝรั่งเลยออกสำเนียงแบบชาวต่างชาติเลยEnglish. วันนี้คุณพ่อคุณแม่ถามว่าเรียนวิชาอะไรบ้างคะ
2: English.
0: เราตอบเลย
2: English.
0: โอ้โหวันนี้เด็กๆน่ารักมากเลยเด็กๆปลายทางเช่นกันนะคะวันนี้เราเจอกันครั้งแรกเราก็จะมีบทเรียนต่างๆที่ทำให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนและสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถเตรียมใบงานไว้ได้ล่วงหน้าเลยเพื่อที่เราจะได้ทำพร้อมๆกันไปนะคะวันนี้ไม่มีทักษะการเขียนแต่เป็นทักษะการพูดเพราะต้องการให้เด็กๆนำการพูดไปใช้นอกห้องเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยซึ่งสิ่งสำคัญเลยเบื้องต้นเมื่อสักครู่ถ้าเด็กๆปลายทางเห็นเราจะมีคำทักทายง่ายๆเลยค่ะคำทักทายง่ายๆที่เราใช้กันเมื่อสักครู่เราเรียกว่าอะไรนะ
3: Good morning
0: พร้อมๆกัน Good morning
3: Good morning
0: บางครั้งนะต้องเรียนปลายทางกูกุ้งเคยเจอ Good morning teacher ลากยาวเลยพอลากยาวแล้วเป็นยังไงกูกุ้งยืนรอหลับเลยได้เปล่าไม่ได้เวลาเราพูดภาษาอังกฤษเสียงจะกระชับนะคะฉะนั้นเวลาเราพูดคำทักทายเหมือนกัน Good morning พร้อมๆกัน Good morning
3: Good morning
0: Good morning
3: Good morning
0: และที่สำคัญสวัสดีคุณครูด้วยเราก็บอกเลย Good morning teacher
3: Good morning teacher
0: คำทักทายง่ายๆนี้เด็กๆ เจอคุณครูตอนเช้าอย่าลืมเมื่อเราใช้คำทักทายปุ๊บอย่าลืมวัฒนธรรมไทยของเราเจอคุณครูเจอผู้ใหญ่ไม่เจอคุณครูอย่างเดียวนะเจอพี่ๆช่างกล้องเจอคนโน้นคนนี้เจอทุกคนเลยเจอผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนมือเราต้องสวัสดีไหว้อย่างสวยงามไหนลองทำสิคะสวัสดีค่ะและทักทายตอนเช้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Good morning โอเคเยี่ยมมากเลยเป็นคำทักทายง่ายๆที่เด็กๆปลายทางสามารถใช้นะคะรวมถึงวัฒนธรรมการไหว้ซึ่งมีคนบอกแล้วว่าวัฒนธรรมการไหว้เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามเราสามารถสืบทอดต่อกันไปได้ด้วยการไหว้ในตอนเช้าและตอนเย็นกลับบ้านนะคะวันนี้บทเรียนของเราค่ะบทเรียนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของเราวันนี้เด็กๆลองมาดูกันครั้งแรกเราจะเรียนเรื่องอะไรกันค่ะเรื่องของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเคยรับโทรศัพท์ไหมพอเด็กๆรับโทรศัพท์รับแบบไหนอ่ะเดี๋ยวครูกุ้งโทรเข้านะโทรศัพท์เด็กๆดังรับด้วยนะกริ๊ง
4: ต้องกดตัวเลขก่อน
0: กริ๊งอ่ะอ้าวโอเคกดตัวเลขก่อนอ่ะกดตัวเลข0อะไรดี097 999 9999อ่ะกดโทรแล้วนะโทรออกแล้วปิ๊กกริ๊งกริ๊งโอ้มีคนรับสายกูกุ้งแล้วพูดคำว่าพูดคำว่าฮัลโหลพูดคำว่าอะไรนะฮัลโหลพูดได้สองแบบนะถ้าเราคนไทยถ้าเป็นครูกุ้งนะพอรับสายก็จะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหรือว่าถ้าเป็นผู้ภาษาอังกฤษก็ฮัลโหลเหมือนการหัวข้อในการเรียนของเราวันนี้ถ้าเราไม่ฮัลโหลแล้วนะเอาแบบเราเป็นชาวต่างชาติเฮลโหลคนรับสายก็ฉันคุยกับใครอยู่เนี่ยชาวต่างชาติหรือเปล่าใช่ป่ะหรือว่าถ้าเป็นครูกุ้งโทรหาก็สวัสดีค่ะเนาะลองดูเราใช้ได้สองแบบเลยนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะ Hello
3: Hello
0: Hello
3: Hello
0: เคยได้ยินใช่ไหมคะ
3: เคยค่ะ
0: เป็นคำทายซึ่งวันนี้เข้าสู่บทเรียนของเราเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเราเรียนในวันนี้สิ่งที่เด็กครูกุ้งหวังเลยนะหวังว่าเด็กๆปลายทางและเด็กๆทุกคนในห้องออกอากาศของเรานี้จะนำไปใช้ได้ก็คือคำทักทาย ต่างกับภาษาไทยอย่างหนึ่งแอบบอกเลยคำทักทายของเราเนี่ยต่างกับภาษาไทยก็คือเราจะมีตามช่วงเวลา

0: เด็กๆต้องใช้ให้ถูกตามช่วงเวลาด้วยแล้วก็วันนี้เรียนเป็นครั้งแรกต้องถามชื่อกันหน่อยแหละใช่ไหมครูกุ้งยังรู้จักชื่อไม่ทุกคนเลยแต่รู้จักบางคนนะครูกุ้งรู้จักบางคนอย่างหัวหน้าห้องเนี่ยไอดีไอดีนี่คือชื่อเล่นแต่ครูกุ้งไม่ทราบชื่อจริงวันนี้เราจะมาถามตอบชื่อจริงกันเอ๊ะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าครูกุ้งชื่อจริงชื่อว่าอะไรถ้าอยากทราบเดี๋ยวครูกุ้งจะบอกให้ในชั่วโมงเรียนและที่สำคัญทั้งหมดนี้เราจะต้องมีมารยาทในการพูดมารยาทในการพูดเป็นอย่างไรเช่นครูกุ้งพูดคุยกับคุณครูอยู่มีเพื่อนบอกต้องพูดว่ายังไงนะลูกห้ามพูดแทรกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยมารยาทในการพูดของเราง่ายๆเลยคุณพ่อคุณแม่กำลังคุยกันอยากจะถามอ่ะคุณพ่อคุณแม่คุยอยู่แล้วก็แม่คุณแม่คุณพ่อ
1: ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เสร็จก่อนแล้วค่อยคุย
0: เยี่ยมมากต้องให้คุณพ่อคุณแม่คุยเสร็จก่อนแล้วค่อยคุยค่อยพูดเป็นมารยาทในการพูดที่เด็กๆควรจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะใช่การพูดเพราะเป็นเสน่ห์ของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันเด็กๆหน้าตาน่ารักเสน่ห์ของเราเพิ่มโดยการพูดเพราะครับค่ะเป็นคำลงท้ายเขาบอกเลยนะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่สวยเพราะว่ามีคำลงท้ายที่สวยงามฉะนั้นใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะคะอ้าวก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนของเราวันนี้ greeting song มีเพลงนำเข้าสู่บทเรียนเพลงใหม่เพลงเก่ามีเพื่อนๆปลายทางบอกว่าอยากร้องเพลงไปกับห้องเราด้วยนะคะถ้าอยากร้องเพลงวิธีการร้องเพลงจะต้องทำยังไงนะมารยาทในการร้องเพลงคือเริ่มแรกต้องยังไงคะ
1: ฟัง
0: ใครคะ
1: คุณครู
0: รอบที่สองครูกุ้งก็จะมาให้เด็กๆร้องตามนะคะอ้าวเพลงนี้ greeting song เป็นเกี่ยวกับเรื่องคำทักทายลองฟังดูนะคะครูกุ้งอาจจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนสักนิดนึงแต่มั่นใจว่าเด็กๆร้องเพลงนี้ต้องเพราะกว่าครูกุ้งแน่นอน Listen carefully ตั้งใจฟังดีๆมีท่าประกอบด้วย 1 2 3 Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet you Nice to meet you too Goodbye Goodbye See youอ้าวเด็กๆในห้องนี้ร้องกันได้หมดเลยแต่เพื่อนๆปลายทางยังร้องไม่ได้เลยค่ะเราช่วยกันหน่อยได้ไหมคะได้นะอ่ะพร้อมๆกันนะคะ 1 2 3 Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening

เยี่ยมมากเลยถ้าอย่างนั้นเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากเห็นเด็กๆต้นทางออกมาร้องเพลงและทำท่ากันหน่อยครูกุ้งขออาสาสมัครวอลันเทียของกลุ่มละ1คนมาหน้าห้องหน่อยได้ไหมคะกลุ่มหนึ่งปุญญพรมามาเลยค่ะมาหน้าห้องเลยมา2คนได้มาเลยมาเลยมาเลยค่ะกีกไอดีมาพอก่อนเดี๋ยวล้นกล้องเดี๋ยวล้นกล้องล้นกล้องล้นกล้องพอแล้วนะพร้อมไหมพร้อมนะคะในห้องออกอากาศต้องช่วยกันหน่อยนะในห้องช่วยกันร้องได้ไหมคะมงคลเด็กๆปลายทางถ้าใครร้องได้ทำท่าตามเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะพร้อมนะ1 2 3 Good morning Good morning Good afternoon Good evening

0: see you โอ้ faster faster คือเร็วขึ้นพร้อมไหมพร้อมนะร้องเร็วขึ้นนะมันจะสนุกขึ้นเลยแหละอ่ะ one two three good morning good morning good afternoon good evening good evening good night good night nice to meet you nice to meet you too goodbye goodbye see you เร็วขึ้นทำทันไหมคะทันอ้าวปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปได้เยี่ยมเลยเด็กๆเห็นไหมว่าเวลาเราร้องเพลงอ่ะน้องเก็บไว้ที่ตัวเองก่อนลูกบุญญาพรเก็บไว้ที่ตัวเองก่อนแล้วนั่งที่เยี่ยมเก็บไว้ใต้โต๊ะเลยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนเนาะของเพื่อนน่าจะหล่นในห้องเรียนอย่างหนึ่งเมื่อของเพื่อนหล่นในห้องเรียนเด็กๆคิดว่าเราควรจะเก็บกลับบ้านเลยไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ของเราไม่ต้องเอาเก็บกลับบ้านเนาะเราก็คอยถามเพื่อนว่าดินสออันนี้ของใครยังรบอันนี้ของใครของใครก็ต้องคืนเจ้าของนะคะเดี๋ยวหมดท้ายชั่วโมงค่อยไปถามเพื่อนนะโอเควันนี้ปุญญาพรน่ารักมากเมื่อเราร้องเพลงแล้วเพลงที่กุ้งสอนมันสอดแทรกไปกับการใช้คำทักทายตามช่วงเวลานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราเนี่ยกุ้งก็จะใช้คำทักทายแล้วก็แนะนำตัวเองก่อนเลยอยากจะได้รู้ชื่อกุ้งเป็นภาษาอังกฤษแบบเป็นชื่อจริงไหมพร้อมนะ Good morning my name is อภิวันGood morning. My name is อภิวันครูกุ้งบอกชื่อจริงหรือชื่อเล่นคะชื่อจริงฉะนั้นวันนี้เราจะต้องทักทายแล้วก็แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษด้วยชื่อจริงนะคะถ้าเป็นตอนเช้าเราก็ทักเลย Good morning. My name is อภิวันเริ่มแรกอยากฟังชื่อเด็กๆจังเลยอะแต่ต้องบอกชื่อจริงนะพูดเสียงดังๆแบบไม่ต้องตะโกนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมๆกันเลยตามกุ้งกุ้ง Good morning
1: Good morning
0: My name is อภิวัน
1: My name is อภ
0: ิวันโอ้ชื่ออภิวันกันทั้งห้องเลยต้องบอกชื่อตัวเองใช่ไหมบอกชื่อตัวเองมาให้กุ้งกุ้งได้ยินกุ้งกุ้งจะได้เรียกถูกอ้าวมงคลก๊อกก๊อกก๊อกมงคลพร้อมนะ Good morning
1: Good morning
0: My name is อภิวันMy name is มงคล My name is ณัฐวัฒน์ได้ยินณัฐวัฒน์บอกโอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องบอก My name is My name is ปุญญาพรโอเคพอได้บ้างแล้วเล็กน้อยเมื่อเราทักทายด้วย Good morning คือตอนเช้าแต่ถ้ามงคลจ๋าพร้อมนะตอนเช้านี่เลยค่ะตอนเช้าเรานึกถึงอะไรบ้างเด็กๆลองเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราจริงๆอ่ะนึกถึงว่าตอนเช้าเราจะใช้คำว่า Good morning ตอนช่วงไหนบ้างคะ
1: ตอนเช้า
0: ตื่นนอนมาโรงเรียนถูกไหมเราจะใช้คำนี้เลยค่ะ Good morning
1: Good morning
0: Good morning บางคนพูดแบบเด็กๆออกเสียงนะ Good morning Good morning ไม่เอาหอลิ้นด้วยค่ะ M O R morningGood morning.
1: Good
0: เนี่ยคำนี้นำหน้าจะเหมือนกันทุกคำแต่ morning เป็นตัว M letter M จำไว้นะ letter M จะมีภูเขา2ลูกไหนลองเขียนดิลากลงโค้ง1โค้ง2 letter M ซ้าย letter M ซ้าย letter M ซ้ายครูกุ้งแอบสอนโฟนิกส์ไปทีละเล็กทีละน้อยให้เด็กๆฝึกสังเกตกันนะคะเด็กๆปลายทางลองดูว่าตัว M เขียนแบบไหนเขียนได้แบบเด็กๆห้องต้นทางหรือเปล่าพร้อมไหมคะลองเขียน letter M อีก1รอบลากลงโค้ง1โค้ง2โอเคได้ไหมคะพร้อมๆกัน Good morning สังเกตแล้วนะ morning ตอนเช้ามีภูเขา2ลูกพระอาทิตย์ขึ้นมานะไปต่อโอ้โหโอ้ทะเลแสนงามนะมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในโอเคพอไปทะเลส่วนใหญ่เราจะไปตอนไหนกันใช่เราไปตอนบ่ายเพราะว่าเด็กๆไปเล่นทรายกูกุ้งก็ชอบไปเล่นทรายกับลูกแล้วก็บางทีลูกก็เล่นน้ำยิ่งเราอยู่หัวหินเนาะ หัวหินเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวเด็กๆปลายทางเคยมาเที่ยวไหมคะทะเลของเราสวยงามมากเลยแล้วพอไปทะเลพอเด็กๆชนันชิดาพอไปทะเลสมมุติว่าเราไปเจอขยะเราไปเจอขยะเนี่ยเด็กๆก็มองแล้วก็เดินผ่านใช่ไหม
1: ใช่
2: ใช่ใช
0: ่ใช่เรารักคนหัวหินเนี่ยจะรักทะเลพอรักทะเลเนี่ยการเก็บขยะ
2: เก็บท
0: ี
2: น
0: ึ
2: ง
0: ได้เป็นกองโอ้ฉะนั้นเราก็ต้องช่วยรักทะเลของเราโดยการเก็บขยะรักษาให้นักท่องเที่ยวมาแล้วรู้สึกประทับใจว่าโอ้ทะเลหัวหินสวยจังเลยหาดสวยขยะไม่มีเนาะโอเคพร้อมกันนะคะถ้าเจอกันตอนบ่ายพร้อมๆกันเลยค่ะ Good morning เอ้ยไม่ใช่เจอกันตอนบ่ายไม่ใช่ Good morning แล้วต้องเป็นอะไรนะลูก
2: Good afternoon
0: อ๋อมีความรู้เดิมมา Good afternoon Good afternoon พร้อมๆกันใหม่ Good afternoon
1: Good afternoon
0: Good afternoon
1: Good afternoon
0: ไม่เลาะไม่พูดว่า Good afternoon โอ้ยเหนื่อยแย่เลยนะต้อง Good afternoon
1: Good afternoon
0: Good เหมือนกันไหมคะสังเกตเหมือนกันไหมลูก
2: เหม
0: ือนอ้าวแล้วที่ต่างกัน afternoon มามองกัน afternoon มงคลจ๋า afternoon คุณต้นด้วย letter อะไรจ๊ะตัวเพื่อนบอกตัว e ตัวอะไรคะไม่ใช่ตัวอะไรนะลูก a เขาเรียกว่าตัว a มามองกัน a
1: a
0: a เสียงของเขาคือตัว aตัวอักษรคือตัว A เสียงของเขาคือแอะเอแอะเวลาเขียนตัว A ทำแบบนี้โค้งเป็นตัว C ก่อนแล้วก็ปิดประตูลงมาพร้อมกันค่ะเอแอะ
1: เอแอะ
0: Good afternoon ตอนเช้าว่าอะไรนะลูก
1: Good morning
0: ตอนบ่ายต้องเป็น Good afternoon ไปต่อรูปนี้เลยค่ะจะกลับบ้านเย็นๆหัวหินของเรานะคะจะมีตลาดนัดเยอะบางทีครูกุ้งไปเจอเด็กๆอ่ะตามตลาดนัดหลัง6โมงเย็นไปแล้วพระอาทิตย์ลงใช่ไหมแล้วแสงของเขาก็จะสลัวสลัวสวยๆแล้วก็จะมีไฟเปิดขึ้นมาก็จะต้องเป็นตอนเย็นละเราจะเรียกคำนี้ว่า good evening
1: good evening
0: นี่แหละตัวที่ตัวอักษรที่เด็กๆบอกคือเหมือนเดิมแต่ตัวนี้คือตัว
1: e
0: ตัว
1: e
0: e sound e
1: e sound
0: e
1: e
0: e
1: e
0: e
1: e
0: เยี่ยมมากฉะนั้นออกเสียงคำนี้ให้ได้นะคะเด็กๆปลายทางมาพร้อมกันเลยค่ะ good evening
1: good evening
0: เจอกันตอนเย็นส่วนใหญ่ก็ถ้าคนหนุ่ยหินนะเจอกันตามตลาดนัดส่วนใหญ่เพราะว่าไปซื้อกับข้าวกันแล้วก็พอซื้อกับข้าวเสร็จก็ไปทานกับครอบครัวที่บ้านนะคะเจอตามช่วงเวลาก็ทักทายให้ถูกด้วยนะคะมี3คำวันนี้ในการทักทายตามช่วงเวลาคือ Good อะไรนะ Good morning Good afternoon Good evening 3คำพร้อมๆกันใหม่
1: Good morning
0: Good afternoon
1: Good
0: evening เยี่ยมมากเลยอ้าวคราวนี้เริ่มเป็นบทสนทนาเราจะนำคำทักทายเข้าสู่บทสนทนาซึ่งวันนี้เราจะใช้บทสนทนาพร้อมๆกันนะคะเด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางสามารถที่จะบันทึกคำศัพท์บทประโยคเหล่านี้ขึ้นที่กระดานเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ฝึกพูดกันนะคะวันนี้ครูกุ้งเริ่มเลยทักทายเด็กๆ listen carefully listen carefully ตั้งใจฟังพร้อมนะ good morning my name is ApivanWhat's your name? นี่คือการ
3: พอนะคะ
0: อ๋อมีคนตอบกูกุ้งเลย My name is เยี่ยมมากแสดงว่าเคยมีความรู้กันมาอ้าวแต่คนที่กูกุ้งถามในเนี้ยในสไลด์เนี้ยเป็นคุณครูท่านนี้ค่ะรู้จักป่ะตอนกูกุ้งเจอครูหญิงครั้งแรกอันเนี้ยส่วนใหญ่พอเจอกันครั้งแรกนะเราไม่รู้จักชื่อกันเลยครูกุ้งเจอครูหญิงครั้งแรกครูกุ้งก็จะทักทายครูหญิงแล้วก็ถามชื่อเลยค่ะซึ่งบทสนทนานี้เริ่มเลย Good morning my name is Apivan What's your name ครูหญิงก็ตอบมาทันทีเลยค่ะ My name is กมลทิพย์ตอบชื่อจริงหรือชื่อเล่นคะ
4: ชื่อจริง
0: ใช่ในครั้งแรกส่วนใหญ่เราจะตอบชื่อจริงกันและในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาการจะถามชื่อเล่นกันบ้างนะอ้าววันนี้บทสนทนาอันนี้อยากจะให้เด็กๆลองฝึกกันจังเลยอะเอ๊ะใครคิดว่าจะออกมาตอบผู้กุ้งหน้าห้องได้บ้างคะมีคนยกมือมาเลยค่ะถือไมโครโฟนในกลุ่มมาด้วยเลยลูกครูกุ้งเจอเพื่อนใหม่เจอกันครั้งแรกหน้าตาน่ารักมากเลยอยากรู้จักจังเลย Good morning my name is Apivan what's

0: Your name?
1: My name is Davika.
0: โห Davika ชื่อเพราะจังเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยยังมีคนที่สามารถตอบผู้กุ้งได้อีกไหมมาเลยค่ะหยิบไมโครโฟนมาเลยเด็กๆปลายทางลองดูนะคะคุณครูปลายทางสามารถนำเด็กๆมาฝึกกันหน้าห้องด้วยเป็นตัวอย่างให้เพื่อนที่ดีอย่างหนึ่งด้วยนะคะ Good morning My name is Apivan What's your name
2: My name is พรณภัทร
0: พรณภัทรยิ้มน่ารักด้วยยิ้มให้กล้องหน่อยน่ารักปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคผู้ชายบ้างได้ไหมขอเป็นบอยครูกุ้งพูดถึงคนนี้บ่อยเขาบอกว่าอยากเห็นหน้ามงคลก๊อกก๊อกก๊อกมงคลจะเปิดประตูให้ครูกุ้งไหมเนาะมงคลมาแล้วหันหน้าให้กล้องหน่อยยิ้มให้หน่อยมงคลหล่อไหมหล่อเนาะGood morning. My name is Apivan. What's your name?
3: มงคล
0: My name is อะไรคะ
3: My name is มงคล
0: เยี่ยมโอเครู้กระเป๋าด้วยหล่อเชียวอ่ะปรบมือให้มงคลหน่อยเยี่ยมมากอ้าวเดี๋ยวต่อนะคะเดี๋ยวต่อนะถ้าเจอกันช่วงเวลานี้ต้องใช้คำว่าอะไรนะ
4: Good morning.
0: เจอกันช่วงเวลานี้เดี๋ยวตามรูปภาพเนี่ยโอ้ใช้คำว่าอะไรนะลูกเยี่ยมมาก afternoon ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะ a สาว a สาว a สาว good afternoon มาพร้อมกัน good afternoon แล้วถ้าเราจะใช้ประโยคเมื่อสักครู่นี้ที่เราถามตอบชื่อเราก็ต้องถามว่าอะไรนะแนะนำชื่อตัวเองก่อนเนาะ good afternoon my name is Apivan what's your name เมื่อสักครู่มีเด็กผู้ชายกลุ่มนี้บอกว่าอยากมาอ้าวถือไมโครโฟนมาหาครูกุ้งเลยเร็วน้องอะไรนะคะปันปันมาเลยอ่ะปันปันมาปันปันเป็นชื่อเล่นครูกุ้งอยากทราบชื่อจริงปันปันอยากทราบชื่อจริงปันปันนะ Good afternoon My name is Apivan What's your name
5: Good afternoon Vivit ครับ
0: My
5: name is ปันปันครับ
0: ต้องบอกชื่อจริงหรือชื่อเล่นคะลูก
4: ช
0: ื่
4: อจริง
0: ชื่อจริงชื่อจริงชื่อว่าวิวิทเราก็ต้องตอบว่า My name is วิวิท
5: My name is วิวิท
0: โอเคคุณครูปลายทางลองสังเกตดูนะคะบางทีเด็กๆอาจจะตอบชื่อเล่นคุณครูก็ต้องแก้ไขให้ตอนนี้เป็นชื่อจริงก่อนเพราะว่าในชั่วโมงถัดไปเราถึงจะเป็นชื่อเล่นกันนะคะอ่ะกลุ่มนี้ยังไม่มีใครออกเลยด้านนี้ยังไม่มีใครออกเลยเอ๊ะใครจะออกมาให้มาสนทนากับครูกุ้งสักนิดไหมคะมาเลยอ่ะหยิบไมโครโฟนมาแล้วหันหน้าไปหากล้องหน่อยสุดหล่อครูกุ้งมาแล้ว Good afternoon My name is Apivan What's your name
6: Good afternoon เด็กชาย
0: My
6: name is
0: สรัญพัฒน์ชื่อเพราะจังเลยค่ะเพื่อนชื่ออะไรนะสรัญพัฒน์โอเคไปได้ค่ะไปต่อกลุ่มกลางยังไม่มีใครออกเลยอ้าวมาเลยค่ะน้องผู้หญิงข้างหน้าก่อนเนาะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวสักพักนะเด็กๆจะได้ใช้บทสนทนานี้ทุกคน okay. ในทักษะการฟังพูดนะยังทักทายกันอยู่เป็น Good afternoon พร้อมๆกันนะคะ Good afternoon My name is Apivan What's your name
7: My name is Manisha
0: โอ้โหเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสิ่งหนึ่งที่ครูกุ้งอยากจะแทรกไว้ในมารยาทในการใช้ห้องเรียนและก็มารยาทในการพูดมงคลจ๋าเวลาเพื่อนยืนหน้าห้องเราคุยเสียงดังให้เพื่อนรบกวนเพื่อนได้ไหมไม่ได้เราควรจะทำอย่างไรคะมงคลใช่เราควรจะตั้งใจฟังเพื่อนถ้าเพื่อนพูดเนี่ยบางทีเราอาจจะเพื่อนพูดผิดนะเราต้องแก้ไขแบบนี้เราต้องบอกเพื่อนได้นะคะฉะนั้นเราคุยกันในเวลาในตอนที่เพื่อนมายืนคุยกับครูกุ้งไหมไม่คุยนะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะลองดูถ้าเพื่อนๆพูดหน้าห้องมารยาทเราก็ควรให้การให้เกียรติเพื่อนหน้าห้องด้วยไม่พูดแทรกนะคะไปต่อนี่เลยเปิดไฟแล้วค่ะ
8: ตอนมืด
0: โอ้ตอนมืดเปิดมืดตื้อตื้อเลยแล้วเราใช้คำทักทายว่าอย่างไรใครจำได้
8: Good night
0: โอ้ no Good night Good night เข้าห้องนอนแล้วสิ
8: Good night
0: Good อะไรนะคะ
8: Good night
0: Good evening ประมองกัน Good evening ประมองกัน Good evening ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะมี good แล้วตัวอะไร e ตัว e letter e สาว a Letter E sound A E A. Good evening. Good evening. อ้าวเจอกันตอนเย็นละเอ๊ะกุ้งอยากจะแนะนำตัวเองในตอนเย็นน่ะ Good evening. My name is Apiwan. What's your name? ไม่มีใครตอบ
9: My name is
0: Pornapath. My name is Pornapath. ใครกลุ่มนู้นน่ะกลุ่มเนี้ยหยิบไมโครโฟนมาเลยค่ะหยิบไมโครโฟนมาเลยเดินมาหากุ้งข้างหน้าเลยค่ะกล้าแสดงออกคุณครูปลายทางพยายามเวียนให้เด็กๆแบบมาทุกคนเนาะเราจะได้ฝึกการกล้าแสดงออกกันซึ่งภาษาอังกฤษของเราการกล้าแสดงออกคือเรื่องสำคัญเพราะว่าทุกคนจะต้องพูดฝึกการฟังพูดบ่อยๆเราเด็กก็จะกล้าใช้ภาษานะคะอ้าวเจอหน้ากันครั้งแรกตอนเย็นๆไฟกำลังสลัวสลัว Good evening My name is Apiwan What's your name
10: My name is Davika ปกติ
0: โอเค My name is Davika ชื่อเพราะจังเลยปรบมือให้ Davika หน่อยค่ะโอเคตอนเย็นมาเลยค่ะน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้ต้องถามชื่อซะแล้ว
11: นาว
0: าชื่อเล่นขอชื่อจริงดีกว่านาวามาเฮ้กุ้งก็เรียกนาวาแต่อยากทราบชื่อเล่นเจอกันครั้งแรกตอนปิดไฟกลางคืนเนาะตอนกลางคืน Good evening My name is Apiwan What's your name
12: My name is ทิวัฒน์สุขมี
0: ชื่อทิวัฒน์ชื่อเพราะด้วยโอเคเราไม่ต้องบอกนามสกุลเนาะอีกรอบหนึ่งนะคะ Good evening My name is Apiwan What's your name
12: My name is
0: ทิวัฒน์เยี่ยมค่ะปรบมือให้ทิวัฒน์หน่อยเยี่ยมเลยไปกลับไปที่เดิมเด็กคิดว่ายังมีคนอยากตอบอยู่มาเลยค่ะถือไมโครโฟนมาห้องต้นทางจำนวนเด็กเยอะเนาะห้องปลายทางเด็กนักเรียนปลายทางน่าจะจำนวนน้อยคุณครูน่าจะเวียนกันครบทุกคนนะคะก็สามารถใช้คำทักทายต่างๆได้ตามช่วงเวลาเนาะGood evening My name is Apiwan What's your name
13: My name is
0: ณภัทรชนโอเคเอาไมโครโฟนห่างตัวนิดหนึ่งนะโอเคเยี่ยมค่ะเด็กๆเห็นไหมคะคำทักทายตามช่วงเวลาเหล่านี้เด็กๆได้ถามตอบชื่อกันแล้วคราวนี้กุ้งจะเปลี่ยนบ้างค่ะในช่วง practice speaking ช่วงอะไรนะ practice speaking ต้องพูด speaking คือการพูด speaking คือการพูดเวลาเราฝึกพูดกันก็ต้องจับคู่กันซึ่งวันนี้กุ้งจะให้พูดทักทายตามช่วงเวลาแล้วก็พูดถามตอบเกี่ยวกับชื่อโดยใช้บทสนทนาที่กุ้งสนทนาแสดงบทบาทสมมุติให้เมื่อสักครู่นี้วิธีการนะคะกูกุ้งอยากจะให้เด็กๆจับคู่กันมีเพื่อนข้างๆไหมมีไหมคะเรามีคนคบกันใช่ไหมลูกเรามีเอาอะไรใกล้ๆเอาในกลุ่มตัวเองเด็กๆปลายทางกูกุ้งไม่ทราบว่านั่งเป็นกลุ่มหรือนั่งแยกแต่จับเพื่อนกลุ่มใกล้ๆกันคนข้างๆกันเลยค่ะง่ายๆเลยคู่นี้พร้อมนะเราข้ามโต๊ะกันอย่างเงี้ยมันลำบากวิธีการคู่นี้หันหน้าชนกันคู่นี้หันหน้าชนกันคู่นี้หันหน้าชนกันคู่นี้หันหน้าชนกันใกล้ไหมคะใกล้เปล่าครูกุ้งจะเทคไทม์ตรงนี้ให้ประมาณ10นาทีให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางของเราได้ฝึกพูดกันนะคะในการฝึกพูดนี้คุณครูปลายทางเป็นผู้ช่วยแนะนำด้วยนะคะบางทีเราจะต้องอาจจะต้องเดินทุกกลุ่มเวลาตรงนี้เราอาจจะต้องเทคไทม์ไว้สักนิดหนึ่งให้เด็กๆปลายทางได้ฝึกพูดกันลองดูนะคะมงคลพร้อมไหมหันหน้าจับมือกับเพื่อนเลยค่ะถ้าเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วนะคะสามารถเริ่มได้เลยค่ะกูกุ้งขอเทคไทม์ไว้สัก10นาทีในการฝึกบทสนทนาเหล่านี้เด็กๆปลายทางเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะได้ฝึกอาจจะได้เห็นห้องต้นทางว่าทำอย่างไรด้วยนะคะจับมือกันไว้พร้อมไหมจับมือหันหน้ากลับมาลูกหันหน้ากลับมาขยับเก้าอี้ขยับเก้าอี้โอเคหันหน้ากลับมาหันหน้าเลยจับมือกันเรียบร้อยแล้วได้คู่แล้วคู่นั้นจับมือกันไกลเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนคู่เนาะคู่นี้จับมือกันใกล้ๆก่อนจับมือกันใกล้ๆทางนี้ก่อนลูกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครบนะคะพร้อมนะเริ่มแรกใครจะเป็นคนที่หนึ่งใครเป็นคนที่หนึ่งยกมือเลยค่ะ ครเป็นคนที่หนึ่งยกมือ คู่นี้คู่นี้ใครเป็นคนที่หนึ่งยกมืออ่าโอเคคู่นี้ใครเป็นคนที่หนึ่งคะยกมืออ่าโอเคคนที่หนึ่งคู่นี้ใครเป็นคนที่หนึ่งคะใครเอ่ยอ่ะคนที่หนึ่งใครเป็นคนที่หนึ่งโอเคใครเป็นคนพูดคนแรกมงคลจ๋าครูกุ้งได้ยินเสียงมงคลตลอดเลยอ่ะมงคลเป็นคนที่หนึ่งแล้วคนที่สองจ๊ะ
15: คนที่สามก็ได
0: ้คนที่สองก็ได้คนที่หนึ่งนะ
15: คนที
0: ่หนึ่งจะต้องทักทายด้วยประโยคสวัสดีตอนเช้าคนที่หนึ่งจะต้องทักทายด้วยประโยคสวัสดีตอนเช้าหันหน้ากลับไปค่ะอ้าวหันหน้ากลับมาจับมือใครเป็นคนที่หนึ่ง rest your hand ยกมือขึ้นใครเป็นคนที่หนึ่งกลุ่มนี้ใครเป็นคนที่หนึ่งคะ rest your hand พร้อมนะคุณครูปลายทางลองดูกิจกรรมครูกุ้งได้นะคะเราสามารถแบ่งได้ว่าใครเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองแล้วเดี๋ยวเราสลับกิจกรรมกันคนที่หนึ่งทักทายตอนเช้าเลยค่ะพร้อมๆกัน good morning
16: good morning
0: my name is Apivanมีคนชื่ออภิวันซ้ำกุ้งกุ้งด้วยเหรอเอาใหม่นะ one two three good morning
16: good morning
0: my name is อภิวัน
16: my name is
0: what's your name คนที่สองตอบเลยค่ะต้องตอบชื่อตัวเองไม่คนที่สองตอบเลย my name is อะไรคะโอเคคราวนี้เปลี่ยนกันคนที่หนึ่งนะเปลี่ยนกันแล้วนะสลับกันแล้วคนที่หนึ่งยกมือไม่ใช่คนเดิมนะไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนเดิมนะคะพร้อมนะ Are you ready ไม่มีใครตอบกูกุ้งเลย Are you ready Yes I am Are you ready
16: Yes I am
0: คนที่หนึ่ง Raise your handเจอกันตอนเช้าค่ะถามชื่อเลยพร้อมกันเลย Good morning
16: My name is
0: Apivan
16: What's your name
0: เพื่อนตอบเลยค่ะ My name is อะไร My name is มงคลเราจะสลับถามชื่อกันอย่างนี้อ้าวคราวนี้ข้างๆเรารู้จักกันนะตอนนี้เรารู้จักเพื่อนเป็นชื่อจริงแล้วนะคะคราวนี้เปลี่ยนคู่จับคู่ฝั่งตรงข้ามไม่ไกลกลุ่มลูกไม่ไกลกลุ่มอ่ะอันนี้คู่อันนี้จับมือกันไว้อันนี้คู่อันนี้คู่อันนี้ก่อนลูกเอาใกล้ๆก่อนอ่ะอันนี้คู่อันนี้นะโอเคไหมโอ้ยกลุ่มนี้ถ้าไขว้กันอย่างนี้เนี่ยอ่ะแล้วคู่นั้นจะเหมือนเดิมครูกุ้งขอจับคู่ให้นะคะคู่นี้ไปเจอคู่นี้โอเคไหมคู่นี้เจอคู่นี้นะคู่นี้แล้วคู่นี้จะไปไขว้นี่เลยเหรอไกลไปนะเอาใกล้ๆเอาคู่นี้เจอคู่นี้เจอคู่นี้โอเคเยี่ยมกลุ่มโน้นเปลี่ยนคู่ง่ายพร้อมไหมคะ Are you ready
16: Yes,
0: yes. ไม่มีคนฟังกูกุ้งอะเสียใจแย่เลย listen ตั้งใจฟัง Are you ready
16: Yes, I am.
0: เด็กๆปลายทางเปลี่ยนคู่ยังคะ
16: เปล
0: ี่
16: ยนแล้ว
0: เพื่อนๆปลายทางบอกเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วค่ะฉะนั้นเราเริ่มบทสนทนากันเลยดีกว่านะตอนเช้าเจอกันเรียบร้อยปุญญาพรจ๋าเราเจอกันตอนบ่ายแล้วเอ๊ะครูกุ้งลืมไปแล้วตอนบ่ายต้องทักทายว่าอย่างไรคะหูได้ยินเสียงมงคลใช่ป่ะอ๋อเสียงเพื่อนอ๋อนึกว่าเสียงมงคลชัดแจ๋วเลยว่าปลายทางล่ะคะทักทายปลายทางทักทายปลายทางหน่อยกึดอะไรนะเยี่ยมเลยกึดนาฟสนูนฉะนั้นทักทายตอนบ่ายนะใครคนที่หนึ่งยกมือพูดคนแรกคือคนที่หนึ่งเราจะคนที่หนึ่งทั้งคู่ไม่ได้ลูกคนที่หนึ่งแค่คนเดียวใครคนที่หนึ่งเพื่อนคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งพร้อมๆกันเลยค่ะต้องทักทาย Good afternoon แล้วนะ Good afternoon My name is
16: Apivan
0: What's your name

0: เพื่อนตอบเลยค่ะตอบว่าอะไรคะเพื่อนตอบยังปันธทอนรู้จักชื่อจริงเพื่อนดีมากมงคลเยี่ยมคู่นี้ได้ไหมได้นะอ้าวเปลี่ยนคนคนที่เป็นคนที่หนึ่งเมื่อสักครู่ก็ต้องเป็นคนที่สองอ้าวคนที่หนึ่งยกมือคนที่หนึ่งยกมือพร้อมนะพร้อมนะคะคนที่หนึ่งถามมงคลจ๋าคนที่หนึ่งจะต้องเป็นคนคนถามคนที่หนึ่งจะต้องเป็นคนถามคนที่สองก็จะต้องเป็นคนตอบเด็กๆปลายทางน่าจะน้อยกว่าครูกุ้งเนาะคุณครูปลายทางน่าจะเปลี่ยนกันได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนหลายๆคู่แต่ของครูกุ้งอ่ะจำกัดด้วยพื้นที่นะคะอาจจะต้องใช้คู่ที่อยู่ใกล้ๆกันอ้าวพร้อมนะมงคลมงคลคนที่หนึ่งหรือคนที่สอง
1: คนที
0: ่สองแล้วใช่ไหมคนที่หนึ่งถามนะพร้อม1 2 3 Good afternoon. My name is Apiwan. What's your name? Okay. อ้าวคนที่หนึ่งถามเลยค่ะ Good morning. Good afternoon ก่อนลูก My name is บอกชื่อตัวเอง My name is อะไรคะ
2: My name is รัตนา
0: What's your name?ถามอีก What's your name เพื่อนยังพูดไม่จบลูกพูดให้จบก่อน What's your name อ้าวตอบเลย My name is โอเคครูกุ้งอยากเห็นคู่มงคลน่ะใครคนที่หนึ่งคู่มงคลใครคนที่หนึ่งอ้าวทักเลยค่ะ Good afternoon My name is My name is อะไรคะ
3: ต
0: ัน ทอนWhat นะ
3: ว
0: อทเขายังไม่ถามชื่อเลยตอบแล้วอ่ะต้องถามก่อนสิวอทอะไรคะโอเคมงคลเพื่อนถามเยี่ยมมากขอกลุ่มนี้หน่อยค่ะกลุ่มนี้ถามยังคะยังไม่ได้ถามใครเป็นคนที่หนึ่งลูกนี่คนที่หนึ่งใช่ไหมคนที่หนึ่งต้องถามว่าแล้วทักทายกันตอนบ่ายก็ต้องเป็นกึดอะไรคะกูดมอร์นิ่งได้หรอGood afternoon. ไหนพูดตามครูกุ้ง Good afternoon. My name is ชื่ออะไรคะเราใช้ชื่อจริงหรือชื่อเล่นเด็กๆบอกเพื่อนหน่อยถามตอบเมื่อสักครู่เราใช้ชื่อจริงหรือชื่อเล่นคะเพื่อนยังตอบชื่อเล่นอยู่เอาใหม่นะเอาใหม่นะพร้อมนะ My name is อะไรคะ My name is ชื่อจริงนัดอะไรคะนัชวานอ้าว Watch yourWhat's your name ตอบเลยค่ะ
4: มาใน
0: โอเคนัชวันตั้งใจนะคะอ้าวปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งคุณครูปลายทางตอนนี้กำลังรอห้องเราอยู่เลยเพราะว่าจำนวนเด็กห้องเราเยอะถามตอบกันเกือบครบแล้วในช่วง practice speaking ของเราช่วงนี้เด็กๆได้ฝึกพูดกันแต่ก็แอบมีเสียงคุยเล็กน้อยใช่ไหมคะแต่ขอให้เป็นการคุยที่เกี่ยวกับบทเรียนเราก็จะได้ฝึกพูดกันด้วยนะคะอ้าวช่วง practice speaking หวังว่าเด็กๆจะนำไปทักทายนอกห้องเรียนถามชื่อกันนอกห้องเรียนตอนนี้เราในห้องรู้จักกันแล้วแหละไปถามห้องอื่นบ้างดีกว่า
5: โอเค
0: โอเคไหม
5: โอเค
0: โอเคอ้าวถ้าอย่างนั้นมาดูเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูกุ้งขอสรุปเลยนะคำทักทายย้ำนิดหนึ่งต้องใช้ให้ถูกต้องตามเวลาปุญญาพรจ๋าเดี๋ยวจะพลาดตรงนี้นะสำคัญเลยในช่วงสุดท้ายเราจะมาสรุปกันในช่วงสุดท้ายนี้เด็กๆปลายทางลองดูนะคะบันทึกคำเหล่านี้อาจจะต้องบันทึกลงในสมุดหรือคุณครูปลายทางบันทึกขึ้นที่กระดานไว้ให้เด็กๆนำไปฝึกพร้อมๆกันอ้าวมงคลจ๋าเจอกันตอนเช้า greeting คำทักทายของเรา
6: good morning
0: ใช้คำว่าอะไรนะลูก
6: good morning
0: พร้อมๆกันเลยค่ะ good morning
6: good morning
0: พร้อมๆกันใหม่ good morning
6: good morning
0: สีใต้โต๊ะสีใต้โต๊ะครูกุ้งแอบเห็นเพื่อนเล่นอยู่ใต้โต๊ะหลังปุญญาพรหลังปุญญาพรเป็นใครนะ
7: ป
0: ั้นดินจ๋าตอนนี้ครูกุ้งสรุปแล้วตั้งใจนิดหนึ่งได้ไหมคะ

0: านดินอ้าวหันหน้ามาหากูกุ้งพร้อมเลยปั้นดินน่ารักมากปั้นดินต้องตั้งใจนะเด็กๆปลายทางตั้งใจเหมือนปั้นดินนะคะอ้าวพร้อมๆกันเลยทักทายตอนเช้าเราใช้คำว่า
1: Good morning
0: เราใช้คำว่า
1: Good morning
0: Good morning สังเกตได้จะมีตัวอะไรอยู่ตรงกลาง
1: M
0: ตัวอะไรนะลูก
1: M
0: letter M สาว
1: letter M
0: สาว letter M สาวมีภูเขากี่ลูก letter M เนี่ยไหนทำภูเขาให้ครูกุ้งดูหน่อยสิ
1: โอเค
0: ลากลงโค้งลงโค้งลูกแรกแล้วก็ไปโค้งลูกที
1: ่
0: จำไว้ให้ทริคนิดนึงพร้อมนะไอดีครูกุ้งให้ทริคนิดนึงถ้าเห็นคำว่า Good Morning ก็จะมี letter M อยู่ตรงกลางทักทายกันตอนเช้าใหม่เลยค่ะ Good Morning
1: Good Morning
0: ปั้นดินจ๋าถ้าเจอกันตอนบ่ายเราจะใช้คำว่าอะไรนะเยี่ยมเลยค่ะเราเรียกว่าอะไรนะลูก Good afternoon มาพร้อมกัน
1: Good afternoon
0: จะเห็นตัวอักษรตัวอะไรอยู่ตรงกลางคะ
1: ต
0: ัวอะไรนะคะ letter A สาว
1: A
0: letter A สาว
1: A
0: letter A สาว
1: A
0: เวลาเราเขียน letter A มันจะต้องทำอย่างไรก่อนนะโค้งเป็นตัว C แล้วก็ปิดประตูลงมาได้คำนี้เลยค่ะ Good afternoon และยังเหลืออีกหนึ่งคำทักทายสวัสดีตอนไหนนะ
1: ตอนเย็น
0: ตอนเย็นๆใช่ไหมตอนมืดๆค่ำๆเนาะเราจะใช้คำว่า Good evening
1: Good evening
0: มีตัวอะไรอยู่ตรงกลางนะคะletter letter
1: e
0: สาว
1: a
0: letter e สาว
1: a
0: อ้าวเขียนตัว e ให้กูกุ้งดูหน่อยดู
1: ต
0: ั
1: ว e
0: ลากปึ๊บแล้วก็โค้งพร้อมกัน good evening
1: good evening
0: good evening โอ้เยี่ยมมากเลยใช้คำทักทายให้ถูกต้องตามเวลาและที่สำคัญเมื่อถูกต้องตามเวลาแล้วต้องถามชื่อให้ได้ด้วยถามว่าอะไรนะ
1: What's
0: อะไรนะคะ
1: What's
0: your name พร้อมกันใหม่
1: What's your
0: name แต่ก่อนการถามชื่อมารยาทในการพูดนะคะเราต้องบอกชื่อเราก่อนแล้วค่อยถามชื่อคนอื่นอ้าวเจอกันตอนเช้า Good morning
1: My name is
0: อภิวรรณ What's your name เราก็ต้องตอบเลยค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยวันนี้บทสนทนาในการถามชื่อนะคะเป็นการใช้บทสนทนาที่ครูกุ้งได้บอกเกี่ยวกับมารยาทในการพูดเรียบร้อยแล้วซึ่งมารยาทในการพูดของเราพูดแทรกได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: พูดแทรกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แล้วก็มารยาทในการพูดต้องถามบอกชื่อเราก่อนแล้วค่อยถามชื่อคนอื่นก่อนหมดชั่วโมงครูกุ้งอยากได้ยินเสียงเพราะๆกับเพลง Greeting Song อีก1รอบได้ไหมคะพร้อมๆกันเลยค่ะ One two three
1: Good morning
0: Good
1: morning
0: Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet you Nice to meet you too Goodbye Goodbye See you Faster Good morning
1: Good morning
0: Good Good evening Good eveningGood night, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye. See you. เด็กๆปลายทางก็ร้องพร้อมเหมือนกันทำท่าได้แล้วด้วยนะคะในครั้งหน้าของเรานะคะยังใช้คำทักทายเหล่านี้อยู่คำว่าอะไรบ้างลูก
1: Good morning.
0: คำว่าอะไรต่อคะ
1: Good afternoon.
0: เยี่ยมเลยค่ะและ Good อะไรนะคะ
1: Good
0: evening. พร้อมกัน
1: Good evening
0: คำทักทายเหล่านี้ฝากทบทวนด้วยในครั้งต่อไปเราจะไปเรียนเรื่อง Nice to meet you พร้อมกัน Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: Nice to meet you เป็นแบบไหนเนาะเด็กๆปลายทางและเด็กๆห้องออกอากาศของเรานะคะเราก็จะได้เรียนในครั้งหน้าพร้อมกันรวมถึงการใช้เพลงแล้วก็คำทักทายถามชื่อกันอีกรอบหนึ่งด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆห้องต้นทางปรบมือให้

0: เยี่ยมรู้จักชื่อกันแล้วทั้งหมดตรงเยี่ยมเดี๋ยวไอดีจะบอกทำความเคารพเด็กๆปลายทางลองสังเกตดูนะคะว่าไอดีจะพูดคำว่าอะไรตอนนี้ทุกคน sit down please ไอดีวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่ไอดีจะบอกว่าอย่างไรนะต้องบอกเพื่อนๆว่า please stand up
1: thank you
0: goodbye

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจว้าว
1: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
1: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
1: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาโดยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้ตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั้นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำหน่ายละมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจูงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่า

0: ถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทํารายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านนี่ระดับหนึ่งนะครับทําให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทําเองได้นะครับ
1: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างค่ะพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างค่ะแล้วก็ทำฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 40,000-50,000
1: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: ครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
0: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
2: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
0: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอะไรเอ่ยครับเด็กๆครับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับซึ่งมีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศแล้วก็มีนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับที่จะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับคุณครูแม็กมีเรื่องอะไรนะครับมานำเสนอที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาละครับสำหรับเรื่องในวันนี้นะครับที่คุณครูแม็กมานำเสนอนะครับได้แก่เรื่องของการนับและแสดงจำนวน1ถึง5และ0เดี๋ยวเด็กๆอ่านตามเลยนะครับการนับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับอ่านไปพร้อมกับคุณครูแม็กเลยนะครับ
1: การน
0: ับ และแสดงจำนวน
1: 1
0: ถึง5
1: 1ถ
0: ึ
1: ง
0: 5
1: 1
0: ถ
1: ึ
0: ง5
1: และ0
0: สำหรับวันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงที่1นะครับนั้นการนับและแสดงจำนวนเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าการนับคืออะไรนะการนับก็ทำไมครับทำให้เราทราบจำนวนนั่นเองแต่คุณครูแม็กมีคำถามนะครับไปถึงยังเด็กๆปลายทางด้วยนะครับว่านักเรียนคิดว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการนับและแสดงจำนวนเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างเพื่อนๆต้นทางว่ายังไงเอ่ยครับคิดว่าวันนี้เรียนเรื่องการนับและแสดงจำนวนไปเนี่ยความรู้ของเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างครับมีใครพอจะบอกได้ไหมเอ่ยว่าไงคะเรียนรู้ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องการนับทำให้เราทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะจำนวนใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าจำนวนเนี่ยมันมีมากมีน้อยมีจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้กันนะครับดังนั้นจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยนับแล้วก็แสดงจำนวนนับ1ถึง5และอะไรครับและ0ได้นั่นเองสำหรับวันนี้คิดว่าเด็กๆทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยเสียงดังฟังชัดนะครับตั้งแต่ต้นทางนะครับยันปลายทางเลยนะครับเอาละครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของข้อตกลงนั้นในห้องเรียนของเราก็ต้องมีกฎมีกติกาดังนั้นกฎกติกานี้สำหรับข้อตกลงนะครับขอใช้ไปยังห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็จะได้ทำไมครับใช้ข้อตกลงเดียวกันกับเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางนี้เองนะครับนั้นข้อตกลงในการเรียนของคุณครูแม็กมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยโอ้โหดูจากรูปสองตาทำไมครับเราจะต้องใช้สองตาดูที่ใครครับดูที่คุณครูแม็กหรือคุณครูที่กำลังสอนอยู่นั่นเองสองตาดูเสร็จแล้วสองหูต้องทำไมนะสองหูก็ต้องฟังนะครับฟังคุณครูเนาะไปต่อฟังเสร็จแล้วเข้าสู่อะไรครับสมองต้องทำไมด้วยฟังแล้วก็ต้องคิดตามเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะครับฟังแล้วต้องคิดตามไปด้วยนะครับฟังแล้วคิดต้องมีอะไรอีกโอ้โหฟังแล้วไม่มีสติก็ทำไมครับทำให้สมองคิดเรื่อยเปื่อยคิดคำตอบไม่ออกอย่างแน่นอนนั้นต้องมีสติด้วยนะครับเอาละครับไปต่อแต่ถ้าฟังแล้วมีสติแต่ถ้าไม่เข้าใจล่ะทำไงดีครับไม่เข้าใจให้ถามทันทีสำหรับเด็กๆปลายทางทำไมครับอาจจะถามคุณครูของนักเรียนได้นะครับถ้ามีส่วนที่เด็กๆทำไมเอ่ยไม่เข้าใจส่วนเพื่อนๆต้นทางครับถ้าไม่เข้าใจให้ทำไมเลยครับยกมือถามทันทีได้เลยนะครับเอาละไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านต้องเป็นไงเอ่ยกลับบ้านต้องทบทวนเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอสำหรับความรู้ที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปนั่นเองนะครับเราก็จะเรียนรู้อย่างฉลาดและก็มีความสุขทำไมเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทำข้อตกลงของเรามีท่าทางประกอบนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวให้เด็กๆทำไมครับทำตามคุณครูแม็กโอเคไหมครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งนับด้วยปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอาละครับไปดูกันต่อนะครับเริ่มนะสองตาดู เอาพูดตามด้วยเด็กๆปลายทางด้วยนะครับ2ตาดู
1: 2ตาด
0: ูชี้ที่ตา2หูฟัง
1: 2ห
0: ู
1: ฟ
0: ั
1: ง
0: 2ห
1: ู
0: ฟ
1: ัง
0: สมองคิด
1: สมองค
0: ิ
1: ด
0: สมองคิดชี้ที่สมองนะครับมีสติอ้าวรวมกันไว้ตรงหน้าผากเลยมี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถาม
1: ไม่เข้าใจให
0: ้
1: ถาม
0: กลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ
1: ้
0: เอาละครับจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมครับเอาเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวคุณนับให้นะครับ1 2 3 2ดู2หูสมองมีสติไม่เข้าใจให้กลับบ้านเรียนรู้อย่างเฮ้เอาแล้วครับเรียบมากเลยเอ้าปรบมือให้ตัวเองหน่อยยากไหมครับยากไหมเอ่ยข้อตกลงทำได้ไหมครับถ้าเด็กๆทำได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างทำไมครับโอ้โหทะลุปลุกโปร่งอย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในเรื่องของการนับและแสดงจำนวน 1-5 และอะไรเอ่ย0นั้นวันนี้ถ้าอยากจะทราบว่าจำนวนมีจำนวนเท่าไหร่เราก็ใช้วิธีการอะไรครับลูก
1: น
0: ับใช้วิธีการนับนะครับดังนั้นเราก็จะใช้การนับเข้ามาช่วยซึ่งวันนี้คุณครูแม็กเนี่ยทำไมครับโอ้โหมีสื่อมาให้เด็กๆดูมากมายเลยซึ่งเป็นสิ่งของที่ทำไมครับมีอยู่ในชีวิตประจำวันดูจากภาพก่อนดูจากภาพเห็นอะไรบ้างครับจากภาพนี
1: ้
0: โอ้มีหลายคำตอบเลยมีหลายคำตอบมีเทียนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่ดูกันเลยที่อันดับแรกอะไรเอ่ยครับไม้อะไรนะ
1: ไม
0: ้บรรทัดเอาไว้ทำอะไรครับขีดเส้นวัดความยาวได้ด้วยนะครับต่อมา
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ดินสอโอ้โหอุปกรณ์ที่เด็กๆทำไมครับต้องมีอย่างแน่นอนเอาไว้ทำอะไรนะดินส
1: อ
0: เอาไว้ขีดเขียนดินสอของคุณแบ็คก็มีแต่เป็นดินสอทำไมครับอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้เขียนจอให้เด็กๆดูนะครับไปต
1: ่อ
0: ไล่ที่ข้างบนก่อนเลย
1: ฝ
0: าอะไรครับ
1: ฝา
0: ขวดน้ำซึ่งเด็กๆพบเจอในชีวิตประจำวันไหมครับในส่วนนี้แล้วเด็กๆปลายทางแล้วครับพบเจอบ้างหรือเปล่าฝาขวดน้ำหลายคนน่าจะทำไมครับพบเจอต่อไปครับอะไรเอ่ยเทียนนะครับอันนี้เทียนไขก็ใช้ทำไมครับจุดไฟได้ทำไมครับให้ความสว่างได้ให้ความร้อนแต่ฝากนิดนึงเทียนให้ความร้อนแต่เราต้องระมัดระวังเพราะว่าทำไมครับเปลวไฟอาจทำอันตรายได้ใช่ไหมครับอาจจะลวกได้ไหม้ได้ใช่ไหมครับงั้นต้องระมัดระวังอ้าวไฟอาจจะลามใช่ไหมครับโอ้นี่เยี่ยมมากเลยนั้นต้องระมัดระวังนะครับเอาไปต่อ

0: หมไม้อะไรนะโอ้โหไม้ไอติมมองปุ๊บคุณครูแม็กแอบถามได้ไหมไม้ไอศกรีมเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่มีกี่อันมีกี่อันเอามองปุ๊บตอบปั๊บเลยไม่ต้องนับใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกนับนะครับว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะ2อันนับ1 2แล้วเราจะมาฟังเสียงสุดท้ายกันเอาแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับดูจากภาพประกอบเด็กๆก็ทำไมครับจะมาดูของจริงซึ่งวันนี้คุณครูแม็กนะครับมีของจริงมากมายเลยนะครับจากภาพมาให้เด็กๆทุกคนได้ดูเลยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งนับด้วยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอาแล้วครับเอามือวางไว้บนโต๊ะเนาะคราวนี้นะครับสื่อของคุณครูแม็กวันนี้เดี๋ยวไล่เรียงกันไปเลยนะครับตามรูปภาพเลยอันดับแรกคืออะไรนะไม้อะไรนะ
1: ไม
0: ้อะไรทางด้านนู้นด้านนู้น
1: ไม้บรรท
0: ั
1: ด
0: ไม้บรรทัด
1: เอาไม้มาเหรอทำไมถึงไม่เห็น
0: ปิ้งไม้บรรทัดไม้บรรทัดเป็นไงครับเคยเห็นไหมครับ
1: เ
0: ด็กๆเคยเห็นไหมครับเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมเอ่ยไม้บรรทัดนี้มีจำนวนกี่อันครับมีกี่อันเอ่ยมีจำนวน1อันอ้าวเด็กๆนับตาม1โอ้ไม่ได้ยินเลย1เอาเยี่ยมมากนะครับในนั้นจำนวนเห็นไหมครับเด็กๆฟังเสียงปุ๊บเสียงสุดท้ายลงที่เท่าไหร่นะ1แสดงว่ามีไม้บรรทัดกี่อันครับ1อันเอาแล้วครับเด็กๆปลายทางทันไหมเอ่ยครับไม้บรรทัดเท่าไหร่ครับ1อันถ้าคุณครูหยิบเพิ่มปิ้งเป็นเท่าไหร่ครับเป็นโอ้โหชัดเจนเลยขออนุญาตจับอย่างนี้นะไม้บรรทัดกี่อันนะ2อันนับพร้อมกัน1
1: 2
0: อีกครั้งครับ
1: 1
0: 2ไม่ได้ยินเลยอีกครั้งนึง
1: 1 3
0: เยี่ยมมากเลยนะครับเสียงดังฟังชัดทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเสียงสุดท้ายถ้าเด็กๆสังเกตลงที่2แสดงว่ามีไม้บรรทัดทั้งหมดกี่อันครับ2อันนั้นไม้บรรทัดของคุณครูแม็กที่นำเสนอ2อันนี้มีใครพอจะบอกได้บ้างว่า2อันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรอันดับแรกสีความสั้นความยาวไม่เท่ากันเล็กน้อย
1: ใช่อันนึงเป็นพลาสติกอีกอันนึงเป็นเหล
0: ็
1: ก
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากเลยดังนั้นทุกคำตอบเยี่ยมมากเลยแต่อันนี้ชัดเจนเลยคุณแม็กกำลังจะนำให้เด็กๆดูว่าไม้บรรทัดอันหนึ่งเนี่ยเป็นพลาสติกอีกอันนึงเป็นอะไรครับ
1: เหล็ก
0: เป็นไม้บรรทัดเหล็กนั้นอยากให้เด็กๆระมัดระวังในเรื่องของการใช้ถ้าเด็กๆปลายทางนะครับหรือเด็กๆต้นทางใช้ไม้บรรทัดที่ทำจากเหล็กก็ต้องระมัดระวังอาจจะทำไมครับอาจจะโดนบาดได้งั้นควรที่จะระมัดระวังโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคนะครับได้นะเอาไปต่อนะครับที่อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นอะไรดีนะ
1: เล่น
0: ช้อโอ้โหได้เรียงไปตามรูปภาพที่เราเรียนรู้กันไปเลยอะไรเอ่ย
1: เล่นช้ออ
0: ะไรเอ่ยปิ้งคือดินสอสีอะไรครับโอ้โหสีเหลืองอันนี้ดินสอใหม่ทำไมครับเหลาหรือยังเอ่ยยังไม่เหลายังไม่มีความแหลมเลยนะครับงั้นดินสอนี้ที่ครูแม็กหยิบขึ้นมามีจำนวนเท่าไหร่เอ่ยมีจำนวนเท่าไหร่ครับมีจำนวน1เอาเด็กๆนับตาม1
1: 1
0: เอาแล้วครับมีอยู่1เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีก1เป็นเท่าไหร่นะเป็นเท่าไหร่นะเป็น2เด็กๆนับตาม1 2 1เอาละครับเด็กๆนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเอาละครับนับตามอีกครั้งนึง1 2เสียงสุดท้ายลงที่แสดงว่าคุณครูแม็กมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งครับมีดินสอทั้งหมด2แท่งเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเวลาคุณครูแม็กเริ่มนับ เริ่มนับจากอะไรครับลูกเริ่มนับจากอะไรครับ
1: 1 2
0: เริ่มนับจาก1ก่อนดังนั้นเวลาเรานับเราจะเริ่มนับจาก1โอเคไหมครับงั้นจำนวนนับที่เริ่มต้นเราจะเริ่มนับจาก1เอาละครับมีอยู่เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้นับไปแล้ว2เพิ่มอีก1
1: 3
0: เป็นเท่าไหร่นะ
1: 3
0: โอ้โหเป็น3ใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่เป็น3อ้าวลองนับพร้อมกันลองนับพร้อมกัน1
1: 3
0: เสียงสุดท้ายลงที่เท่าไหร่นะแสดงว่ามีดินสอทั้งหมด
1: 3
0: 3อ่ะมีทั้งหมด3แท่งยากไหมครับ
1: ย
0: ากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากถ้ามีอยู่3เอาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะเป็น4ก็เริ่มนับเลยเริ่มจาก1 2 3
1: 4
0: เสียงสุดท้ายลงที่4มงคลครับเสียงสุดท้ายลงที่4แสดงว่ามีดินสอทั้งหมดกี่แท่งครับ4แท่งไหน4ขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อย4ทำไงเอ่ยชูนิ้วเด็กๆปลายทางด้วยนะครับทำไมครับลองชูนิ้ว4สิครับให้เท่ากับจำนวนดินสอของคุณครูแม็กได้ไหมครับยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับคราวนี้จะทำไมครับเป็นอะไรต่อดีนะโอ้โหเทียนไขเด็กๆรู้จักไหมครับเทียนไขเทียนมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับนั้นเทียนไขอันนี้มีจุดเทียนไหว้พระใช่ไหมครับโอ้โหเยอะมากมายเลยของเทียนไขครูแม็กมีเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เอ่ยไม่ต้องนับเลยเหรอครับโอ้โห
1: ก็เม
0: ื่
1: อกี้ม
0: ี4อุ้ยเมื่อกี้มี4รู้ด้วยหยิบมาเพิ่มใช่ไหมตอนนี้เทียนไขมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับลูกบางคนทำไมครับอาจจะมองปุ๊บตอบปั๊บได้ทันทีเลยดูก่อนมีเท่าไหร่ครับมีทั้งหมด5เล่มนะครับอันนี้คือเทียนยากไหมครับยากไหม
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับอันนี้คือเทียนไปต่อฝาอะไรนะฝาขวดฝาขวดน้ำเอาละเดี๋ยวคุณแม่เอาใส่ตะกร้าให้เด็กๆดูได้ชัดเจนดีกว่าตะกร้าตอนนี้มีอะไรอยู่ไหมเอ่ยคว่ำให้ดูเลยว่างเปล่าเดี๋ยวคุณแม่จะหยิบฝาขวดน้ำใส่เข้าไปยังไม่บอกดีกว่าใส่ไปเท่าไหร่ใส่ไปเท่าไหร
1: ่
0: เดี๋ยวเด็กๆปลายทางนะครับกับเด็กๆต้นทางช่วยกันบอกนะคุณครูแม็กใส่ฝาขวดน้ำไปเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยใส่ทั้งหมด3ฝาในครับมีทั้งหมด3นับดีๆนับดีๆนับพร้อมกัน1 2เสียงสุดท้ายลงที่3แสดงว่ามีฝาขวดน้ำทั้งหมด3ฝาถ้าเอาออกล่ะเอาออก1เหลือ
1: 2
0: เอาออกอีก1
1: 1
0: เอาออกอีก1 2แสดงว่าเหลือฝาอยู่ไหมครับในนี้ไม่เหลือฝาอยู่เลยแสดงว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: 0
0: ยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเอาเลยครับไปต่อแอบใส่ไม้ไอศครีมบ้างดีกว่าใส่เท่าไหร่ดีนะใส่เท่าไหร่ดีนะลองดูตอบได้ทันทีเลยเหรอครับลองดูพร้อมกันเสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีไม้ไอศครีมทั้งหมด
1: 5
0: ไม้ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับนั้นเด็กๆต้องฟังที่เสียงสุดท้ายดีๆว่าลงที่เท่าไหร่ทำไมครับก็จะเป็นจำนวนของสิ่งของเหล่านั้นดังนั้นเวลาเรานับเราจะไม่นับข้ามไปข้ามมา เพื่อลดความสับสนทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเราจะค่อยๆนับ

0: ลำดับไปเริ่มต้นจากอะไรครับลูกจาก1แล้วก็ไล่ไปฟังเสียงสุดท้ายดีๆว่าลงที่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นจำนวนของสิ่งของเหล่านั้นแต่ถ้าสมมติคุณครูแม็กหยิบออกหมดเลยปุ๊บไม่เหลืออยู่เลยไม่เหลือไม้ไอศกรีมอยู่เลยก็เป็นจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับ0นั่นเองยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนะครับไปต่อนะครับที่สไลด์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาละครับจากเมื่อสักครู่เป็นของจริงดูภาพน่าจะเข้าใจมากขึ้นเด็กๆครับจากภาพมีไม้ไอศกรีมอยู่กี่ไม้เอ่ยมีอยู่กี่ไม้ครับอ้าวช่วยนับพร้อมกันหน่อย
1: 1 2 3 4
0: มีไม้ไอศกรีมทั้งหมด4ไม้เสียงสุดท้ายลงที่4นะครับก็มีไม้ไอศกรีมอยู่4ไม้ถ้าค่อยๆทำไมครับหยิบออกหยิบออกหยิบออกทีละเท่าไหร่ครับ1อันหยิบออกอีก1อันหยิบออกอีก1อันหยิบออกอีก1อันดังนั้นนะครับกินหมดแล้วไม้ไอศกรีมทำไมครับไม่มีไม้ไอศกรีมเนี่ยอยู่เลยก็จะถือว่ามีจำนวนเท่าไหร่ครับมีจำนวน0หรือ0อ่ะเด็กๆพูดตามมีจำนวน0
1: ม
0: ี
1: จำนวน
0: 0
1: มีจำนวน
0: 0หรือ0
1: หร
0: ือ
1: 0
0: หรือ0ในนั้นเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับยากไหมครับแบบนี้ยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับคราวนี้เราทำไมครับจะมานับและบอกจำนวนของสิ่งต่างๆที่ทำไมครับอยู่ในบัตรภาพเดี๋ยวคุณครูแม็กจะแจกบัตรภาพก่อนอื่นใช้2หูฟังก่อน2ตา2หูอ้าว2ตาดูที่ใครก่อนครับ
1: คุณ
0: แม็กอ้าวปรบมือ1ครั้งโอ้ตื่นตัวหน่อยปรบมือ1ครั้งไม่ได้ยินเลยปรบมือ1ครั้งเอ้าเยี่ยมมากนะครับปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้ง2หูฟังนะครับกติกามีอยู่ว่าคุณครูแม็กจะแจกบัตรภาพซึ่งบัตรภาพอยู่ด้านหลังนี้โดยแจกคนละเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: คนละ1ดังนั้นเมื่อได้รับบัตรภาพต้องฟังดีๆนะครับคุณครูสั่งว่าอะไรนะเมื่อได้รับบัตรภาพให้คว่ำไว้ก่อนและเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันและเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครได้ภาพอะไรได้จำนวนเท่าไหร่ทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำไมครับแจกบัตรภาพวางไว้เดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มแจกจากกลุ่มฝั่งนี้ก่อนนะครับอ้าวส่งต่อให้เพื่อนได้ไหมครับส่งต่อให้เพื่อนได้ไหมส่งต่อให้คนละ1แผ่นส่งต่อให้ด้านในเลยลูกส่งต่อให้เพื่อนเลยครับส่งต่อให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดส่งต่อให้เพื่อนหน่อยส่งต่อให้เพื่อนด้านในเลยค่ะใครยังไม่ได้นู่นส่งให้เพื่อนส่งต่อเลยส่งต่อด้านในเลยค่ะลูกเพื่อนยังไม่ได้ได้ค่ะวางไว้ก่อนนะวางไว้ด้านหน้าก่อนนะครับลูกส่งต่อเลยครับกติกาเราว่าไงนะให้เอาวางไว้ที่ไหนนะวางไว้ตรงไหนเอ่ยส่งต่อเลยวางไว้ด้านหน้าเราเปิดดูหรือยังอะเปิดดูหรือยังครับ
2: ยัง
0: ไม่เปิดนะส่งต่อให้เพื่อนหน่อยครับลูกพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งมีคนไม่ฟังกติกาเรานะครับเราบอกว่าให้วางคว่ำไว้ด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็ทำไมครับค่อยเปิดพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วนะครับหยิบบัตรภาพเปิดขึ้นมาเดี๋ยวดูซิกลุ่มไหนไม่ฟังเลยกลุ่มไหนไม่ฟังขอเก็บอุปกรณ์ไหนกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนไม่ฟังเลย ่ะคราวนี้นะครับให้เด็กๆมองมาด้านหน้าครับหยิบบัตรภาพขึ้นมาอ้าวหันหน้าออกมาเอาละไหนใครได้รถยนต์เหมือนคุณครูแม็ก
1: พ
0: ี่
1: น
0: ว
1: ล
0: ชูขึ้นมาเลยไหนใครได้เลยครับได้ทุเรียนโอ้โหอ่ะคราวนี้ปรบมือหนึ่งครั้งใครได้ไก่อ้าวเชิญหน้าห้องเลยครับใครได้ไก่แสดงว่าด้านในต้องทำไมครับข้างในต้องเงียบเสียงเลยนะครับเอาละใครได้ไก่ไหนครับโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยหันหน้าถือเอาไว้ตรงอกครับใครได้ไก่นะครับเอาละก่อนอื่นไก่มีกี่ตัวครับลูกมีกี่ตัวครับไก่มี1ตัวดังนั้น1นะครับเห็นไหมครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าไก่เนี่ยมีจำนวน1ตัวตั้งใจดูนะดูซิใครมีไก่มากกว่า1ตัวมีไหมครับด้านหน้ามีไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีดังนั้นเด็กๆครับคุณครูแม็กกำลังจะบอกว่าไก่1ตัวมันคืออะไรครับจำนวนของอะไรครับของสิ่งต่างๆดังนั้นจำนวนของสิ่งเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดขนาดแล้วก็รูปร่างนะครับงั้นจำนวนนับจำนวนแรกเลยก็คือเท่าไหร่ครับจำนวนนับจำนวนแรกคือ1นั่นเองนะครับนั้น1เนี่ยเราก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์เขียนแทนแสดงจำนวนไปต่อดูครับเหมือนไหมอ้าวหันหน้าดูหน่อยให้เพื่อนๆดูหน่อยไก่1ตัวเหมือนไหมครับเหมือนไหมครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยอ้าวนั่งเข้าที่ได้นะครับเอาละคราวนี้ไก่ไปแล้วมีจำนวนเท่าไหร่นะลูกเราก็ใช้ตัวเลข1เขียนแทนแสดงจำนวนไก่เท่าไหร่ครับ1ตัวไปต่อรถอะไรครับ
1: รถยนต
0: ์ไหนใครได้รถยนต์โอ้โหค่อยๆเดินออกมาค่อยๆเดินออกมาระวังล้มนะครับลูกอ้าวโชว์เพื่อนๆหน่อยรถยนต์อ้าวชูแบบนี้ชูแบบนี้อ้าวด้านในสองตาดูนิดนึงดูที่เพื่อนๆนะครับสองหูฟังใครนะฟังคุณครูแม็กนะครับรถยนต์มีกี่คันครับ
1: 2
0: คันอันนี้ก็จะแทนจำนวนรถยนต์2คันนะครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยอ้าวเข้าที่ได้นะครับเอาละดังนั้นรถยนต์2คันเราใช้ตัวเลขอะไรครับเขียนแทนแสดงจำนวนตัวเลข2เขียนแทนแสดงจำนวนอ่ะคราวนี้เมื่อเด็กๆไม่ฟังขออนุญาตเก็บอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอุปกรณ์เลยนะครับเนื่องจากเด็กๆไม่ฟังไม่ทำตามข้อตกลงของเรานะครับงั้นขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ตามข้อตกลงนะครับในเมื่อไม่ฟังเดี๋ยวเราดูจากภาพนะครับอ้าวแต่ละกลุ่มรวมเลยนะครับอ้าวรวมไม่ใช้เสียงนะครับลูกอ้าวรวมเลยอ้าวมาส่งมาเลยครับส่งมาเลยอ้าวมาเอามาเลยครับมาส่งมาเลยอ่ะทีนี้อ้าวหันมาด้านหน้านะครับเนื่องจากทำไมครับเราไม่ฟังนั้นคุณครูขอปรับเป็นดูภาพนะครับเนาะอ้าวไปต่อนะครับภาพที่เด็กๆได้ภาพที่3เป็นอะไรครับ
1: ท
0: ุเรียนมีจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: อ้าวเริ่มนับหน่อย1
1: 2
0: เสียงสุดท้ายลงที่3มีทุเรียนทั้งหมดกี่ผลครับ
1: 3
0: ผลนะครับก็ใช้ตัวเลข3เขียนแทนแสดงจำนวนได้นั่นเองนะครับ

0: ไปต
1: ่อ
0: เป็ดกาบกาบมีกี่ตัวครับโอ้โหจริงหรือเปล่านับหน่อย1 1 2 3 4มีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวนะ4ตัวเสียงสุดท้ายลงที่4เป็ด4ตัวใช้เลขอะไรเขียนแทนครับใช้เลขใช้เลข4เขียนแทนแสดงจำนวนนั่นเองยากไหมครับเด็กๆครับเด็กๆปลายทางทำได้ไหมครับทำได้แน่นอนนะครับไปต่ออะไรเอ่ยมังคุด5ผลนับหน่อยครับ1
1: 2 3 4 5
0: เสียงสุดท้ายลงที่5มีมังคุดทั้งหมด5ผลใช้ตัวเลขอะไรครับตัวเลข5เขียนแทนแสดงจำนวนนั่นเองยากไหมครับไม่ยากเลยคราวนี้นะครับเดี๋ยวทำไมครับเรามาดูที่แบบฝึกหัดฝึกฝนความเก่งของเราดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 1.1 ขึ้นมาเลยแบบฝึกหัดของคุณครูแม็กเล่มสีอะไรนะครับเล่มสีเหลืองให้เด็กๆต้นทางหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับแบบฝึกหัดที่ 1.1 หลังจากนั้นให้เด็กๆนะครับเตรียมอุปกรณ์การเรียนดินสอนะครับขึ้นมาดินสอยางลบพร้อมที่จะทำนะครับแบบฝึกหัดกันต่อไปครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.1 ให้นักเรียนทุกคนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงเพิ่มเติมนะครับในแต่ละข้อและช่วยตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมด้วยนะครับนี้ต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาเลยครับพร้อมแล้วเด็กๆปรบมือ1ครั้งเอ๊ะไม่ฟังแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้งคราวนี้ให้เด็กๆค่อยๆเปิดแบบฝึกหัดนะครับเปิดไปหน้าที่มีกล้วยมีแอปเปิ้ลเอาละเจอหรือยังเอ่ยเอาแล้วครับเล่มสีเหลืองครับลูกไหนใครเปิดเจอแล้วกอดอกไว้เปิดเจอแล้วกอดอกไว้เลยเจอไหมครับเจอไหมเอ่ยหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้
2: ไม่มีสีเหลือง
0: เดี๋ยวครูดูให้นะครับคราวนี้ไหนใครยังเปิดไม่เจออ้าวเพื่อนข้างๆช่วยหน่อยนะครับเพื่อนคนไหนที่ยังหาไม่เจอหน้าที่เท่าไหร่
1: 3
0: หน้าที่3มันมีเลขไทยอยู่ด้านล่างใช่มั้ยครับพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งอย่าเพิ่งลงมือนะปรบมือ1ครั้งเอ๊มีคนไม่ฟังคำสั่งแล้วปรบมือ1ครั้งฝั่งนี้ไม่ฟังแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปิดวาจาคราวนี้ให้เด็กๆทำไมครับดูที่คำชี้แจงเด็กๆอ่านตามพร้อมกับคุณครูแม็กนะครับนับและเขียนวงล้อมอีกครั้งนะครับนับและเขียนวงล้อมรอบ
1: นับและเขียนวงล้อมรอบ
0: รูปที่แสดงจำนวน
1: หน
0: ึ่งมีภาพอะไรบ้างแหละครับที่แสดงจำนวนหนึ่งให้เด็กดูนะให้เด็กๆทำอะไรนับก่อนอื่นต้องนับก่อนกล้วย1 2เด็กๆต้องนับนะครับถ้าเป็น2ต้องวงไหมครับวงเฉพาะแค่ทำไมครับงั้นเด็กๆปลายทางด้วยนะครับวงเฉพาะภาพที่มีจำนวน1สำหรับหน้านี้นะครับแอปเปิ้ลมีเท่าไหร่ครับลูกเด็กๆช่วยนับหน่อยเอ้า1มีจำนวน1วงล้อมรอบวงหรือยังครับคราวนี้ลองช่วยหาเพิ่มเติมหน่อยนอกจาก แอปเปิ้ลมีอะไรอีกอ้าวลงมือเลยครับลงมือเดี๋ยวครูเดินดูนะส้มครับส้มสีส้มเลยมันอาจจะหมึกมันอาจจะเข้มไปนิดนึงนะครับครับผมวงล้อมรอบเลยได้เลยไหนใครเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเอ่ยอ้าวช่วยเฉลยหน่อยมีแอปเปิ้ลมีอะไรอีกครับ
1: ม
0: ี
1: ส้ม
0: ส้มโออะไรอีกนะเอ๊ะทำไมมังคุดถึงไม่วงล่ะครับลูกมันมีสอเราวงเฉพาะที่มีอะไรครับยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเด็กๆน่าจะทำได้ไหนใครยังไม่เสร็จหน้าแรกอ้าวไปต่อหน้าต่อไปนะลูกหน้าต่อไปที่มีดินเอาแล้วถ้าต่างคนต่างพูดไม่ฟังคำชี้แจงเด็กๆจะทำไม่ถูกต้องนะครับนั้นเด็กๆปลายทางด้วยนะครับต้องตั้งใจฟังคำชี้แจงนับและเขียนวงล้อมรอบลูกที่แสดงจำนวน2ครับ2อ่ะวงเลยอันไหนมี2นะอ่ะวงเลยครับน้องวงล้อมรอบเลยนับหน้าที่มีดินสอสีปากกายางลบอันไหนมีจำนวน2นะเดี๋ยวหาให้เยี่ยมอย่าเพิ่งข้ามมาอีกหน้าหนึ่งนะครับลูกดังนั้นของดใช้เสียงก่อนงดใช้เสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางไม่ได้ยินคำชี้แจงนะครับต้องนับให้ได้2นะคะลูก1 2 1กับ3เราวงไหมไม่วงลบออกอ้าวเฉลยหน่อย
1: ม
0: ี
1: ส
0: ี
1: น้ำ
0: มีอะไรนะ
1: ม
0: ี
1: ส
0: ี
1: น
0: ้ำมีที่เป็นหลอดมีอะไรอีกปากกาผู้อะไรนะผู้กันอันนี้ที่มีจำนวนเท่าไหร่ครับที่มีจำนวน2ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับไปต่อนะมีใครไม่ทันไหมครับลูกคนไหนที่อาจจะทำไมครับวงผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องเด็กปลายทางด้วยนะครับคนไหนที่ยังไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอ้าวไปต่อหน้าต่อไปเดาได้เลยต้องเท่าไหร่ครับต้องเท่าไหร่นะอะไรล่ะที่มี3ให้ทำไมครับวงล้อมรอบนับก่อนนะ1 2 3โอ้ครบก็วงล้อมรอบมีอะไรอีกเป็นเครื่องมือช่างเป็นอะไรอีกครับเลื่อยมีกี่อันนะ1คราวนี้มีอะไรอีกครับ
1: ค
0: ีมมีอะไรอีกมีกันไก่มงคลครับมงคลถูกไหมเอ่ยฮะมีวงหมดเลยเหรอน้องต้องทำไมครับนับก่อนเนาะงั้นต้องฟังคำชี้แจงดีๆหน้านั้นเฉพาะอะไรครับเฉพาะที่มีจำนวน
1: 3
0: อันไหนที่ไม่ใช่3เราวงไหมครับไม่วงอันลบอันนี้หน่อยค่ะอันนี้มี1ลบอันนี้หน่อยอ้าว2 หูทำไมนะรู้สึกตอนนี้เด็กๆไม่ฟังคุณครูแม็กแล้วอ้าว ข้อนี้มีใครยังไม่ทันไหมครับสิ่งของที่แสดงจำนวน3ได้แก่ค้อนครีมแล้วก็อะไรครับสุดท้าย
1: ก
0: รรไกรไหนใครไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับไปต่อ3อะไรอ่ะ3แล้ว4คำชี้แจงคำชี้แจงมงคลครับกลุ่มนู้นยังเสียงดังอยู่เลยสัตว์ชนิดใดที่มีจำนวนเท่าไหร่ครับให้เด็กๆวงล้อมรอบสัตว์ที่มีจำนวน4อ้าวลงมือเลยครับลงมือเลยต้องเท่าไหร่นะถึงจะวงอ่ะต้อง4เยี่ยมนับก่อนนะครบ4แล้วก็วงนับค่ะที่ครบ4หน้านี้หน้านี้ลูกหน้านี้ครบ4ที่เป็นไก่เยี่ยมมากเยี่ยมอุ๊ยอนุรู้เลยเหรอคะหน้าต่อไปเท่าไหร่อ่ะรู้เลยเหรอเนี่ยโอ้ถูกต้องเลยเยี่ยมอ้าวช่วยหน่อยช่วยเฉลยหน่อย
1: กระต่าย
0: อ้าวพร้อมการอันแรกอะไรนะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: แมวเมียวเมียวนกยูงไหนใครวงล้อมรอบแบบนี
1: ้
0: อ้าวถูกต้องนะครับใครที่ไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอ้าวไปต่อ4แล้วอะไรอ่ะ
1: 5
0: อะไรเอ่ย5อันไหนครับสัตว์อะไรที่มี5นับก่อนให้เวลานับก่อน
1: 5
0: ได้มั้ยครับฝั่งนี้ได้มั้ยเอ่ยเยี่ยมภาพแรกอะไรเอ่ยภาพแรกปลาอะไรนะ
1: ปลาน
0: ีโมมีเท่าไหร่นะ
1: 5
0: ไหนๆลองนับพร้อมกันหน่อย
1: 1 2 3
0: 4 5แสดงว่าปลานีโมเห็นไหมครับมีทั้งหมด5เราก็วงทำไมนะล้อมรอบเลย
1: แล้วก็
0: ลูกเจี๊ยบ
1: แล้วก็ปลา
0: อ้าวปลา
1: ใช
0: ่เปล่า
1: ใช
0: ่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะอย่าโดนหลอกนะปลาต้องสีอะไรนะครับ
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: อ้าวใครวงแบบนี้ทำไมครับถูกต้องเยี่ยมมากอ้าวฟังต่อหน้าต่อไปคราวนี้ให้เด็กๆไม่เหมือนเดิมแล้วนะเด็กๆครับให้ยังมีคนไม่ฟังอีกแล้วสองหูทำไมนะสองหูฟังเอาเปิดไปหน้านี้ก่อนใครไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูย้อนให้นะครับอ่ะให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกหน้าช่องที่ทำไมครับมีจำนวน0ข้อที่6ครับอันไหน0ล่ะอันไหน0ให้ทำเครื่องหมายถูกติ๊กถูกแบบนี้เช่นติ๊กถูกแบบนี
1: ้
0: ครับมีรถนี่มีจำนวน0มั้ยครับต้องติ๊กเครื่องหมายถูกมั้ยเอ่ยไม่ต้องนะครับดังนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วข้อสุดท้ายวันนี้ละสุดท้ายแล้วข้อที่7หนูสองหูทำไมนะโอ้ตอนนี้มีคนฟังเพื่อนมงคลครับข้อที่7ให้เด็กๆ ทำเครื่องหมายกากบาท

0: ทำไมเอ่ยทับตัวอักษรที่มีจำนวน0ครับกากบาทเช่นอันนี้มีจำนวนเท่าไหร่นะ
1: 0
0: ไม่มีอยู่เลยก็กาเลยกากบาททับ
1: กากบาทคร
0: ับ มีอันไหนอีกมีไหนอีกที่เป็น0
1: คอควาย
0: คอควายโอ้ยเยี่ยมมากรู้จักคอควายด้วยอะไรอีก
1: คอไข่
0: โอ้โหเก่งนะครับเด็กๆปลายทางก็คงจะทำไมครับทำถูกต้องเช่นเดียวกันไหนใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วปิดหนังสืออ้าวใครเสร็จแล้วปิดหนังสือเอาวางไว้บนโต๊ะเลยเอาวางไว้บนโต๊ะเลยใครเสร็จแล้วปิดเลยนะให้ปิดเลยเฉพาะการเฉพาะตัวอักษรค่ะลูกปิดเลยเดี๋ยวเรามาฟังนะครับวันนี้เรียนอะไรเนาะได้อะไรปิดก่อนนะครับเดี๋ยวใครที่ไม่เสร็จให้เอากลับไปทำเป็นอะไรครับการบ้านได้นะครับเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะครับใครที่ยังไม่เสร็จตอนนี้นะครับสามารถที่จะนำกลับไปทำเพิ่มเติมนะครับได้ที่บ้านได้อีกนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปวันนี้คราวนี้ใช้สองหูฟังปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งว้าวไม่ได้ยินเลยปรบมือหนึ่งครั้งกอดอกครับวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างเราเรียนตัวเลขเราเรียนเรื่องการนับเราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้จากการอะไรครับลูกนับเช่นอยากรู้ว่ารอดดูดมีจำนวนเท่าไหร่อ่ะเราก็นับเช่นมีเท่าไหร่ครับมี2หลอดหรือไม้ไอศกรีมมีกี่อันครับ5อันแบบนี้นะครับเราจะใช้ในเรื่องของการนับนั่นเองส่วนจำนวนเหมือนที่ครูแม็กบอกไปจำนวนเนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดขนาดแล้วก็รูปร่างนะครับดังนั้นตัวอย่างที่ทำไมครับจะยกให้ชัดเจนเลยช้าง1เชือกตัวใหญ่ไหมครับมด1ตัวตัวเล็กมีจำนวนเท่ากันไหมจำนวนช้าง1ตัวมด1ตัวเท่าไหมครับเท่าดังนั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับขนาดชนิดแล้วก็รูปร่างนะครับไปต่อ1 2 3 4 5เป็นจำนวนนับที่เริ่มต้นจาก1เวลาเราเริ่มนับเราเริ่มนับจาก1และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละ1นะครับไม่ยากเลยส่วนสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีสิ่งของจะถือว่ามีจำนวนเท่าไหร่ครับเช่นไม้ไอศกรีมจาก4เอาออกหมดเลยเหลือ
1: 0
0: แบบนี้เป็นต้นนะครับก็ฝากเด็กๆนะครับทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะครับกลับไปทบทวนนะครับบทเรียนในครั้งหน้าด้วยนะครับวันนี้ความรู้ต่างๆฝากกลับบ้านไปทำไมนะกลับบ้านไปทบทวนนะครับจะได้เรียนรู้อย่างฉลาดแล้วก็มีความสุขนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็จะฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือการนับและแสดงจำนวน1ถึง5และ0ชั่วโมงที่2วันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือคุณครูแม็กต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: Bye.

0: บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได
1: ้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำใดที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆ

แต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการ

แล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีทัศนคติของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูทิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือเรียกว่าคุณครูหนูนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิทินเด็กๆรู้จักปฏิทินไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก
1: ค่ะ
0: ไหนใครไม่รู้จักปฏิทินบ้างยกมือขึ้นหน่อยโอ้ไม่มีใครไม่รู้จักปฏิทินเลยแล้วนักเรียนปลายทางนะคะรู้จักปฏิทินหรือเปล่าและปฏิทินนั้นมีไว้ทำอะไรนะคะปฏิทินมีไว้ทำอะไรคะ
2: เอาไว้
3: ดูเลขวันวันเสาร์วันอะไรวันศุกร์วันอะไร
0: โอ้นักเรียนจะได้รู้วันใช่ไหมคะรู้ว่าวันนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอะไรวันที่เท่าไหร่
3: เร
0: าย ัง
3: รู้ว่าเราหย
0: ุ
3: ดเร
0: ีย
3: นว
0: ัน
3: ไหนได้ด้วย
0: โอ้เก่งมากมากเลยค่ะเราก็สามารถรู้ได้ด้วยว่าเราจะหยุดเรียนวันไหนมีวันสำคัญอะไรบ้างที่เราจะหยุดเรียนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรใดบ้าง

0: างเมื่อนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิทินแล้วนักเรียนจะต้องบอกวันบอกเดือนบอกปีได้และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินเพื่อนำไปทำอะไรคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับที่เพื่อนๆบอกว่าจะได้รู้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่อีกกี่วันจะถึงวันเกิดของฉันอีกกี่วันจะถึงวันเกิดของคุณพ่อถึงวันเกิดของคุณแม่อีกกี่วันฉันจะได้ไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะถูกต้องไหมลูกต่อไปนะคะคุณครูมีอะไรมาให้ดูนั่นคือใช่หรอเขาเรียกปฏิทินใช่ไหมรูปร่างแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าปฏิทินค่ะเด็กๆบอกไปแล้วปฏิทินทำอะไรได้บ้างใช่ไหมต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ย
1: นาฬ
0: ิ
1: กาน
0: าฬิกามีไว้ทำอะไรคะ
1: เอาไว้ปลุก
0: ไว้ทำอะไรนะเอาไว้ปลุกเอาไว้ปลุกตั้งเวลาใช่ไหมคะว่าเราจะตื่นนอนกี่โมงวันนี้นักเรียนตื่นนอนกี่โมงคะ
1: 7 โมง
0: ยกมือตรงนี้ก่อนอันนี้ใครอยากตอบยกมือค่ะคนนี้ก่อนเลยเด็กหญิงอะไรคะ
2: ตื่น
0: 5:30 ใช้ไมค์ลูก
3: หนูตื่น 5:30 ทุกวันเลยค่ะ
0: หนูตื่น 5:30 ทุกวันเลยตื่นมาทำอะไรบ้างคะ
3: มาอาบน้ำไปโรงเรียนแล้วก็รอแม
0: ่อ๋อตื่นมาอาบน้ำไปโรงเรียนใช่ไหมคะเพื่อรอคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนใช่ไหมคะและเด็กๆปลายทางนะคะตื่นนอนกันกี่โมงกันบ้างคะนักเรียนสามารถยกมือตอบคุณครูได้เลยนะคะต่อไปค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าปฏิทินใช้ทำอะไรนาฬิกามีไว้ทำอะไรนะคะคำถามค่ะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาได้จากอะไรบ้างคำถามอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาได้จากอะไรบ้างเอามือจับติ่งหูไว้เดี๋ยวใครตอบได้นะคะเตรียมยกมือคุณครูนับ1 2 3 1สองสามโอเคขอเด็กชายณัฐวัฒน์ค่ะ
4: มันเป็นความดี
0: คุณครูขอทวนคำถามอีกครั้งนะคะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาได้จากอะไรบ้าง
4: นาฬิกาน
0: าฬิกาเพื่อนเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนตอบว่านาฬิกาใช่ไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนักเรียนไปทางนะคะตอบถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องแล้วล่ะค่ะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลานะคะได้จากนาฬิกานะคะปฏิทินรู้จักปฏิทินแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราสามารถหาข้อมูลได้จากนาฬิกาเหมือนที่เพื่อนบอกถูกต้องนะคะปฏิทินถูกต้องไหมคะถูกต้องและอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนั่นเองเราสามารถดูวันเวลาได้จากโทรศัพท์มือถืออีกด้วยนะคะนักเรียนเคยดูวันเวลาในโทรศัพท์มือถือไหมคะเคยดูด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างปฏิทินมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะนักเรียนเคยเห็นปฏิทินเหล่านี้หรือไม
5: ่
0: เคยเห็นในรูปแบบใดบ้างรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3รูปแบบใครบอกว่าเคยเห็นปฏิทินในรูปแบบที่1ยกมือโอ้เคยเห็นหมดเลยแล้วนักเรียนไปทางนะคะเคยเห็นปฏิทินในรูปแบบที่1หรือไม่เขาเรียกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะทำไมถึงเรียกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันหล่นเหรอเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะที่นักเรียนเห็นนี้นะคะเขาเรียกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะซึ่งเรา วางไว้บนโต๊ะนะคะเพื่อความสะดวกนั่นเองในการดูวันที่ดูวันสำคัญนะคะดูเวลาได้ไหมคะปฏิทินดูเวลาได้ไหมคะได้ไหมปฏิทินดูเวลาไม่ได้นะคะดูวันดูวันเกิดของเราเอ๊ะตรงกับวันที่เท่าไหร่วันที่ปีอะไรเดือนอะไรนะคะเราสามารถดูได้จากปฏิทินนั่นเองเราเปิดเทอมเมื่อวันที่เท่าไหร่เราจะไปทะเลวันไหนนะคะเราก็สามารถดูได้จากปฏิทินนะคะปฏิทินก็จะมีลักษณะแบบนี้สามารถตั้งโต๊ะแล้วก็มีลักษณะที่สวยงามนะคะต่อไปปฏิทินแบบที่2คือปฏิทินอะไรคะปฏิทินอะไรเอ่ยแบบไหนปฏิทินแบบแขวนเคยเห็นไหมคะเห็นที่ไหนบ้างเห็นที่บ้านย่าเห็นที่บ้านเห็นที่บ้านอ่ะแล้วนักเรียนปลายภาคละคะเคยเห็นปฏิทินแบบแขวนไหมคะแล้วเห็นที่ไหนบ้างปฏิทินแบบแขวนนี้นะคะสามารถบอกเวลาได้ไหมคะบอกเวลาได้ไหมคะไม่ได้แล้วแตกต่างอย่างไรกับปฏิทินแบบตั้งโต๊ะแตกต่างยังไงคะ
5: เพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนโต
0: ๊
5: ะ
0: ตั้งโต๊ะไม่ได้ใช่ไหมคะต้องนำไปแขวนเท่านั้นคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูค่ะเคยเห็นไหมคะนี่คือปฏิทินแบบแขวนนั่นเองเอ๊ะแขวนอย่างไรแขวนอย่างไรนี่เลยเขามีรูให้นะคะนักเรียนก็นำปฏิทินนี้นะคะไปแขวนกับตะปูนะคะหรือเชือกด้านข้างในก็จะมีบอกวันนะคะมีวันที่มีเดือนมีปีมีวันสำคัญนั่นเองค่ะในปฏิทินนี้มีทั้งหมดกี่เดือนคะ
6: 31
0: เดือนอ๋อใครบอก31เดือนยกมือมีน้อยกว่านี้ไหมคะ
7: ม
0: ีน้อยกว่านี้ไหม
7: มี
0: 4กี่เดือนคะ
7: 29
0: อ้าวใบให้น้อยกว่า36เดือน
7: 20
0: น้อยกว่า20เดือน
7: 29
0: 25 4เดือนโอ้มากกว่า4เดือนนักเรียนไปทานนะคะตอบได้ไหมเอ่ยในปฏิทินมีทั้งหมดกี่เดือนคะ
8: 12เดือน
0: อ้าวใครตอบ12คะยกมืออ่ะตอบเลยตอบว่าอ่ะใช้ไมค์หน่อยค่ะปฏิทินมีทั้งหมดกี่เดือน
9: 12เดือน
0: มีทั้งหมด12เดือนเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยไม่ว่าจะเป็นปฏิทินแบบตั้งโต๊ะปฏิทินแบบแขวนนะคะก็จะมีทั้งหมด12เดือนหรือเราเรียกว่า1ปีนั่นเองนะคะ12เดือนนานไหมคะนานไหมก็นานเหรอโอ้นานเหรอคะไม่นานเลย12เดือนผ่านไปไวมากเลยต่อไปตูปฏิทินแบบที่3กันค่ะปฏิทินแบบที่3คือปฏิทินแบบพกพานั่นเองเป็นอย่างไรคะปฏิทินแบบพกพาเป็นแบบไหนแบบอยู่ในโทรศัพท์ล่ะคะไม่ใช่นะคะปฏิทินแบบพกพาจะเป็นกระดาษแผ่นเล็กนะคะเท่ากับป้ายชื่อของนักเรียนเลยซึ่งสามารถพกพาไว้ในกระเป๋าสตางค์ของเราได้เพื่อเอาไว้ดูวันนะคะดูวันที่ดูเดือนดูปีนั่นเองค่ะก็จะเป็นปฏิทินแบบพกพาสรุปว่าวันนี้ปฏิทินที่ครูให้ดูมีกี่แบบคะ
10: 3แบบ
0: มีกี่แบบ
10: 3แบบ
0: มี3แบบแบบที่1คือปฏิทินแบบ
10: ต
0: ั้งโต๊ะคือวางไว้บนโต๊ะปฏิทินแบบที่2คะ
10: แขวน
0: แบบแขวนนั่นเองนะคะแขวนไว้กับฝาผนังบ้านนะคะปฏิทินแบบที่3คือถูกต้องค่ะคือปฏิทินแบบพกพานั่นเองค่ะคุณครูมีคำถามดูภาพไปแล้วปฏิทินที่ครูนำมาให้ดูมีแบบใดบ้างมีแบบใดบ้างเอามือจับติ่งหูคุณครูนับ1ถึง3นะคะ1 4
10: 1 5
0: คุณครูนับ3หรือยัง ยังเอาใหม่1 2 3

0: คนสวยค่ะคุณครูขอทวนคำถามอีกครั้งนะคะปฏิทินที่ครูนำมาให้ดูมีแบบใดบ้าง
1: แบบต
0: ั้
1: ง
0: แบบตั้งโต๊ะ1แบบตั้งโต๊ะ2
1: แบบแขวน
0: แบบแขวน3
1: แบบพกพา
0: แบบพกพาเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตอบถูกต้องหรือเปล่าปฏิทินวันนี้ที่ครูให้ดูมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะคือแบบตั้งโต๊ะแบบแขวนและแบบพกพาค่ะคำถามที่2ที่บ้านของนักเรียนมีปฏิทินแบบใดบ้างจับติ่งหูไว้เอามือจับติ่งหูไว้นะคะ1 2 3เขาเป็นเด็กชายอะไรเอ่ยหยิบไม้มาเลย
2: แบบแขวนครับ
0: ที่บ้านของหนูมีปฏิทินแบบแขวนใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วบ้านของนักเรียนปลายทางล่ะคะมีปฏิทินแบบใดกันบ้างส่วนใหญ่ที่บ้านของเรานะคะก็จะมีปฏิทินแบบแขวนนะคะเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็สะดวกในการดูวันดูวันที่ดูเดือนดูวันสำคัญนะคะในปฏิทินส่วนที่ทำงานนะคะจะนิยมใช้ปฏิทินที่แบบตั้งโต๊ะนะคะเพราะว่าสะดวกนะคะมีขนาดที่เล็กลงมาสะดวกในการดูวันสำคัญต่างๆวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรนะคะส่วนปฏิทินแบบพกพาเนี่ยก็จะมีไว้สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือก็สามารถพกพาไว้ในกระเป๋าสตางค์ของเราได้นั่นเองค่ะนักเรียนก็เช่นกันสามารถพกพาปฏิทินแบบพกพาเนี่ยในกระเป๋านักเรียนของนักเรียนก็ได้เหมือนกันนะคะคำถามที่3นอกจากปฏิทินที่นำมาเป็นตัวอย่างแล้วนักเรียนรู้จักปฏิทินแบบอื่นหรือไม่รู้จักไหมคะนักเรียนไปทางละคะรู้จักปฏิทินแบบอื่นหรือไม่นอกเหนือจากปฏิทินทั้ง3แบบที่ครูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างรู้จักไหมเอ่ยนักเรียนต้องรู้จักอย่างแน่นอนเลยรู้ไหมปฏิทินแบบไหนรู้ไหมคะก็คือปฏิทินแบบไหนนะคะแบบในโทรศัพท์นั่นเองนะคะเรียกว่าปฏิทินแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเราสามารถดูวันในโทรศัพท์มือถือของเราได้นั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือหรือยัง
3: แต่ยังไม่มี
0: บางคนมีแล้วบางคนยังไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นเราไม่ต้องมีก็ได้นะคะเรามาดูซิคุณครูให้นักเรียนดูอะไรนี่คืออะไรคะปฏิทินนั่นเองปฏิทินปีพ.ศ.ที่เท่าไหร
3: ่
0: เท่าไหร่คะปี2567ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะปฏิทินนี้เป็นปีพุทธศักราช2567ดูซิลองนับดูซิว่ามีทั้งหมดกี่เดือ
3: น
0: หยุดค่ะมีทั้งหมดกี่เดือนคะทั้งหมดกี่เดือนคะขอคำตอบอีกหนึ่งรอบมีทั้งหมดกี่เดือน
3: 31
0: นักเรียนตอบ31ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะใช่31เดือนหรือเปล่านะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่า1ปีเรามีกี่เดือนนะคะและมีเดือนอะไรบ้างนะคะ
3: 32เด
0: ือ
3: น
0: นี่คือเป็นปีพุทธศักราช2567ค่ะในปฏิทินนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะในปฏิทินนักเรียนลองดูซิว่ามีอะไรบ้างคะที่สำคัญ
3: ตัวเลข
0: ตัวเลขต้องสำคัญอย่างแน่นอนอะไรอีกคะตัวอักษรตัวอักษรอันไหนเอ่ย
3: ถ
0: ูกต้องมีปีพ.ศ.ด้วยมีเดือนมีอะไรอีก

0: นี่คะหมดหรือยังหาเจอไหมคะนักเรียนปลายทางช่วยดูด้วยนะคะว่าในปฏิทินประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ
1: ม
0: ี
1: เลขหน
0: ึ่
1: ง
0: ต้องมีเลขหนึ่งมีเลข36ตรงไหนคะลูกไม่มีในนี้ไม่มีเลข36นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าปฏิทินประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่สำคัญที่เราจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะปฏิทินนะคะจะต้องประกอบไปด้วยปีพุทธศักราชหรือที่เราเรียกว่าพ.ศ.นั่นเองค่ะก็คือตรงนี้ที่ครูวงกลมให้นะคะก็คือปีพุทธศักราช2567เมื่อกี้ใครตอบถูกต้องคะยกมือให้ดูหน่อยอ๋อเก่งมากเลยเอามือลงค่ะต่อไปก็คืออะไรคะสีเหลืองที่ครูวงกลมไว้ก็คือเดือนนั่นเองนะคะเราต้องรู้เดือนไหมคะเราต้องรู้จักเดือนไหมต้องรู้จักเดือนนะคะ
1: มกราคม
0: ต่อไปก็คือวันมีอะไรบ้างวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร
1: ์
0: วันเสาร์สรุปว่ามีกี่วัน11วันเอาใหม่ทำนิ้วตามคุณครูค่ะวันที่1คือวันอาทิตย์เราจะเริ่มต้นนับวันอาทิตย์นะคะเป็นวันที่1ของสัปดาห์1วันอาทิตย์2วันจันทร์3วันอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: อ
0: ังคาร4
1: ว
0: ัน
1: พ
0: ุ
1: ธ
0: 5วันพฤหัสบดี6
1: วันศุกร์
0: 7วันเสาร์มีทั้งหมดกี่วัน7วันค่ะมีทั้งหมด7วัน1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันนะคะมีใครนับเกินนี้ไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะมีทั้งหมด7วันนั่นเองต่อไปมีอะไรอีกคะวันสำคัญมีวันสำคัญด้วยอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่ไทยอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่เช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันลอยกระทงรู้จักวันลอยกระทงไหมคะวันสงกรานต
1: ์
0: วันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาตินะคะแต่ปฏิทินจะบอกไว้ทั้งหมดเลยว่าในแต่ละเดือนมีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังยังไม่หมดเลยมีอีกค่ะก็คือวันที่นั่นเองนะคะวันที่ที่นักเรียนบอกว่ามีเลข1ด้วยครับคุณครูมีเลขที่31ด้วยครับคุณครูนั่นก็คือวันที่นั่นเองนะคะที่จะปรากฏที่ปฏิทินนั่นเองหมดหรือยังคะหมดหรือยังเอ่ยยังไม่หมดค่ะมีอะไรคะเขาเรียกว่า
1: พ.
0: ศ.นะคะหรือคริสตศักราชนะคะคริสตศักราชที่เท่าไหร
1: ่
0: 2024ค่ะหมดหรือยังหมดหรือยังนักเรียนช่วยกันดูค่ะว่าหมดหรือยังมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกหมดหรือยังเอ่ยดูสิว่าหมดหรือยังอ้าวหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะถามอีกหนึ่งครั้งปฏิทินนี้มีทั้งหมดกี่เดือน
1: 31
0: ถามอีกหนึ่งครั้งอ่ะเอามือลงปฏิทินมีทั้งหมดกี่เดือนนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะคะ
1: 32
0: ใช้ไมค์เลยค่ะ
1: 32
0: ใช้ไมค์ตอบเลยค่ะ
1: สามสิบเอ็ด
2: 12เดือน
0: 12เดือนถูกต้องค่ะขอบคุณมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยปฏิทินนะคะมีทั้งหมด12เดือนนะคะโดยเราเริ่มจะลองเรามานับเดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมๆกันพร้อมไหมคะ1

0: สรุปว่ากี่เดือนคะ12เดือนจะมีใครตอบผิดอีกไหมคะไม่ปฏิทินมีทั้งหมด
1: 12
0: ปฏิทินมีทั้งหมด
1: 13
0: ปฏิทินมีทั้งหมดกี่เดือนคะ12เดือนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีเดือนอะไรกันบ้างนะคะใน1ปีมี12เดือน12เดือนมีเดือนอะไรบ้างนะคะและเดือนแรกนะคะของปีนั้นคือเดือนอะไรนะคะเดือนแรกของปีเลยก็คือเดือนมกราคมนะคะมกราคมตัวซีมีกี่วันคะ
2: 31ว
0: ันมี31วันถูกต้องค่ะเราจะเริ่มจากวันที่1นะคะนับต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที
2: ่
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยคมจะมีทั้งหมด31วันถ้าเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์จะมี30วันถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยและก็จะมี1เดือนที่มี28หรือ29วันนักเรียนพอเดาได้ไหมคะว่าเป็นเดือนอะไรเดาไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูมีให้ดูค่ะก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะจะมี28หรือ29วันนะคะฟังคุณครูนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีวันที่ถึง28หรือ29วันเอ๊ะทำไมถึงมี29วันทำไมถึงมี28วันนะคะโดยในทุกๆ4ปีเนี่ยจะมีวันที่29นะคะเมื่อครบ4ปีก็จะมีวันที่29นั่นเองนะคะจะแตกต่างจากเดือนอื่นเดือนอื่นจะมี31วันมี30วันนะคะต่อไปนะคะเดือนที่3ก็คือเดือนมีนาคมค่ะลงท้ายด้วยคำว่าคมมีทั้งหมดกี่วันคะ31วันลงท้ายด้วยคำว่าคมนะคะจะมีทั้งหมด31วันค่ะเดือนที่4เดือนเมษายน
1: มี30วัน
0: มี30วันค่ะเดือนที่5ค่ะพฤษภาคม
1: 31วัน
0: 31วันเดือนที่6มิถุนายน30วันนะคะเดือนมิถุนายนมี30วันเดือนที่7กรกฎาคมมีกี่วัน31วันเดือนที่8สิงหาคมมีกี่วันคะ
1: 31
0: วันเดือนที่9กันยายนมี30วันเราผ่านไปกี่เดือนแล้วคะเราผ่านไปกี่เดือนแล้วคะเราผ่านไป9เดือนแล้วต่อไปเดือนที่10เดือนตุลาคมตุลาคมมีกี่เดือนคะ
1: 31วัน
0: คุณครูพูดผิดหรือเปล่าคุณครูถามเดือนใช่ไหมไม่ใช่ต้องถามว่าวันถูกต้องไหมคะนักเรียนตั้งใจฟังตั้งใจฟังเดือนตุลาคมมีกี่วัน
1: 31วัน
0: 31วันนะคะ31วันไม่ใช่31เดือนนะคะต่อไปเดือนที่11พฤศจิกายน
1: 30วัน
0: 30วันกี่เดือนแล้วคะ
1: 11
0: เดือนแล้วเหลืออีกกี่เดือนเหลืออีกกี่เดือ
1: น
0: เหลืออีก1นะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีเลยเด็กๆชอบมากเลยเพราะว่ามีวันสำคัญด้วยคือเดือนธัน

0: วาคมพูดพร้อมกันค่ะธันวาคม
1: ธันวาคม
0: ธันวาคมทั้งหมดกี่เดือน
2: 32เดือน
0: ใช่หรือเปล่าท่านเรียนตอบว่า31เดือนผิดเพราะคุณครูถามเป็นเดือนเพราะฉะนั้นคุณครูต้องถามเป็นวันนะเดือนธันวาคมมีทั้งหมดกี่วัน
2: 12
0: เดือนธันวาคมมีทั้งหมดกี่วัน
2: 12
0: 31วันเดือนธันวาคมมีทั้งหมด31วันนะเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่12ของปีและเป็นเดือนสุดท้ายของปีนั่นเองนะคะมีทั้งหมด31วันต่อไปเดือนแรกคุณครูถามว่าเดือนแรกเดือนแรกนะคะของปีเนี่ยคือเดือนอะไรคะลืมหรือยัง
2: มกราคม
0: ถูกต้องค่ะเดือนมกราคมค่ะเป็นเดือนแรกของปีและเดือนสุดท้ายของปีล่ะคะ
2: ธ
0: ันวาคมอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างสุดท้ายเลยนั่นเองนะคะที่ครูวงกลมเอาไว้สีเขียวคือเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีนั่นเองค่ะเดือนแรกคือเดือนอะไรนะคะเดือนแรกของปีเลยคือเดือนและเดือนสุดท้ายของปีคือเดือน
2: ธ
0: ัน
2: วาคม
0: ตอนนี้นักเรียนตอบได้หรือยังว่าใน1ปีมีกี่เดือน
2: 12เดือน
0: มี12เดือนนักเรียนคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมมีกี่
2: ว
0: ั
2: น
0: 31วันเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์มีกี่
2: ว
0: ั
2: น
0: 30วันนะคะและเดือนที่มี28หรือ29วันคือเดือนอะไรคะ
2: กุมภาพันธ์
0: เดือนกุมภาพันธ์เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเดือนที่มี31วันนะคะที่นักเรียนบอกมานะคะมีทั้งหมดกี่เดือนนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะมีใครตอบได้ไหมอ้าวไม่มีใครตอบได้เลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดือนที่มี31วันเนี่ยมีทั้งหมดกี่เดือนและเดือนอะไรบ้างนะคะ1เดือนมกราคม2เดือนมีนาคม3พฤษภาคมนักเรียนพูดตามคุณครูได้ค่ะ
2: พฤษภาคม
0: 4คือเดือนกรกฎาคมผ่านไปกี่เดือนแล้วคะผ่านไปกี่เดือนแล้วคะ
2: 4
0: แล้ว5สิงหาคม
2: 6
0: ตุลาคม
2: 7
0: ธันวาคมสรุปว่ามีกี่เดือนคะที่มี31วันกี่
2: เด
0: ือ
2: น
0: 7เดือนนะคะเดือนที่มีคำลงท้ายว่าคมนะคะจะมีทั้งหมด31วันก็จะมีทั้งหมด7เดือนค่ะต่อไปเดือนที่มี30วันมีทั้งหมดกี่เดือนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเมษายน
2: มิถุนายน
0: กันยายนและอีกหนึ่งเดือนอะไรคะอีกหนึ่งเดือนอะไรคะพฤศจิกายนสรุปว่าเดือนที่มี30วันเนี่ยมีทั้งหมดกี่
2: เดือน
0: มีทั้งหมด4เดือนนะคะมีทั้งหมด4เดือนนะคะและสุดท้ายเดือนที่มี28หรือ29วันนะคะมีทั้งหมดกี่เดือน
2: 1
0: ถูกต้องค่ะมีทั้งหมด1เดือนก็คือเดือนอะไรคะ
2: กุมภาพันธ์
0: เก่งมากๆเลยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีจำนวนวัน28หรือ29วันค่ะโดยในทุกๆ4ปีนะคะเดือนนี้จะมี29นะคะมี29

0: วันนั่นเองค่ะดูปฏิทินแล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างคะในวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเอ่ยได้รู้ว่าปฏิทินมีกี่เดือนได้รู้อะไรอีกได้รู้ว่าในปฏิทินเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนไปทางช่วยยกมือตอบคุณครูด้วยนะคะได้รู้อะไรอีกเอ่ยได้รู้จำนวนวันได้รู้จำนวนเดือนใช่ไหมคะได้รู้ว่า1ปีมีกี่เดือน1เดือนมีกี่วันมีวันอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยและต่อไปกิจกรรมร่วมด้วยช่วยเลี้ยงวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันค่ะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยเลี้ยงคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกบัตรคำให้กับเด็กๆด้วยค่ะเราจะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนั่งหลังโต๊ะค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมง่ายๆเลยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันเรียงวันให้ถูกต้องยังจำวันได้ไหมคะ
1: จำไม่ได
0: ้หนึ่งคือวันอาทิตย์สองคือ
1: ว
0: ันจันทร์สาม
1: ว
0: ัน
1: อ
0: ัง
1: คาร
0: สี่
1: วันพุธ
0: ห้า
1: วันพฤหัส
0: พฤหัสอะไรคะ
1: พฤหัสบดี
0: วันพฤหัสบดีหก
1: วันศุกร
0: ์และเจ็ด
1: วันเสาร์
0: เจ็ดวันเสาร์นักเรียนจะเรียงได้ไหมนะพอไหมคะเดี๋ยวครูจะเดินไปแจกที่โต๊ะแล้วให้นักเรียนนะคะแกะยางออกได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนได้บัตรคำไปแล้วให้นักเรียนเริ่มเรียงได้เลยค่ะช่วยกันเรียงนะคะในกลุ่มช่วยกันเรียงนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันเรียงบัตรคำด้วยนะคะวันอาทิตย์สองวันอะไรหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันอะไรคะสองวันจันทร์สีเหลืองสองวันจันทร์สีเหลืองสามวันอังคารสีชมพูสามวันอังคารสีชมพูมีคนเสร็จแล้วนะคะ
2: แล้วเรียบร้อย
0: ใครเสร็จแล้วยกมือเลยคุณไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะ1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพู4วันพุธสีเขียว5พฤหัสบดีสีอะไรสีส้มเอามือลงค่ะกลุ่มแรกที่เสร็จนะคะก็คือกลุ่มด้านหลังนั่นเลยเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะ1คนขอตัวแทน1คนนะคะลุกขึ้นเลยถือไม้ไว้ปรบมือ1ครั้ง ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้เราได้กลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะคือกลุ่มด้านหลังนั่นเองค่ะเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยเขาจะบอกให้ว่าใน7วันนั้นมีวันอะไรบ้างนักเรียนพร้อมฟังไหมคะพร้อมฟังไหมคะค่ะพร้อมฟังค่ะเริ่มได้เลยค่ะขอตัวแทน1คนค่ะหนึ่งวันที่1คือวันอะไรคะ
3: วันอาทิตย์ค่ะวันที่สีแดง
0: วันที่1ค
3: ือวันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์ค่ะนักเรียนตรวจดูของตัวเองด้วยนะคะว่าเรียงถูกต้องหรือเปล่าวันที่1คือวันอาทิตย์นะคะวันที่2ค่ะ
3: วันจันทร์ค่ะ
0: วันที่2คือวันจันทร์สีอะไรวันจันทร์สีเหลืองลูกวันที่2คือวันจันทร์สีเหลืองลองดูสีเรียงถูกไหมวันที่3
3: วันอังคาร
0: วันอังคารวันที่3คือวันอังคารสีอะไร
4: ชมพู
0: สีชมพูค่ะวันที่4
3: วันพุธ
0: วันพุธสีอะไรคะ
3: เขียวว
0: ันพุธสีเขียวต่อไปวันอะไรต่อ
3: พฤหัส
0: วันพฤหัสนะคะวันที่5คือวันพฤหัสสีอะไร
3: ส้ม
0: สีส้มวันที่6
3: ศุกร
0: ์วันศุกร์สี
3: ฟ้า
0: สีฟ้าและสุดท้ายเลยวันที่7
5: ว
0: ัน
5: เสาร์
0: ก็คือวันเสาร์สีอะไรคะ
3: สีม่วง
0: สีม่วงนักเรียนตรวจดูสิคะว่าเราเรียงถูกต้องหรือไม่มีกลุ่มไหนผิดไหมคะโอเคหลังจากที่ครูตรวจดูแล้วนะคะนักเรียนถูกต้องหมดทุกกลุ่มเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะเรียงวันถูกต้องหรือเปล่ามีทั้งหมดกี่วันแต่ละวันมีสีอะไรกันบ้างนักเรียนปลายทางก็เรียงถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมนะคะร่วมด้วยเสียงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะการเรียงลำดับวันตามปฏิทินนะคะ1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันนะคะเริ่มจากวันที่1ก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์สีแดงค่ะต่อไปวันจันทร์สีอะไร
5: ส
0: ีเหลืองค่ะวันอังคาร
5: สีชมพู
0: วันพุธ
5: สีเขียวว
0: ันพฤหัสบดี
5: สีส้ม
0: วันศุกร์วันศุกร์สีฟ้านะคะและวันเสาร์สีม่วงนั่นเองนะคะมีทั้งหมด7วัน7วันนะคะนักเรียนได้รู้แล้ว1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันนะคะมีกี่วันแต่ละวันสีอะไรกันบ้างค่ะต่อไปนะคะขั้นปฏิบัติคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่55ได้เลยเปิดไปที่หน้า55ค่ะใบงานวันนี้นะคะเป็นใบงานที่1ค่ะในเรื่องปฏิทินนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันเลยนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะคะ1นักเรียนทำใบงานที่1นะคะเรื่องปฏิทิน2นักเรียนศึกษานะคะจาก PowerPoint นะคะคำชี้แจงบทบาทครูปลายทาง1คุณครูแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยค่ะ2ครูอ่านคำชี้แจงในใบงานและ3คุณครูเดินดูนะคะในการทำใบงานของนักเรียนค่ะเจอหรือยังคะเจอหรือยังเอ่ยเปิดไปหน้า55นะคะจะมีใบงานหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะในใบงานนะคะจะมีปฏิทินให้เป็นปีพุทธศักราช2567ค่ะเจอหรือยังคะ55มีเลขอะไรบ้างมีเลข5กับเลข5ค่ะเจอหรือยังเอ่ยอ่ะเจอแล้วนักเรียนปลายทางนะคะเจอใบงานตัวเองหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะเราดูซิว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรตอนนี้นักเรียนนั่งหลังตรงค่ะและหันหน้ามาทางคุณครูเลยแต่คุณครูจะชี้แจงนักเรียนว่านักเรียนจะต้องทำอะไรในใบงานนี้นะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนสังเกตปฏิทินแล้วตอบคำถามในใบงานของนักเรียนจะมีปฏิทินนะคะในปีพุทธศักราช2567และด้านล่างของปฏิทิน จะมีคำถามให้นะ

0: เรียนตอบเจอหรือยังเอ่ยเจอมั้ยคะนักเรียนจะตอบได้มั้ยคะนักเรียนทำได้มั้ยคะไหนใครทำได้ยกมือค่ะไหนใครทำไม่ได้เอามือลงคุณครูให้เวลานักเรียนในการทำนะคะเริ่มทำได้เลยค่ะในปฏิทินนี้เป็นปีของพ.ศ.ใดพ.ศ.ใดคะฟังดูซิในข้อที่หนึ่งอยู่ด้านไหนอยู่ด้านบนขวามือเลยค่ะเป็นปีพ.ศ.เจอหรือยังคะปีพ.ศ.อะไรคะ2567เอาเขียนลงไปเลยเขียนแล้วเก่งมากเลยคำถามที่สองถามว่าอะไรคะใน1ปีมีทั้งหมดกี่เดือนโหง่ายมากเลยมีกี่เดือน12เดือนเขียนลงไปเลยค่ะ
1: เขียนเลขไทย
0: เขียนเลขไทยค่ะข้อที่3ข้อที่3ถามว่าอะไรคะใน1สัปดาห์มีทั้งหมดกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 7วันเขียนลงไปเลยเลข7
1: เติมเลข7
0: ข้อที่4วันสุดท้ายของสัปดาห์วันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันอะไรวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันอะไรคะวันอะไรเอ่ยใช่ค่ะเขียนลงไปเลยนะคะเลข7วันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันเสาร์นะคะคือวันเสาร์นักเรียนฟังค่ะเรามาดูข้อที่1อีก1ครั้งค่ะในข้อที่1นักเรียนมองคุณครูก่อนนะคะนักเรียนไปทางฝั่งคุณครูได้ค่ะในข้อที่1ในปฏิทินนี้เป็นปีของพ.ศ.ใดในปฏิทินนี้เป็นปีของพ.ศ.ใดก็คือปี2567นะคะซึ่งอยู่บนขวามือของปฏิทินบนสุดเลยเห็นไหมคะนักเรียนจดลงไปเลยค่ะเขียนในช่องว่างนะคะที่ต่อท้ายนะคะในข้อที่2ใน1ปีมีทั้งหมดกี่เดือนใน1ปีมีทั้งหมด12เดือนถูกต้องค่ะเขียนลงไปเลยค่ะข้อที่3ทันไหมคะข้อที่3ค่ะใน1สัปดาห์มีทั้งหมดจุดๆๆกี่วันมีทั้งหมด7วันค่ะ1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันนะคะเหมือนกับกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนทำเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่4ค่ะวันสุดท้ายของสัปดาห์เลยคือวันอะไรที่เราเรียงสีเป็นวันสุดท้ายเลยคือวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันเสาร์วันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์ข้อที่5ค่ะเดือนที่8คือเดือนอะไรสิงหาคมเดือนที่8ของปีคือเดือนสิงหาคม

0: ที่6ค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนลงท้ายด้วยยนนะคะมีกี่วันคะกี่วันนะ30วันและข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะบอกชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมาจำนวน1เดือนธันวาคมมกราคมตุลาคมอะไรอีกหมดหรือยังคะเขียนได้ไหมเอ่ยเขียนไม่ได้นะคะคุณครูยกตัวอย่างเป็นเดือนมกราคมค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเก็บแบบฝึกนะคะลงในใต้โต๊ะให้เรียบร้อยค่ะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านค่ะตอนนี้นักเรียนเก็บแบบฝึกนะคะลงในใต้โต๊ะให้เรียบร้อยค่ะเก็บเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหันหน้ามาหาคุณครูค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะหันหน้ามาหาคุณครูก่อนตอนนี้นักเรียนฟังคุณครูก่อนนะคะเนื่องจากเราวันนี้เราเรียนอะไรคะเรียนรู้ปฏิทินไปแล้วในชั่วโมงนี้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิทินไปแล้วนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้ค่ะวันนี้คุณครูให้เด็กๆดูปฏิทินใช่ไหมคะดูปฏิทินในปฏิทิน1ปีมี12เดือนใช่ไหมคะ1ปีมี12เดือนนะคะหรือจำนวนวัน365วันหรือ366วันนะคะและก็จะมีเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์จะมีกี่วัน30วันนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมมีจำนวนกี่วัน31วันใช่ไหมคะยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมีจำนวนวัน28หรือ29วันนั่นเองค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่เดือนปีพ.ศ.ในปฏิทินหรือส่วนประกอบที่สำคัญนะคะที่อยู่ในปฏิทินซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รู้เกี่ยวกับวันสำคัญของปฏิทินได้รู้เกี่ยวกับวันสำคัญนะคะในปฏิทินว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างมีวันไหนที่เป็นวันหยุดมีวันไหนที่เป็นวันสำคัญนะคะมีวันไหนที่เป็นวันพระนะคะนักเรียนเรากลับไปดูปฏิทินที่บ้านของนักเรียนนะคะว่าเดือนนี้มีวันหยุดหรือเปล่าหรือมีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนับวันเดือนปีนะคะตามระบบสุริยคติและจันทรคตินะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องการนับวันนะคะเดือนปีตามระบบสุริยคติและจันทรคตินะคะและเตรียมบัตรคำนะคะเป็นบัตรคำ12เดือนไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นไหมคะ
1: เข้าใจมาก
0: สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้นะคะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีนะคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ
3: พ่อครู

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไ

ัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันถึงเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างถ้าพูดถึงเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างในวันนี้นะครับกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนคุณครูจะทำการแจกนะครับสิ่งที่คุณครูจะแจกเนี่ยเป็นซองที่มีเหรียญอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในซองนี้นะครับจะมีเหรียญอะไรอยู่บ้างสำหรับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับก็ฝากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางเนี่ยแนะนำกิจกรรมให้กับเด็กๆด้วยครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้แต่ละกลุ่มเลยนะครับตัวแทนที่ได้รับไปนะครับแกะเหรียญออกมาแล้วก็วางเรียงกันนะครับอ่ะวางเรียงกันลูกลูกแกะออกมาเลยแกะได้ไหมครับแกะได้แล้ววางเรียงกันเลยครับวางเรียงกันเลยคุณครูถามก่อนมีเหรียญอะไรบ้างครับมีเหรียญ1บาท5บาทเราเรียงตามค่าของเงินไปเนาะ1บาท

0: 5บาทแล้วก็10บาทถูกต้องกิจกรรมของเราในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำคืออะไรมาดูกันครับเด็กๆดูเลยครับสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆนั้นทำกิจกรรมก็คือให้เด็กๆดูว่าเหรียญทั้ง3เหรียญเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันบ้างเหรียญทั้ง3เหรียญมีอะไรที่เหมือนกันบ้างคุณครูมีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยเห็นไหมครับจะเป็นเหรียญ1บาท5บาทและ10บาททั้งด้านหัวและด้านก้อยนะครับอ่ะคุณครูถามเด็กๆไปว่าเหรียญทั้ง3เหรียญใช่ไหมครับมีอะไรที่เหมือนกันบ้างอ่ะเด็กๆดูเลยครับแล้วใครพร้อมจะตอบตอบออกมาได้เลยเด็กๆบอกว่าอะไรนะเป็นวงกลมเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นวงกลมเหมือนกันทั้ง3เหรียญอ่ะมีคำตอบอื่นอีกไหมครับเพื่อนของเราบอกมาว่าเป็นรูปในหลวงเหมือนกันทั้ง3เหรียญใช่ไหมครับ2นะ2คำตอบและคำตอบแรกก็คือวงกลมทั้ง3เหรียญนะครับเป็นวงกลมทั้ง3เหรียญคำตอบที่2คือมีรูปในหลวงใช่ไหมครับเหมือนกันทั้ง3เหรียญมีอะไรเหมือนกันอีกครับมีอะไรเหมือนกันอีกเด็กๆสังเกตดูให้ดีอ่ะอะไรนะลูกมีตราสัญลักษณ์เหมือนกันทั้ง3เหรียญใช่ไหมครับเด็กๆบอกว่าเป็นตราสัญลักษณ์นะครับเป็นตราสัญลักษณ์ก็ถูกต้องเลยนะครับทีนี้คุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูเป็นแนวคำตอบของคุณครูก็คือนี่ครับเด็กๆตอบออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับมีใครตอบว่ามีสีเหมือนกันไหมอาจจะมีสีเหมือนกันอย่างเหรียญ1บาทกับเหรียญ5บาทเป็นสีเดียวกันใช่ไหมครับเราอาจจะบอกว่ามีสีเหมือนกันก็ได้หรือมีรูปในหลวงเหมือนกันก็ได้นี่คือสิ่งที่เหมือนกันเด็กๆเข้าใจไหมครับความเหมือนความเหมือนนะครับความเหมือนจากเหรียญทั้ง3เหรียญนะครับคุณครูถามต่อครับคุณครูถามต่อมีวงเป็นวงกลมเหมือนกันด้วยนี่คือแนวคำตอบนะครับเหรียญทั้ง3เหรียญครับมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอ่ะคุณครูขอคำตอบครับมีสีที่แตกต่างกันมีอะไรอีกครับอะไรนะลูกมีตัวเลขที่แตกต่างกันยอดเยี่ยมมาก1สี2ตัวเลขราคาแตกต่างกันค่าของเงินแตกต่างกันถูกต้องครับ1บาท5บาทแล้วก็10บาทมีอะไรที่แตกต่างอีก
1: เพราะว่าตรงกลางม
0: ัน
1: เป็นส
0: ี
1: ทองอ๋อ
0: มีเหรียญ10บาทเนี่ยตรงกลางเป็นสีทองใช่ไหมครับนี่คือแตกต่างเล็กใหญ่ขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันมีเพิ่มเติมอีกไหมครับมีหมายสีขนาดสีแตกต่างขนาด
1: ราชการ
0: ที่10เหมือนกันลูกอันนี้เหมือนกันไม่ใช่แตกต่างกันครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปดูแนวคำตอบครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือขนาดครับเด็กๆได้ตอบมาไหม
1: ตอบ
0: นะครับถูกต้องยอดเยี่ยมมากอะไรที่ไม่เหมือนกันอีกแตกต่างกันอะไรที่แตกต่างกันอีกก็คือตัวเลขใช่ไหมตัวเลขที่แสดงจำนวนเงินบนเหรียญเนี่ยไม่เหมือนกัน5บาท1บาท10บาทไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากเลยเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองก่อนเก่งทุกคนเลยนะครับยอดเยี่ยมมากจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับอยู่ในหน่วยที่1ครับเรื่องของการเปรียบเทียบมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะครับนั่นก็คือระบุสิ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบความเหมือนและเปรียบเทียบความเหมือนได้นั่นเองนะครับว่าเด็กจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของการเปรียบเทียบนะครับและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับเด็กๆคืออะไรก็คือนักเรียนจะต้องระบุสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบและเปรียบเทียบความเหมือนได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณครูอยากจะมาแนะนำให้กับเด็กๆนะครับเอาละมีกิจกรรม

0: กรรมอีกครับก่อนที่เราจะไปทำใบงานครับมีกิจกรรมมาให้เด็กๆนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างนะครับเดี๋ยวครูจะแจกอุปกรณ์ให้กับเด็กๆนะครับได้ดูกันว่าเราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันในเรื่องของการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างนะครับในตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอแจกอุปกรณ์ก่อนนะครับคุณครูจะมีตะกร้าอยู่นะครับทั้งหมด5ใบ5กลุ่มนะครับสิ่งที่คุณครูจะแจกนะครับในตะกร้านี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครูแจกตะกร้าไปก่อนนะครับต่อไปครับสำหรับกิจกรรมของนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับมีว่าอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนกันก่อนนะครับนักเรียนจับคู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันเป็นกลุ่มได้นะครับร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยและตอบคำถามครับรวมถึงกิจกรรมของคุณครูปลายทางนั่นก็คือคุณครูให้นักเรียนเนี่ยจับคู่กันทำกิจกรรมนะครับหรือทำกิจกรรมเป็นกลุ่มก็ได้เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างและสรุปจากกิจกรรมนะครับเอาละให้เด็กๆดูซิในตะกร้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคืออะไรมีสมุดมีไม้บรรทัดมีปากกามีดินสอแล้วมีอะไรครับแล้วก็มีหนังสือเป็นหนังสือวารสารของโรงเรียนนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้แต่ว่าในภาพเนี่ยจะเป็นหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเป็นหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเอาละสิ่งที่คุณครูอยากจะถามเด็กๆนั่นก็คือมีดินสอปากกาใบบรรทัดสมุดหนังสือให้เด็กๆเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบว่ามีอะไรที่เหมือนกันและเหมือนกันอย่างไรใครบอกได้อะไรที่เหมือนกันบ้างเด็กดูได้เลยครับดูในตะกร้านำออกมาดูได้เลยครับออกมาดูได้เลยมีอะไรที่เหมือนกันบ้างให้ดูได้เลยอะไรที่เหมือนกันขอคนตอบครับคนแรกอะไรที่เหมือนกันลูก
1: ดินสอกับปากกา
0: อะไรนะอีกครั้งนึง
1: ดินสอกับปากกา
0: ดินสอกับปากกาทําเหมือนกันตรงไหนลูกเหมือนกันตรงไหน
1: มันเขียนได้เหมือนกัน
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนเก่งมากขออีกกลุ่มนี่กลุ่มเดียวกันเลยมีอะไรที่เหมือนกันครับ
2: หนังสือมีเหมือนกัน
0: หนังสือกับสมุดเหมือนกันตรงไหนครับ
2: เปิดได
0: ้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กๆสังเกตเนี่ยจะเป็นอะไรรูป
2: กรอบสี่เหลี่ยมเหมือนกัน
0: ใช่ไหมเก่งมากเลยปรบมือหน่อยมีใครจะตอบอีกไหมมามีอะไรที่เหมือนกันลูก
2: อันนี้
0: คือเหมือนจากที่เพื่อนตอบ
2: สมุดเขียน
0: แล้วเหมือนกันกับอะไร
2: กระสีเหลี่ยม
0: เอาเป็นตอบคล้ายๆกับกลุ่มที่เนาะเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมเก่งมากครับผมไม่ได้เพื่อนเปลี่ยนกลุ่มมาขออีกสักหนึ่งกลุ่มอุปกรณ์ที่แจกไปมีอะไรที่เหมือนกันบ้างครับ
2: มีกระดาษแล้วก็สมุดค่ะ
0: มีอะไรนะลูก
2: กระดาษกับสมุด
0: สมุดกับหนังสือรู้ไหมมีกระดาษมีสมุดกับหนังสือใช่ไหมเหมือนกันตรงไหนครับ
2: เพราะมันสามารถเขียนได้แล้วก็อ่านได้อันนี้มันสามารถเขียนได
0: ้ครับแล้วอันนี้ล่ะ
2: เอาไว้ดูแล้วก็อ่าน
0: เอาไว้อ่านตรงนี้ดูได้ไหมเอาไว้เขียนอ๋อ คือมันสามารถเขียนได้อ่านได้อันนี้ก็สามารถหนังสือสมุดก็เขียนได้อ่านได้ใช่มั้ยคล้ายๆกันแล้วเป็นรูปอะไรเหมือนกันลูก
2: เป็นรูปสี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมเหมือนกันเอายอดเยี่ยมเลยปอบเบอร์เก่งมากอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะครับสำหรับดินสอปากกาไม้บรรทัดสมุดและหนังสือนะครับอย่าลืมนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางก็ช่วยกันแนะนำเด็กๆด้วยนะครับคำถามก็คือเปรียบเทียบว่ามีอะไรที่เหมือนกันและเหมือนกันอย่างไรเด็กๆตอบออกมามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่ครับดินสอปากกาเป็นไงครับใช้เขียนเหมือนกันใช่ไหมครับรวมถึงสมุดและหนังสือสมุดและหนังสือเหมือนกันตรงไหนครับเด็กๆเอาไว้เขียนอ่านเขียนได้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็อะไรที่แตกต่างเนี่ยเดี๋ยวไปถามข้อต่อไปดีกว่าเดี๋ยวไปถามข้อต่อไปแนวคำตอบของครูก็คืออาจจะตอบในลักษณะของสีด้วยก็ได้สีรูปทรงรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปที่เป็นทรงกระบอกคล้ายๆทรงกระบอกใช่ไหมครับขนาดมีใครตอบขนาดไหมยังไม่มีนะครับมีขนาดที่เหมือนกันไหมดินสอกับปากกาขนาดเหมือนกันไหมคล้ายๆเนาะเกือบๆจะเหมือนกันนะครับรวมถึงการใช้งานที่เด็กๆตอบออกไปว่าดินสอกับปากกามีไว้ใช้ทำอะไรครับใช้ทำอะไรนะใช้เขียนเหมือนกันเก่งมากเลยนะครับถามต่อเลยครับดินสอปากกาไม้บรรทัดสมุดและหนังสือครับให้เด็กๆเปรียบเทียบว่ามีอะไรที่แตกต่างกันครับแตกต่างกันอย่างไรอะไรแตกต่างกันบ้างใครอยากตอบอะไรที่แตกต่างกันบ้างไม้บรรทัดกับอะไรขอไม้ซะหน่อยใช้ไม้ซะหน่อยไม้บรรทัดกับอะไรลุกขึ้นยืนเลยลูกไม้บรรทัดกับอะไรที่แตกต่างกัน
1: กับปากกา
0: ไม้บรรทัดกับปากกามันแตกต่างกันยังไงครับ
1: ปากกามันเขียนได้แต่ไม้บรรทัดมันเขียนไม่ได
0: ้โอ้สุดยอดเลยปรบมือให้เพื่อนครับเพื่อนบอกว่าปากกากับไม้บรรทัดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าปากกาเขียนได้แต่ไม้บรรทัดนั้นเขียนไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันอีกครับ
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: กับ
1: หนังสือ
0: หนังสือแตกต่างกันยังไงครับ
1: ดินสอลบได้แต่หนังสือลบไม่ได
0: ้ดินสอลบได้แต่หนังสือเนี่ยไม่ใช่เอาไว้ลบดินสอมียังลบอยู่ให้ลบได้แต่หนังสือเนี่ยไม่สามารถเอาไปลบอะไรได้เลยใช่ไหมเก่งมากปรบมือหน่อยมีใครบ้างครับด้านนู้นบ้างด้านนู้นขออีกสักหนึ่งคนเนาะอะไรที่แตกต่างกันคนนี้ก็ได้ใกล้ๆอะไรที่แตกต่างกัน
1: สมุดกับดินสอ
0: สมุดกับดินสอแตกต่างกันตรงไหนครับ
1: สามารถเขียนได้กระดาษ
0: อ๋อสามารถดินสอเขียนได้แต่ว่าสมุดเขียนไม่ได้เนาะยอดเยี่ยมมากอีกคนแล้วกันอีกคนหนึ่งแตกต่างอะไรแตกต่างกันลูก
1: เพราะว่าไม้บรรทัดมันแป้นกว่า
0: ไม้บรรทัดกับอะไรลูก
1: ไม้บรรทัดแล้วก็
0: สมุดไม้บรรทัดกับสมุดแตกต่างกันทำไมถึงแตกต่างกันครับ
1: เพราะว่าสมุดมันเป็นสี่เหลี่ยม
0: สมุดเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วไม้บรรทัดล่ะ
1: สี่เหลี่ยมก็เป็นยาวๆกว่า
0: อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆใช่ไหมยอดเยี่ยมมากทั้งสองคนเลยเอ้าปรบมือให้เพื่อนก่อนปรบมือให้เพื่อนก่อนเร็วกลุ่ม5ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือนี่ครับดินสอกับไม้บรรทัดแตกต่างกันใช่ไหมครับในลักษณะของขนาดก็แตกต่างกันนะครับการใช้งานก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันเนาะหรือจะเป็นปากกากับสมุดเห็นไหมครับปากกามีไว้ใช้เขียนเนาะสมุดมีไว้ใช้เขียนด้วยไหมไม่ใช่นะครับรวมถึงหนังสือก็อาจจะแตกต่างกันในลักษณะของหนังสือเป็นไงครับใหญ่กว่านั่นเองนะครับแนวคำตอบเป็นอย่างไรครับมาดูกันครับในคำตอบครูก็พูดกว้างๆนะครับแตกต่างกันในเรื่องของสีเนาะสีก็แตกต่างกันรูปทรงนะครับแตกต่างกันแน่นอนขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน รวมถึงลักษณะการใช้งานดินสอปากกาใช้ทำอะไรครับเขียนใบบรรทัดขออภัยครับใบบรรทัดไว้ทำอะไรครับเอาไว้ตีเส้นเนาะตีเส้นแล้วก็สมุดมีไว้ใช้มีไว้ใช้บันทึกจดบันทึกและหนังสือมีไว้ใช้อ่านเก่งมากยอดเยี่ยมมากเก่งทุกกลุ่มเลยและคุณครูเชื่อว่าปลายทางก็จะต้องตอบได้อย่างแน่นอนครับไปดูต่อกันเลยนะครับมีคำถามคำถามนี้อยากให้ตอบนะครับถ้านักเรียนต้องการวาดภาพจะเลือกปากกาหรือดินสอครับ
3: ดินสอ
0: ขอเหตุผลด้วยขอเหตุผลอ่ะเดี๋ยวครูเดินไปเดินไปขอเป็นกลุ่มนี้บ้างดีกว่าข้างๆคุณครูเนาะกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มหนึ่งอ่ะใครอยากตอบอ่ะมาถามใหม่ถ้าต้องการวาดภาพจะเลือกปากกาหรือดินสอครับคำถามแรก
4: ดินสอค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าสามารถลบได้ด้วยค่ะ
0: อะไรนะ
4: เพราะสามารถลบได้
0: เพราะสามารถลบได้ถ้าเราวาดรูปผิดหรือเขียนผิดใช่ไหมครับเก่งมากปมมือขออีกสักหนึ่งคนอ่ะใกล้ๆกันเลยครับจะเลือกอะไรครับระหว่างดินสอกับปากกาถ้าเราจะวาดภาพ
6: ดินสอ
0: ดินสอเพราะอะไรครับ
6: เพราะว่าเวลาเราวาดรูปเรา
0: วาดรูปผิดแล้วเราก็
6: ลบ
0: ได้เก่งมากปมมือถามต่อมีใครเลือกปากกาไหมมีใครเลือกปากกาไหมครับไม่มีใครเลือกปากกาที่จะใช้ในการวาดภาพบ้างเลยทำไมถึงเลือกปากกาขอเหตุผลอะไรนะลูกเลือกดินสอมีใครเลือกดินสอมีใครเลือกปากกาไหมครับ
7: ไม่ม
0: ีทำไมถึงใช้ปากกาขอเหตุผลทำไมถึงเลือกเป็นปากกาในการวาดรูปลูกวาดภาพเพราะอะไรเพราะว่าเส้นเป็นไงเส้นอาจจะเป็นไง
4: เล็ก
0: เส้นเล็กแล้วก็เส้นชัดไหม
4: ชัด
0: คมชัดใช่ไหมเอาปมมือเพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากเลยนี่คือคำถามนะครับแนวคำตอบของคุณครูมาดูกันครับถ้าเราเลือกดินสอส่วนใหญ่เด็กๆก็จะตอบว่าเพราะถ้าเราวาดรูปวาดภาพผิดเราก็ลบก็แก้ไขใหม่ได้เนาะรวมถึงถ้าเราเลือกปากกาลบไม่ได้แต่เส้นมันคมชัดกว่าไงเส้นคมชัดกว่าดินสอใช่ไหมครับกิจกรรมต่อไปของเราคืออะไรนะครับเป็นสรุปกันบ้างครับให้เด็กๆดูครับจากกิจกรรมนะครับเราสรุปได้ดังนี้ครับเราสามารถเปรียบเทียบความเหมือนได้โดยพิจารณาจากสีรูปทรงขนาดและการใช้งานนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของการเปรียบเทียบความเหมือนนะครับไปดูต่อกันเลยจากกิจกรรมของเรานะครับมาถึงใบงานกันแล้วนะครับใบงานในวันนี้นะครับคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มช่วยกันทำครูจะแจกเป็นใบงานไปให้นะครับก่อนอื่นตอนนี้สิ่งที่คุณครูแจกเด็กๆเอาเก็บลงในตะกร้าให้หน่อยครับสิ่งที่คุณครูแจกไปให้เก็บใส่ในตะกร้าให้คุณครูด้วยเก็บเลยลูกเก็บเลยเก็บให้คุณครูนิดนึงเก็บให้คุณครูนิดนึงนะครับของใครยังเก็บไม่เรียบร้อยมีบ้างไหมมีบ้างไหมครับไม่มีเนาะดีมากครับส่งให้คุณครูด้วยส่งให้คุณครูหน่อยลูกขอบคุณครับดูใบงานกันดีกว่าเด็กๆปมมือ1ครั้ง2ครั้ง1ครั้ง3ครั้งมีเกินเอาละมาดูใบงานของคุณครูกันใบงานที่1เรื่องอะไรเรื่องอะไรครับดูให้ดีเราใช้อะไรดูครับตาใช้อะไรฟังครับหูใช้อะไรในการพูดครับปากถูกต้องยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูใบงานของคุณครูเนี่ยมีทั้งหมด3หน้าครับ มีทั้งหมด3หน้าแล้วเดี๋ยวแจกให้เด็กๆนะครับครับเรามาดูคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทาง

และนักเรียนปลายทางกันนะครับมาเริ่มกันที่คำชี้แจงสำหรับกิจกรรมของนักเรียนนั่นก็คือนักเรียนต้องศึกษาใบงานแล้วก็ตอบคำถามลงในใบงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและออกมานำเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียนเป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มนะครับสำหรับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2ถึง3คนหรือแล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนว่ามีกันกี่กลุ่มนะครับจากนั้นแจกใบงานให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานโดยคุณครูให้นักเรียนพยายามอ่านโจทย์เองหรือคุณครูช่วยอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังและแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนเอาละตอนนี้คุณครูก็ได้ทำการแจกใบงานให้กับเด็กๆในสำหรับโรงเรียนวังไกลกังวลเรียบร้อยนะครับก็ต้องรบกวนสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางดาวน์โหลดนะครับที่ www.dltv.ac.thแล้วก็มาแจกให้กับเด็กๆด้วยนะครับในแต่ละกลุ่มมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับใบงานที่1ในข้อที่1นะครับในเรื่องของดูให้ดีใบงานที่1ข้อ1เขียนว่าอย่างไรเด็กๆอ่านได้ไหมครับให้ทำการทำลายเขียนเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมลูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าส่วนต่างๆที่สัตว์ชนิดนั้นมีเรามีสัตว์อยู่ด้วยกันกี่ชนิดครับตัวแรกคือวัวครับตัวที่สองและตัวที่สามแกะเดี๋ยวเด็กๆร่วมการคิดภายในกลุ่มนะครับและใส่เครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมนะครับในสี่เหลี่ยมในช่องสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างครับคำแรกเลยคือหูสองเขาสามขาสี่ตาและห้าหางใส่เครื่องหมายถูกที่สัตว์ชนิดนั้นมีนะสัตว์ชนิดนั้นมีนะครับต่อไปครับข้อที่สองครับจากข้อที่หนึ่งจากข้อที่1หรือใบงานข้อที่1ใบงานใบแรกนะครับเขียนเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าส่วนของร่างกายที่สัตว์ทั้ง3ชนิดมีเหมือนกันต้องมีเหมือนกันนะครับตัวเดิมเลยวัวม้าและแกะมีอะไรที่เหมือนกันนะครับในสี่เหลี่ยมหูเขาขาตาและหางเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมหน้าส่วนของร่างกายหน้าส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆต้องใส่เครื่องหมายถูกให้ถูกต้องนะครับดูกันต่อข้อที่3ครับมีสัตว์อื่นอีกหรือไม่ที่มีลักษณะเหมือนข้อ2ครับมีสัตว์อื่นอีกหรือไม่ที่มีลักษณะเหมือนข้อ2ก็คือมีหูมีขามีตาและต้องมีหางครับเด็กๆก็เขียนไปครับ1ชนิดเนาะ1ชนิดนะครับสัตว์อะไรก็ได้ที่มีหูมีขามีตาและมีหางและข้อสุดท้ายข้อที่4ครับบอกส่วนของร่างกายที่มีในสัตว์แต่ละชนิดโดยทำเครื่องหมายถูกลงในตารางนะครับสัตว์แต่ละชนิดส่วนของร่างกายมีอะไรบ้างครับตาหูเขาหางไม่มีขา2ขา4ขาครีบและปีกยกตัวอย่างปลาทองปลาทองมีตาไหมมีก็ใส่เครื่องหมายถูกนะครับปลาทองมีเขาไหมไม่มีต้องใส่ไหมไม่ต้องในลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆไปทำใบงานใบกิจกรรมกันครับไปลงมือกันเลยเอาทำเลยเด็กๆช่วยกันดูครับช่วยกันดูช่วยกันคิดเนาะวัวเนี่ยมีอะไรบ้างให้ใส่เครื่องหมายถูกไปใบแรกก่อนลูกใบแรกก่อนใบแรกก่อนช่วยกันดูอ่ะช่วยกันเลยลูก

0: อ่ะเด็กๆช่วยกันดูเนาะในกลุ่มนะมาดูมาช่วยกันหัวมีหูไหมถ้ามีก็ขีดเลยลูกใส่เครื่องหมายถูกเลยครับเก่งมากอ่ะช่วยกันดูอะไรอีกครับเขาโอ้มีเขาไหมลองดูดิมีไหมโอ้ถ้ามีใส่เครื่องหมายถูกเลยครับทำเลยลูกทำเลยตัวแทนกลุ่มนะช่วยกันช่วยกันตัวแทนกลุ่มครับใส่เครื่องหมายถูกเลยวัวมีหูไหมนี่สีดำดำเนาะขีดถูกเลยขีดเครื่องหมายถูกเลยใส่เครื่องหมายถูกมีข่าวไหม
1: ไม่ใช่
0: นี่มีข่าวมีขาไหมมีขาก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปมีหางไหมลูกโอ้มีนี่ไง
1: แล้วแกมีหาง
0: ถูกต้องอ่ะทีนี้มาดูม้ากันบ้างม้า
1: ม้าเ
0: ลยอ่ะเหมือนกันเลยดูว่ามีไหมนี่มีไหมเนี่ยหางมีหางด้วยลูกมีหางด้วยเนี่ยเห็นไหมมีหางด้วยเขาก็มีนี่เห็นไหมมีหมดเลยใครทำเรียบร้อยแล้วใบงานข้อที่1ให้เด็กๆเปิดไปหน้าต่อไปเลยนะครับทำใบงานหน้าต่อไปเลยเด็กๆช่วยกันทำเลยลูกช่วยกันทำนี่มีเข่าไหมลูกมีเข่าไหมมีเข่าด้วยหางมีไหมแม่มีสายไปมีหูไหมมีหูมีเข่าไหมม้ามีเข่าไหมไม่มีก็ลบออกลูกไม่มีลบออกนะอย่าลบด้วยครับมีอย่างลบไหมอย่าลบเลยลบเด็กๆดูข้อที่2เปิดไปใครเสร็จเรียบร้อยแล้วดูข้อที่2ครับข้อที่2จากข้อ1เขียนเครื่องหมายถูกนะครับลงในสี่เหลี่ยมนะครับหน้าส่วนของร่างกายที่สัตว์ทั้ง3ชนิดนั้นมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันข้อที่2ดูซิมีอะไรเหมือนกันบ้างมีอะไรมีหูมีเหมือนกันไหมเหมือนกันก็ขีดมีไหมอะไรม้าไม่มีขาวใส่ไหมไม่ต้องเขียนเครื่องหมายถูกลงไปขามีขาเหมือนกันไหมมีอะไรเหมือนกันอีกครับแล้วก็มีอะไรเหมือนกันอีกมีหางข้อนี้ไม่ยากครับข้อ2ไม่ยากใครที่ข้อ2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูข้อที่3ข้อที่3เด็กๆคิดว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่มีเหมือนข้อ2ก็คือมีหูสัตว์อะไรบ้างที่มีหูมีอะไรอีกมีขามีตาแล้วก็มีหางมีสัตว์อะไรบ้างครับทราบไหมถ้าทราบเขียนลงไปเลยถ้าทราบเขียนลงไปอีกหน้าเสร็จหรือยังหน้าเรียบร้อยอย่างเขียนลงไปลูกตัวอะไรหรือสัตว์อะไรที่ตรงนี้เขียนข้อ3ก่อนลูกมีหูมีครับมีขามีตามีหางเขียนตรงนี้ก่อนลูกสัตว์อะไรลูกวิชาเทคโนโลยีเรียกง่ายอันนี้อะไรที่มีแมวไหมแมวมีไหมแมวมีหูมีขามีตามีหางไหมเขียนลงไปก็ได้ลูกไม่ใช่ลูกให้เขียนชื่อลงไปลูกเขียนแมวได้ไหม
2: เขียนได้
0: เขียนลงไปลูกเขียน
2: ได้แมวตัวนี้
0: เขียนลงไป

0: และอย่าลืมข้อที่4ครับบอกส่วนของร่างกายที่มีในสัตว์แต่ละชนิดโดยทำเครื่องหมายถูกนะครับหรือเขียนเครื่องหมายถูกลงในตาราง
1: นี่เราวอแหวนลูกวอแหวนเขียนวอแหวนตรงนี้ด้วยลูกวอแหวนวอแหวนนี่ไม่ต้องลบสรุปเขียนวอแหวนต่อไปเขียนวอแหวนต่อไปเก่งมากครับหาคำตอบตรงนี้เลยดูสิปลาทองมีตาไหมถ้ามีก็ทำเครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายถูกลงไปมีหูหรือเปล่าเดี๋ยวลองคิดสิมีหูหรือเปล่าปลาทองมีเขาไหมไม่น่ามีเนาะปลาทองมีขาไหมลูกปลาทองมีขาไหม
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีไม่มีช่วยกันคิดเลยเห็นไหมกลุ่ม4เนี่ยคิดช่วยกันคิดยอดเยี่ยมมากอะไรลูกต้องคิดดูปลาเด็กๆคิดว่าปลาเนี่ยได้ยินเสียงกันไหมปลาต้องได้ยินเสียงใช่ไหมเครื่องหมายถูกนะลูกไม่ใช่ตัววีเครื่องหมายถูกนะลูกดูใส่ตรงนี้ลูกใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ลงไปในนี้ลูกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใครมาดูต่อไปคุณครูขอตัวแทนนิดหนึ่งครับหลังจากให้เวลาเด็กๆเยอะแล้วนะครับขอตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน่อยตั้งแต่ใบกิจกรรมแรกนะครับตั้งแต่ใบกิจกรรมแรกโอ้กลุ่ม4พร้อมมากกลุ่ม4กลุ่ม4พร้อมไหมลูกพร้อมนำเสนอข้อ1ไหมมาเลยมาเลยครับมาตัวแทนนำใบกิจกรรมมาด้วยลูกนำใบกิจกรรมมาด้วยเอาข้อ1ข้อเดียวข้อ1ข้อเดียวก่อนมาใครกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยก็ทำไปก่อนนะครับขอไม
2: ้
1: มายืนข้างๆเพื่อนเอาละใบงานที่1เด็กๆไม่ต้องโชว์ก็ได้ลูกบอกมาได้เลยเพราะว่าคุณครูมีใบงานอยู่ด้านหลังแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะบอกหันมองด้านหน้าเลยนะครับใบงานที่1เรื่องดูให้ดีนะครับดูเด็กๆดูวัวของกลุ่มที่4นะครับมีหูไหมเด็กๆบอกว่ามีหรือไม่มีมีหูไหมครับ
3: มี
1: เข่าไหมดูในนี้ลูกที่เราเขียนมามีไหมมีขาไหมวัว
3: มี
1: ตาไหมครับ
3: มี
1: พูดด้วยเนาะมีห่างไหม
3: มี
1: นะครับม้าบ้างม้าในกลุ่ม4บอกว่ามีหูไหม
3: ไม่มี
1: นี่ลูกขีดใส่เครื่องหมายถูกมาสรุปมีไม่มีลูก
3: มี
1: หูมีอะไรครับมีเข่าไหม
3: มี
1: เข่าไหมลูก
3: ไม่มี
1: ขาวมีขาไหม
3: มี
1: ตาไหม
3: มี
1: ห่างไหม
3: มี
1: อัดต่อไปแกะมีหูไหมครับ
3: มี
1: ขาวไหม
3: มี
1: ขาไหมครับ
3: มี
1: ตาไหมครับ
3: มี
1: ห่างไหมครับ
3: ม
1: ียอดเยี่ยมมาเอาปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ยอดเยี่ยม

0: ขอบคุณมากเก่งมากนะครับเก่งมากแล้วเยี่ยมอ่ะกลุ่ม5อ่ะมาลูกกลุ่ม5มานำเสนอข้อต่อไปมานำเสนอข้อต่อไปเด็กๆถือใบงานมาด้านนี้ลูกหันหน้าไปข้างหน้านู้นเดี๋ยวครูจะถามจากข้อที่2เนี่ยขออภัยในข้อที่2จากข้อ1เขียนเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมเนาะหน้าส่วนของร่างกายที่สัตว์ทั้ง3ชนิดมีเหมือนกันมีวัวมีม้ามีแกะวัวม้าแกะมีหูไหมมีเหมือนกันมีเขาเหมือนกันไหมครับ
1: มี
0: เหมือนกันเหมือนกันม้ามีไหมลูก
1: ไม่มี
0: ม้าไม่มีแสดงว่ามีไหมมีเหมือนกันไหมไม่เหมือนมีเขาขออภัยมีขาเหมือนกันไหมครับทั้ง3ตัวมีขาเหมือนกันมีตาเหมือนกันไหม
1: เหมือนกัน
0: มีตาเหมือนกันและมีหางเหมือนกันไหมครับ
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนเก่งมากครับมาใครจะตอบเป็นตัวแทนตอบข้อที่3บ้างข้อที่3เดี๋ยวให้เด็กๆตอบพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวเวลาไม่ทันเนาะจะให้ตอบพร้อมกันนะครับสำหรับในข้อที่3นะครับเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยคิดว่าอะไรครับคิดว่าอะไรครับอะไรที่มีหูมีขามีตาและมีหางบ้างมีอะไรบ้างอะไรที่มีหูมีตามีขาและมีหางบ้างปลาไม่มีหูปลามีหูให้เห็นไหมไม่มีครีบกับปีกลูกมีไหมลูกมีไหมตอบสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆก็ได้มีอะไรบ้างครับที่มีหูมีขามีตามีหางแมวเพื่อนเราตอบมาว่าแมวแล้วมีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรครับสุนัขไหมสุนัขไหมสุนัขครบไหมสุนัขมีหูมีขามีตามีหางไหมสุนัขก็ครบนั่นเองนะครับหลังจากที่เด็กๆลงมือทำเสร็จเรียบร้อยเรามาดูเฉลยเอาล่ะตอนนี้ให้เด็กๆเปิดกลับไปข้อที่1เปิดกลับไปข้อที่1ใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันสำหรับข้อที่1สำหรับข้อที่1เด็กๆเปิดไปหน้าที่1หรือยังเปิดแล้วเปิดหรือยังครับเปิดแล้วเด็กๆเตรียมนะเฉลยพร้อมกันเฉลยพร้อมกันข้อที่1วัวมีหูมีขามีขามีตาและมีหางนะครับเด็กๆดูและตรวจคำตอบไปด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยในข้อในภาพที่2ม้ามีหูไหมมีเข่าไหมไม่มีเข่าเนาะแสดงว่าเราใส่เครื่องหมายถูกไหมครับไม่ต้องใส่ลงไปนะครับมีขาไหมมีตาไหมมีหางไหมครับมีต่อไปแกะมีหูไหมครับมีขาไหมเอ่ยมีขาไหมมีตาไหมครับมีหางไหมเอ่ยมีเก่งมากข้อที่2ครับจากข้อ1เขียนเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าส่วนของร่างกายที่สัตว์ทั้ง3ชนิดมีเหมือนกันทั้งวัวม้าและแกะมีหูไหมครับมีวัวม้าและแกะเขาเหมือนกันไหมไม่มีไม่ต้องใส่ลงไปนะครับวัวม้าและแกะมีขาเหมือนกันไหมมีวัวม้าและแกะมีตาเหมือนกันไหม
2: ม
0: ียอดเยี่ยมมากวัวม้าและแกะ

0: มีหางเหมือนกันไหมมีเหมือนกันยอดเยี่ยมมากต่อไปข้อที่3สัตว์ที่นอกเหนือจากที่เราได้เรียนรู้กันไปมีอะไรที่เด็กๆพอจะตอบได้บ้างไหมครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ยินว่าเพื่อนของเราตอบมาว่าแมวใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นกวางสุนัขแมวกระต่ายที่มีเหมือนข้อที่2ก็คือมีหูมีขามีตามีหางนะครับและข้อที่4บอกส่วนของร่างกายที่มีในสัตว์แต่ละชนิดโดยทำเครื่องหมายถูกโดยทำเครื่องหมายถูกลงในตารางปลาทองอ่ะมาดูซิปลาทองมีอะไรบ้างมีตามีหูมีหูด้วยนะไม่งั้นเขาไม่ได้ยินนะครับมีหูนะครับมีหางไม่มีขาแล้วก็มีครีบมีตาลูกมีตาตุ๊กแกล่ะมีตามีหูมีหางมีเข่าไหมไม่มีนะแล้วก็สี่ขากบครับตาหูแล้วก็สี่ขามีสี่ขาจมูกไม่ได้ถามลูกจมูกไม่ได้ถามเนาะแล้วก็นกพิราบนกพิราบมีอะไรครับมีตามีหูมีหางเห็นไหมมีหางมีหางนะครับมีหางมีกี่ขาครับสองขาแล้วก็มีอะไรอีกมีปีกเก่งมากเลยนะครับนี่คือคำตอบที่เราร่วมกันเฉลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาละลำดับต่อไปนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงกันแล้วครับเป็นเรื่องของการสรุปบทเรียนนะครับมาดูบทบาทของนักเรียนและคุณครูปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนนะครับให้นักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางก็คือคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการสรุปจากคำถามและคุณครูเนี่ยสรุปผลอีกครั้งให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะครับมาดูคำถามของคุณครูคำถามมีอยู่ด้วยกัน2ข้อครับข้อที่1ได้เห็นภาพอะไรครับนมนมมีนมรสอะไรบ้างช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่คำถามครับหากนักเรียนต้องการซื้อนมกล่องโดยมีนมรสสตรอเบอรี่กับนมรสช็อกโกแลตคำถามครับทั้ง2รสมีอะไรที่แตกต่างกันนักเรียนจะเลือกซื้อนมรสใดเพราะเหตุใดอ่ะใครอยากจะตอบอ่ะตัวแทนกลุ่มหนึ่งก่อนลูกคำถามก็คือทั้งสองรสมีอะไรแตกต่างกันลูก
1: รสชาติค่ะ
0: รสชาติแตกต่างกันนะครับแล้วนักเรียนจะเลือกซื้อนมช็อกโกแลตหรือสตรอเบอรี่ลูกถ้าเป็นเด็กๆถ้าเป็นนักเรียน
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าหวานหวานเปรี้ยว
0: หวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากขออีกสักหนึ่งกลุ่มอ่ะกลุ่มสองกลุ่มสองลุกขึ้นยืนเลยลูกลุกขึ้นยืนอ่ะคำถามก็คือทั้งสองรสมีอะไรแตกต่างกัน
1: รสชาติ
0: รสชาติแตกต่างกันถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกซื้อรสอะไรลูก
1: สตรอเบอรี
0: ่รสสตรอเบอรี่เพราะว่าม
1: ันหวานดี
0: มันหวานแล้วมันอะไรอีกมันอร่อยไหม
1: อร
0: ่อยอ่ะปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากเลยมีใครเลือกรสช็อกโกแลตบ้างไหมตรงนี้เลยใกล้ๆลุกขึ้นยืนลูกเลือกรสช็อกโกแลตเพราะอะไรลูก
1: มันอร่อย
0: เพราะมันอร่อยดีมากปรบมือให้เพื่อนด้วยมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูก็คือมีรสชาติที่แตกต่างกันนะครับหรืออาจจะมีสีที่แตกต่างกันเนาะรสสตรอ

0: บอรี่สีอะไรลูกสีชมพูใช่ไหมครับแล้วรสช็อกโกแลตล่ะสีออกน้ำตาลน้ำตาลหรือสีดำนะครับและอีกคำถามหนึ่งก็คือนักเรียนจะเลือกซื้อนมรสใดนะครับคุณครูให้แนวคำตอบว่าเลือกนมรสสตรอเบอรี่เพราะมีกลิ่นหอมผลไม้รวมถึงเลือกนมรสช็อกโกแลตเพราะว่ามีรสชาติอร่อยรสชาติเข้มข้นนั่นเองขออีกหนึ่งคำถามสุดท้ายถ้านักเรียนจะเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างนักเรียนจะต้องพิจารณาจากอะไรอย่างที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูไปแล้วนะครับต้องพิจารณาจากอะไรครับถ้าเราจะเปรียบเทียบสมมุติว่าเปรียบเทียบปากกากับดินสอเนี่ยนะครับเด็กๆจะดูที่อะไรลูกเปรียบเทียบลักษณะการใช้งานใช่ไหมแล้วอะไรอีกอาจจะมีสีที่เป็นไงแตกต่างกันหรือว่าขนาดเป็นไงเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันนกแนวคำตอบของคุณครูก็คือมีลักษณะที่แตกต่างนะครับหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับรวมถึงรูปทรงนะครับคล้ายๆกับทรงกระบอกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นดินสอหรือปากกาก็จะมีลักษณะรูปทรงที่คล้ายกันรวมถึงสีอาจจะคล้ายกันขนาดเป็นต้นนั่นเองนะครับเอาล่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับคำถามนะครับวันนี้คุณครูให้เด็กๆไปทำแบบประเมินตนเองด้วยนะครับเป็นแบบประเมินตนเองในข้อที่1กับข้อที่2คุณครูไปทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับในข้อที่1ก็คือบอกได้ว่าเปรียบเทียบความเหมือนของสิ่งต่างๆจากอะไรและข้อที่2ครับเปรียบเทียบส่วนของร่างกายที่มีเหมือนกันของสัตว์นั่นเองนะครับให้นักเรียนนั้นระบายสีลงในรูปดาวนะครับตามระดับที่ทำได้นะครับ3ดาวฉันทำได้ดี2ดาวฉันทำได้บ้าง1ดาวฉันยังทำไม่ได้และใส่เครื่องหมายถูกหรือเขียนเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนะครับและสุดท้ายครับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเรื่องความเหมือนและความแตกต่างในชั่วโมงที่2ครับและสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานครับเป็นใบงานที่2ครับเรื่องเหมือนหรือต่างและใบงานที่3ครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องใช้อะไรดีนะครับเอาล่ะครับวันนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างกิจกรรมของคุณครูที่ให้เด็กๆทำเนี่ยเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เยอะสนุกไหมเอ่ยสนุกสนานกันนะครับในสัปดาห์หน้าเราก็ยังมีกิจกรรมที่สนุกแบบนี้กันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ
1: นักเรียน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟัง

0: หรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กิน

และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับคุณครูมีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับก็จะต่อจากครั้งที่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะมีใครพอจะจำได้บ้าง1ถึง5และอะไรครับ0เยี่ยมๆมาปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยจากครั้งที่แล้วเราสามารถบอกจำนวนได้โดยวิธีการอะไรนะวิธีการนับดังนั้นเรื่องวันนี้จะเป็นชั่วโมงที่2นะครับจะมาต่อจากครั้งที่แล้วเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับเดี๋ยวเราอ่านตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรื่องวันนี้ที่คุณครูมานำเสนอนะครับได้แก่เรื่องการนับ
1: การน
0: ับ เด็กๆอ่านตามเลยเด็กๆปลายทางด้วยนะครับการนับ
1: การน
0: ับ และแสดงจำนวน
1: หนึ่งถ
0: ึ
1: งห้า
0: และศูนย
1: ์
0: เอาละครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในชั่วโมงที่เท่าไหร่ครับชั่วโมงที่2ต่อจากครั้งที่แล้วคราวนี้แหละครับคุณครูมีคำถามครับว่าเด็กๆคิดว่าความรู้ที่จะได้รับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการนับและแสดงจำนวนเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันเราคิดว่าทำอะไรได้บ้างครับทำอะไรได้นะบอกจำนวนของอะไรนะลูกของแกเมื่อสักครู่นี้กี่ตัวนะครับหันษาบอกว่ามีแกะ2ตัวเราสามารถใช้การนับและแสดงจำนวนบอกทำไมครับจำนวนของแกะแล้วถ้าแสดงจำนวนใช้นิ้วได้ไหมครับ
1: ใช้
0: กี่นิ้วเอ่ยเอาโหไหนนะ2นิ้ว2นิ้วทำไงเอ่ยสู้ๆใช่ไหมสู้ๆเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยนะครับเด็กๆปลายทางทันไหมครับแสดงจำนวนของแกะตามที่ใครนะน้องหันษาใช่ไหมครับบอกมามีอะไรอีก
2: ไม่
0: อะไรนะ

โอ้โหมีกี่ตัวนะพยัญชนะเนี่ย44ตัวก็สามารถทำไมครับใช้บอกแล้วก็แสดงจำนวนได้นะครับใช้เลข44แต่เด็กๆอาจจะยังเรียนไม่ถึงนะครับแต่เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับจำนวนก็จะไปถึงอย่างแน่นอนเอาละครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราเรียนทำไมครับ1ถึง5และก็0กันก่อนนะครับจุดประสงค์ในนั้นเด็กๆเรียนไปแล้วใช่ไหมครับจะได้อะไรก็คือเด็กๆจะต้องนับและแสดงจำนวนนับ1ถึง5และ0ได้นะครับเอาละครับก่อนอื่นเราต้องมาทวนกันก่อนรู้ไปแล้วว่าวันนี้จะเรียนอะไรเพื่ออะไรขอทวนข้อตกลงทำไมครับในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันก่อนยังจำได้ไหมเอ่ยครับเด็กๆปลายทางนะครับยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยครับ2อะไรนะ2อะไรนะเดี๋ยวเรามาเยี่ยมเดี๋ยวเรามาทวนไปพร้อมกันเลยอันดับแรก2ตาต้องทำไมนะครับ2ตาดูที่คุณครูนั่นเองนะครับต่อไป2ชี้ไปที่อะไรนะชี้ไปที่หูสมองชี้ไปที่สมองเตือนหน่อยว่าใช้สมองคิดอย่างมีต้องมีสติรวบรวมสติไว้ด้วยนะครับเอาละครับไม่เข้าใจดังนั้นเด็กๆไม่เข้าใจสามารถที่จะยกมือนะครับสอบถามได้ส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะยกมือสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาละครับกลับบ้านต้องทำไมต้องฝากนะครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกลับบ้านต้องไปทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนรู้ในแต่ละวันนั้นความรู้เราก็จะแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรียนรู้อย่างสุดท้ายทำไมครับเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆปลายทางพร้อมไหมเอ่ยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3 2ตาอู้2หูฟังสมองมีไม่เข้าใจให้กลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้ประเมินตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยนะครับเอาเลยครับดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยถ้าใครพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเอาเลยครับคราวนี้นะครับตั้งใจมาดูที่คุณครูแม็กเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนนะครับจำนวน1ถึง5นะครับแล้วก็0ที่เราเรียนรู้กันไปยังจำได้ไหมเอ่ยจำนวนนับเริ่มจำนวนนับเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะเริ่มที่1ก่อนดังนั้นเวลาเรานับไม่ว่าจะนับจำนวนใดๆก็ตามนะครับเงียบก่อนนั้นต้องตั้งใจทำไมครับต้องใช้2หูฟังก่อนแล้วนะครับใช้2หูฟังใครยังไม่ใช้2หูฟังนะเอาละครับจำนวนนับจากที่เด็กๆได้เรียนไปวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วด้วยเราก็จะใช้ทำไมครับการนับแล้วก็แสดงจำนวนตัวอย่างเช่นดอกไม้กี่ดอกครับดอกไม้1ดอกหันษาครับดอกไม้กี่ดอกนะ1ดอกดังนั้นเราทำไมครับสามารถบอกจำนวนได้ด้วยวิธีการนับก็นับเลยนับเท่าไหร่ครับนับ1อ้าวนับพร้อมกัน1อีกครั้งนึง1 1 1เสียงสุดท้ายลงที่1แสดงว่ามีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกครับ1ดอกคุณครูแม็กหยิบเพิ่มหยิบเพิ่มปิ๊งเป็นเท่าไหร่นะโอ้โหบางคนตอบได้ทันทีเลยว่ามีดอกไม้เท่าไหร่นับพร้อมกันหน่อยอีกครั้งหนึ่ง1แล้วก็อะไรครับ2เสียงสุดท้ายลงที่เท่าไหร่ครับ2แสดงว่ามีดอกไม้ทั้งหมด2ดอกหยิบเพิ่มอีกหยิบเพิ่มอีกดอกไม้กี่ดอกครับเนี่ยตอนนี้บางคนบอกได้ทันทีเลยใช่ไหมครับไม่เชื่อตรวจสอบความเข้าใจหน่อยนับพร้อมกันนะครับ1 2 3เสียงสุดท้ายลงที่3

0: แสดงว่ามีดอกไม้ทั้งหมด3ดอกนะครับเอาละครับไม่ยากเลยหยิบเพิ่มอีก1ดอกปิ้งเป็นเท่าไหร่แล้วนะช่วยนับหน่อยช่วยนับหน่อยโอ้โหดอกไม้4ดอกอีกครั้งหนึ่ง1 2 3เยี่ยมมากเลยเสียงสุดท้ายลงที่แสดงว่ามีดอกไม้ทั้งหมด4ดอกอ่ะโหอันเนี้ยคือการนับเห็นไหมครับเด็กๆนับแล้วก็บอกจำนวนได้นะครับอีก1ดอกหน่อยเป็นเท่าไหร่แล้วครับเป็น5ดอกนับพร้อมกันหน่อยตรวจสอบ1 2 3 4 5ดังนั้นดอกไม้5ดอกใช่ไหมครับเสียงสุดท้ายลงที่5นั้นดอกไม้มีจำนวนทั้งหมดกี่ดอกนะ5ดอกยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากเด็กๆปลายทางก็ทำไมครับทำได้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับนั้นการนับเราก็จะสามารถที่จะทำให้ทำไมครับบอกจำนวนได้นั่นเองนาวาครับดอกไม้คุณครูแม็ก5ดอกเห็นไหมครับเราทำไมครับท่านครูแม็กเอาออก1ดอกละ
1: 4
0: ไม่มีดอกไม้อยู่ในมือแล้วเลยแสดงว่าตอนนี้ครูแม็กมีดอกไม้กี่ดอกครับ0ดอกเห็นไหมครับยากไหมเนี่ยวันนี้ไม่ยากเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มใช้การแสดงจำนวนฟังดีๆนะการแสดงจำนวนเช่นดอกไม้เหมือนเดิม1ดอกใช้นิ้ว1นิ้วจำนวนเท่ากันไหมครับ1ดอกแต่วันนี้คุณครูแม็กมีตัวนับด้วยเดี๋ยวคุณครูแม็กจะใช้ตัวนับนะครับทำไมครับใช้แทนจำนวนของดอกไม้ดอกไม้กี่ดอกนะ1ดอกใช้ตัวนับ1ตัวนั้นถ้าเด็กๆปลายทางนะครับไม่มีตัวนับโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเด็กๆสามารถใช้อุปกรณ์อื่นแทนอาจจะเป็นฝาขวดน้ำนะครับเดี๋ยวคุณแม็กยกตัวอย่างให้ดูนะครับอาจจะใช้ฝาขวดน้ำแทนได้นะครับแสดงจำนวนของดอกไม้เท่าไหร่ครับ1ดอกยากไหมครับไม่ยากเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับที่สไลด์ PowerPoint กันเลยครับเอาละทบทวนจำนวน1ถึง5เมื่อกี้นี้เป็นของจริงดอกไม้คราวนี้เป็นภาพบ้างมีดอกไม้กี่ดอกครับไหนขอดู1 1 1 1ไหนชูนิ้วหน่อยชูนิ้วหน่อยแล้วถ้าจากภาพนี้ให้เด็กๆหยิบฝาขวดน้ำที่อยู่เด้อๆๆๆฟังก่อนนะฮะหยิบฝาขวดน้ำเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ตัวแทนคนไหนที่ตั้งใจเรียนนิ่งตั้งใจฟังเดี๋ยวจะให้เป็นตัวแทนกลุ่มแต่ถ้าทุกคนตั้งใจทำจะให้ทุกคนทำพร้อมกันนั้นจะให้เด็กๆเนี่ยหยิบฝาขวดน้ำเท่ากับจำนวนของดอกไม้อ้าวพร้อมหรือยังครับ
1: พร
0: ้อมแล้วหยิบฝาขวดน้ำได้เลยครับใจเย็นๆเอาวางไว้บนโต๊ะเอาวางไว้บนโต๊ะเดี๋ยวให้เพื่อนเลื่อนให้ได้นะครับลูกเสร็จแล้ววางไว้บนโต๊ะครับลูกเดี๋ยวดูนะกลุ่มไหนที่ไม่ฟังเหมือนเดิมนะขออนุญาตเก็บอุปกรณ์นะครับนั้นเรามีข้อตกลงเอาฝาขวดน้ำวางไว้บนโต๊ะครับเอาไว้หน้าตัวเองเลยแล้วกอดอกไว้นะครับลูกไหนดูซิวางฝาขวดน้ำแล้วกอดอกไว้เลยวางไว้เลยครับกัปตันวางไว้เลยครับแล้วกอดอกเลยตังๆครับกอดอกเลยคราวนี้ทุกคนทำไมครับหยิบฝาขวดน้ำมาวางไว้หน้าตัวเองแล้วดอกไม้กี่ดอกนะลูกเราใช้ฝาขวดน้ำกี่ฝาแทนนะครับ1เพื่อแสดงจำนวนเห็นไหมครับแสดงว่าเรามีจำนวนเท่ากันหรือยังครับตอนนี้เท่าหรือยังเท่าแล้วตอนนี้เก็บฝากลับเข้าที่ไม่ใช้เสียงนะเก็บฝากลับเข้าที่เลยเอาละ เดี๋ยวจะดูซิกลุ่มไหนจะได้โดนเก็บอุป

0: ก่อนนะอ้าวใส่เลยครับฝากให้เพื่อนใส่ได้เลยครับฝากเพื่อนได้เลยครับถ้าใครพร้อมแล้วเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือจับเอวมองมาที่ครูแม็กต่อนะครับคราวนี้ถ้าเป็นดอกไม้นะครับ3ดอกบ้างก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราก็จะใช้เท่าไหร่ครับกี่ฝานะ3ฝาแทนจำนวนของดอกไม้อันนี้คือในเรื่องของการแสดงจำนวนเห็นไหมครับดอกไม้มีกี่ดอกนะนับพร้อมกันหน่อย1 2 3เสียงสุดท้ายลงที่3แสดงว่ามีดอกไม้ทั้งหมด3ดอกไม่ยากไม่ยากไปต่อนะครับคราวนี้อุปกรณ์เพิ่มเติมวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้เพิ่มคือตัวนี้แหละเขาเรียกว่ากรอบ5อ้าวพูดตามเด็กๆปลายทางด้วยนะครับกรอบ5
1: กรอบ5
0: กรอบ5
1: กรอบ5
0: ทำไมถึงเรียกกรอบ5เขามีกี่ช่องล่ะครับมีกี่ช่องเอ่ยดังนั้นนะครับกรอบ5ตัวนี้อ้าวเด็กๆนับพร้อมกันหน่อยมีกี่ช่อง1
1: 2 3
0: 4 5มี5ช่องคราวนี้นะครับมี5ช่องแล้วเราจะเอาตัวนับไปวางเพื่อแสดงจำนวนนะนั้นถ้าจำนวน1เราก็วางตัวนับกี่ตัวครับ
1: 1
0: ถ้า2ล่ะ
1: 2
0: นะครับนั้นกรอบ5ตัวนี้เราสามารถที่จะไหมครับใช้ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการนับได้นั่นเองยากไหมครับเนี่ยเด็กๆคิดว่าทำได้ไหมเดี๋ยวคุณครูแม็กจะแจกอุปกรณ์แต่มีกติกาอยู่ว่าถ้าคู่ไหนไม่ฟังคำสั่งขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ตกลงไหมครับดังนั้นทุกคนจะได้กรอบ5คู่ละ1แผ่นตัวนับคู่ละ5ตัวและเดี๋ยวเราจะมานับและแสดงจำนวนเพื่อทำไมครับวางตัวนับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเดี๋ยวจะแจกแบบนี้นะครับคู่ละเท่าไหร่นะคู่ละ1นะครับดังนั้นเด็กๆปลายทางนะครับสามารถที่จะเตรียมกรอบ5นะครับเพื่อใช้ในเรื่องของการนับแล้วก็แสดงจำนวนไปได้เลยนะครับเดี๋ยวแจกเลยนะครับเดี๋ยวคนไหนที่เพื่อนไม่ข้างๆไม่ได้มาเดี๋ยวทำคนเดียวนะครับขอวางไว้ตรงกลางเลยตรงกลางทั้งคู่เลยวางไว้ครับวางไว้นิ่งๆเลยส่งให้เพื่อนหน่อยครับคู่ละ2คนแจกกรอบ5ส่งให้หังสาคู่ละค่ะลูกคู่ละทำด้วยกันส่งให้อันนาครับวางไว้ด้านหน้าทำด้วยกันทำด้วยกันพร้อมแล้วเด็กๆครับสองหูฟังเดี๋ยวน้องทำคู่กันนะคะคู่กับมะลิอะตอมคู่กับมะลิเลยค่ะไหนคู่ไหนวางไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มนั้นถ้าเด็กๆไม่ทำตามข้อตกลงกติกาเดิมนะครับถ้าเด็กๆไม่ฟังขออนุญาตเก็บอุปกรณ์วางไว้เลยค่ะอะตอมวางไว้ตรงกลางเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งแล้วก็กอดอกครับกอดอกครับตั้งๆคราวนี้นะครับคุณครูนะครับจะให้เด็กๆนะครับนับและแสดงจำนวนอันดับแรกจำนวนอะไรเอ่ยครับมีใครอ่านออกคำนี้คำนี้หอนออึงอหนึ่งไม่เอกอันนี้คือจำนวน1เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูแม็กมีรูปอะไร รูปอะไรครับเนี่ย
1: ไม้บรรท
0: ั
1: ด
0: รูปอะไรนะ
1: ไม้บรรท
0: ั
1: ด
0: ไม้บรรทัดจำนวนเท่าไหร่ครับ1ให้เด็กๆหยิบฝาขวดน้ำวางลงที่กรอบ5เอาเลยครับลงมือเอาละคนไหนวางเสร็จแล้ววางเสร็จแล้วกอดอกไว้เลยเท่ากับจำนวนไม้บรรทัดนะเท่ากับจำนวนไม้บรรทัดนะไม้บรรทัดมีเท่าไหร่ครับลูกแสดงว่าอ้าวฟังนะอ้าวหันกลับมาฟังให้เด็กๆวางตัวนับดังนั้น2คนต้องช่วยกันดูวางตัวนับแค่กี่ตัวครับกี่ตัวครับดังนั้นในกรอบ5นี้จะมีตัวนับแค่1ตัวเพื่อแสดงจำนวนอะไรนะไม้อะไรนะไม้บรรทัดไหนลองดูสิครับเพื่อนด้านข้างวาง1หรือเปล่าช่วยตรวจสอบหน่อยวางเท่าไหร่ครับวางเท่าไหร่วาง1ตัวอันนี้1หรือเปล่านะอันนี้1หรือเปล่าอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่เอ่ย1ครับคราวนี้ดูต่อลองดูนะจะเห็นได้ว่ามีการวางฝาขวดน้ำเอ๊น้องแก้มฟังคุณครูแม็กอยู่หรือเปล่านะจะเห็นได้ว่าไม้บรรทัดจำนวนเท่าไหร่ครับลูก1อันเด็กๆก็วางฝาเท่าไหร่ล่ะ1ฝาลองตรวจสอบสิครับถูกหรือเปล่าเอ่ยเอาไปต่อมีไหนมีใครวางแบบครูแม็กยกมือไหนใครไม่เหมือนไม่เป็นไรนะไม่เหมือนไม่เป็นไรเนี่ยขอดูหน่อยกำลังจะเฉลยเลยมีไหมครับมีใครที่ไม่ได้วางแบบนี้โอ้มีด้านหลังใช่ไหมครับวางตรงกลางใช่ไหมครับแต่มีกี่ฝา1ฝาจะกำลังจะให้เด็กๆ ดูว่านอกจากฝาที่วางไว้แบบนี้อ้าวปรบมือ1ครั้งเดี๋ยวขอดูคู่ไหนก่อนขออนุญาตเก็บอุปกรณ์สำหรับบางคู่ที่ยังไม่ฟังเราตกลงแล้วนะครับดังนั้นตัวอย่างเพิ่มเติมวางแบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมได้เปล่าได้ไหมมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับลูกเพราะเราจะนับเฉพาะช่องที่มีตัวนับเท่านั้นอันนี้นับเท่าไหร่ครับวางแบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ล่ะเราสามารถวางได้หลากหลายรูปแบบเลยบางคนอาจจะวางแบบนี้บางคนอาจจะวางแบบนี้ยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากดังนั้นอันนี้คือตัวอย่างของการวางจำนวนเท่าไหร่นะจำนวน1ไปต่อนะครับเอาฝาออกจากแผ่นกรอบ5นะครับลูกไปต่อฟังคำสั่งดีๆนะต่อไปจำนวนเท่าไหร่ครับลูกจำนวนอ่านตามเด็กๆปลายทางด้วยนะครับสองอสองอีกครั้งครับสองอสองสองอสองเป็นรูปอะไรนะแก้วน้ำกี่ใบครับแก้วน้ำ2ใบให้เด็กๆวางตัวนับตามจำนวนของแก้วน้ำครับได้ไหมครับเด็กๆครับวางให้ครบนะคนไหนคนไหนเสร็จแล้วกอดอกจะได้รู้คุณครูจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้เสร็จแล้วกอดอกรอเลย กอดอกรอเลยนะคะคนไหนเสร็จแล้วขอดูหน่อยค่ะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวแสดงว่าเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเด็กๆลองดูของคุณครูแม็กปิ้งวางวางครบตามจำนวนหรือเปล่าช่วยนับหน่อยดังนั้นวางแล้วต้องนับด้วย1อ้าวช่วยนับหน่อย1เสียงสุดท้ายลงที่2แสดงว่าจำนวนเท่ากันหรือยังครับเท่ากันแล้วอันนี้วิธีการครับเด็กๆครับเราจะนับเราจะไม่นับข้ามไปข้ามมาเราจะนับเรียงกันแล้วฟังที่เสียงสุดท้ายไหนใครวางแบบนี้ขอดูมือหน่อยใช่เปล่าใช่เปล่าไม่ต้องแก้นะมันอาจจะวางแบบอื่นก็ได้ใช่ไหมครับเอามือลงมือลงไหนตัวอย่างเพิ่มเติมวางแบบนี้ได้ไหมครับได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมครับดังนั้นมันสามารถวางได้หลากหลายวิธีอาจจะเป็น2แบบนี้2แบบนี้2แบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเราวางได้หลากหลายช่องเลยเนาะไหนใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้น2ผ่านไหมครับ2ผ่านไหมเอ้ามือลงมือลงเอ้าไปต่อนะครับอีกอันนึงนะครับมี2 อีกรูปแบบนึงมีหลากหลายเลยนะครับอันไหนใครเข้าใจแล้วยกมือผ่านนะครับจำนวน2เอามือลงเอามือจับหูเอามือปิดปากเอามือกอดอกครับไปต่อที่จำนวนต่อไปคือเท่าไหร่ครับลูกคืออ้าวเด็กๆอ่านตามเด็กๆปลายทางด้วยนะครับสอามอสาม
1: สอาม
0: อีกครั้งหนึ่งครับสอามอสาม
1: สอามอสาม
0: เยี่ยมมากเลยจำนวนต่อไปคือจำนวน3เป็นรูปอะไรเราไปดูกันเลยครับเป็นรูปอะไรนะ
1: เ
0: ป็นหนังสือ3เล่มให้เด็กๆวางตัวนับเท่าไหร่ครับตามจำนวนของหนังสืออ้าววางเลยลูกได้ไหมครับเท่าไหร่ครับ3อ้าววางให้ครบเท่าไหร่เอ่ย3น้องก็นับก่อนให้ได้3แล้วก็วางนับสิครับน้องนับให้ครบ3 1 2แล้วก็วางให้ครบ3ถึงไหมลูกเดี๋ยวครูส่งฝาให้ไหนใครเสร็จแล้วกอดอกจะได้เดินดูความฝาให้หน่อยครับลูกจะได้ชัดเจนโอ้โหนี้เรียงเลยมีช่องว่างใช่ไหมโอ้ยมีหลากหลายคราวนี้มี3หลากหลายรูปแบบมากเลยไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วกอดอกจะได้รู้โอเคไปต่ออ้าวไปครับไปต่อเลยนะครับดูของครูแม็กนะปิ้งอันนี้คือสองหูฟังนะครับลูกอันนี้คือการวางเอ๊ะกลุ่มไหนใครจะโดนเก็บอุปกรณ์นะใครจะโดนเก็บอุปกรณ์อันนี้คือการวางตัวนับการแสดงจำนวน3รูปแบบ1คือการวางเรียงกันนั้นถ้าคุณครูแม็กแนะนำนะครับถ้าเด็กๆวางเป็นระเบียบแบบนี้เด็กๆก็จะนับง่ายนะครับเราก็จะนับเรียงกันไปเลยเอาช่วยนับหน่อย1เสียงสุดท้ายลงที่3แสดงจำนวนของหนังสือกี่เล่มนะ3เล่มเอาละครับดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับหน้าตาของเขาวางแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ล่ะครับแบบนี้ล่ะหรือของเพื่อนๆเด็กๆทำไมครับอาจจะวางตามตำแหน่งก็ได้แต่ต้องครบเท่าไหร่ครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอามือลงมือลงนะครับพร้อมที่จะไปต่อหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งโอ้โหเยี่ยมมากนะครับจำนวนต่อไปโอ้ยเดาได้เลยเหรอครับจำนวนอะไรนะอ้าวเด็กๆอ่านตามสออีสีไม่เอกสี
1: ่สออ
0: ีสีไม่เอกสี่เอ๊ตอนนี้กำลังจับตาดูอยู่ว่าจะเก็บอุปกรณ์ใครดีใครจะโดนเก็บอุปกรณ์ดีนะใครจะโดนเก็บอุปกรณ์ดีนาวาครับจำนวนนับต่อไปเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กอีกครั้งหนึ่งครับสออีสีไม่เอกสี
1: ่สออ
0: ีสีไม่เอกสี
1: ่
0: เอาละครับไปดูกันเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรครับรูปอะไรนะ
1: ด
0: ินสอกี่แท่งครับสี่แท่งอ้าวช่วยนับหน่อยช่วยนับหน่อยหนึ่งสองเอ๊ไม่ได้ยินเสียงนับเลย
1: 1
0: 2 3 4ฮะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่ๆต้องมีอะไรครับต้องมีอะไรมีสติเดี๋ยวเรานับพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง1เสียงสุดท้ายลงที่4แสดงว่ามีดินสอกี่แท่งมีดินสอ4แท่งอ้าวเด็กๆวางตัวนับให้ได้จำนวน4เลยครับลูกไหนใครเสร็จแล้วทำไมเลยใครเสร็จแล้วอังกอดอกไว้รอเลยคุณครูจะได้เดินตรวจสอบว่าของใครยังไม่ครบโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากกอดอกรอเลยนะคะเสร็จแล้วคุณครูจะได้รู้ตั้งๆเสร็จหรือยังคะกอดอกรอเลยค่ะเสร็จแล้วเอาละเสร็จหมดทุกกลุ่มเลยลองมาดูนะครูแม็กวางยังไงนะครับปิ้งคราวนี้ช่วยนับหน่อยช่วยนับหน่อยเอามือจับหูเอามือจับหูเอามือปิดปากเอามือปิดปากเอ๊ใครไม่ใช้สองหูฟังนะอ่ะไปต่อนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยครูแม็กนับหน่อยเอาเริ่มครับ1
1: 2
0: 3 4เสียงสุดท้ายลงที่4เห็นไหมครับครูแม็กวางครบถ้วนเด็กๆต้องนับนะครับไม่นับแบบว่า1 2 3 4เราจะไม่นับข้ามไปข้ามมาเราจะนับเรียงลำดับเลยทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะครับไปต่อนะตัวอย่างเพิ่มเติมสองตาดูมาที่นี่นะครับเด็กๆอาจจะวางแบบนี้มีใครวางแบบนี้ไหมครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากมีใครวางแบบนี้ไหมครับมีใครวางแบบนี้อ้าวมือลงหรือใครวางแบบนี้มีไหมครับอ้าวมะลิใช่ไหมมะลิวางแบบนี้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมครับเอาละยากไหมเนี่ยอันนี้ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเด็กๆปลายทางแล้วครับยากไหมยากไหมครับก็น่าจะไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับน่าจะทำได้ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแม็กไปต่อเลยที่จำนวนต่อไปอะไรดีครับโอ้โหเดาได้อย่างแน่นอนเลยหออะไรนะ
1: ห
0: ออาหาไม่โทรเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับหออาหาไม่โทร5
1: หออาหาไม
0: ่
1: โทร
0: 5เอาเลยครับหออาหาไม่โทร5จำนวนต่อไปมีใครคุยแข่งขอเก็บอุปกรณ์ขอเก็บอุปกรณ์นะสำหรับคนที่ไม่ฟังคำสั่งตามข้อตกลงของเราจะเก็บอุปกรณ์ทันทีเลยนะครับ ไปต่อนะครับรูปที่คุณแม็กมานำเส

เสนอวันนี้คือรูปอะไรครับกรรไกรมีเท่าไหร่นับหน่อยอ่ะนับพร้อมกันเสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีกรรไกรเท่าไหร่ครับกี่อันเลย5อันนั้นกรรไกร5อันเด็กๆช่วยวางตัวนับให้ดูหน่อยครับไหนใครวางแล้วอ้าวเสร็จแล้วกอดอกรอเลยพร้อมกับปิดวาจาพร้อมกับปิดวาจานะเสร็จแล้วดูใครยังไม่เสร็จกลุ่ม4เสร็จหมดหรือยังเอ่ยเสร็จหมดแล้วอ่ะดังนั้นเด็กๆครับไม่ยากเลย5แทบจะไม่ต้องนับเลยเพราะมันคือกรอบ5มีกี่ช่องนะครับ5ช่องถ้าบรรจุเต็มนี้ก็แสดงจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับจำนวน5ถ้าไม่เชื่อลองนับตรวจสอบพร้อมกันครับ1 2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5นี่ๆมีคนไม่มีสตินับเกินเอาใหม่นะครับนับพร้อมกันอีกครั้งนึงนั้นเด็กๆต้องใช้สตินะสองตาทำไมครับน้องแก้มน้องแก้มครับน้องแก้มสองตาดูสองหูทำไมครับฟังอ้าวนับพร้อมกันครับ1 2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่าทำไมครับแสดงจำนวนกรรไกรเท่าไหร่เอ่ย5อันแบบนี้ยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับคราวนี้โอ้โหจำนวนอะไรนะจำนวนเท่าไหร่เนี่ยจำนวน0นะครับเอาละครับจำนวน0เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นกล่องช็อครู้จักช็อคไหมครับเอาไว้ใช้เขียนกระดานมีช็อคอยู่ในกล่องเท่าไหร่ครับลูกเท่าไหร่นะ0แสดงว่าในกล่องนี้มีช็อคอยู่0หรือไม่มีช็อคอยู่เลยใช่ไหมครับมีจำนวน0อ้าวช่วยแสดงจำนวน0หน่อยได้หรือยังเอ่ยอ้าวเอากรอบ5วางไว้บนโต๊ะวางไว้บนโต๊ะจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร่นะจำนวนเท่าไหร่จำนวนขอเก็บอุปกรณ์ดีกว่าเดี๋ยวดูคู่ไหนที่ไม่ฟังเลยเมื่อกี้นี้ตอนนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่ครับลูกไม่มีช็อคอยู่ในกล่องเลยก็คือจำนวน0ดังนั้นตอนนี้บนกรอบของเรามีตัวนับไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีตัวนับเลยนะครับเอาละยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับไม่ยากเอาละคราวนี้จะให้เด็กๆเนี่ยฝึกหน่อยนะครับดูภาพปุ๊บตอบปั๊บทันทีเลยปากกามีกี่ด้ามนะดูจากรูปมีกี่ด้ามครับเราก็วางตัวนับเท่าไหร่ลูก1ตัวใช่ไหมกุญแจรถวางกี่ตัวครับโอ้โห1 2ครบหรือยังเอ่ยครบแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอันเนี้ยลูกคางเยี่ยมมากเลยมีเท่าไหร่นะครับลูกคางมีเท่าไหร่นะมี3ก็วางเท่าไหร่ครับลูกวาง3เลยดินสอเท่าไหร่ก็วางเท่าไหร่ครับ4แว่นตามีกี่อันมี5อันก็วางเท่าไหร่ครับสุดท้ายไม่มีอะไรเลยคือต้องวางไหมครับไม่ต้องวางเอาแล้วครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์เอาฝาครูแม็กเก็บทำไมครับเข้าสู่ตะกร้าพร้อมกับตารางกรอบ5เสร็จแล้วฟังคำสั่งนะให้ฝากเพื่อนเลยครับลูกฝากเพื่อนเก็บเลยครับนะครับ

0: เตรียมตัวที่เอาแบบฝึกหัดขึ้นมา
1: แบบฝึกหัดเล่ม
0: เล่มอะไรครับเล่มสีเหลืองคณิตศาสตร์ของคุณครูแม็กนะครับครับก็สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.2 นะครับให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมดังนั้นเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดนะครับไปที่แบบฝึกหัด 1.2 หน้าตาที่เป็นแก้วน้ำแบบนี้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ดินสอและสีขึ้นมาครับเอาดินสอกับสีขึ้นมาเลยอะไรนะคะเดี๋ยวยืมเพื่อนๆได้นะครับใครไม่มียืมเพื่อนๆได้นะครับลูกเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของตัวเองแล้วต้องตั้งใจฟังนะครับให้เด็กๆลงมือทำแบบฝึกหัดทำไมครับสองหูสองหูทำไมนะแต่ยังมีบางคนใช้สองหูไม่ฟังเลยให้เด็กๆนะครับเปิดไปหน้าแบบฝึกหัดที่ 1.2 หน้าที่เป็นแก้วน้ำต่อจากเมื่อวานไหนใครเจอแล้วเดี๋ยวบางคนที่ยังไม่เจอคุณครูช่วยนะครับเจอหรือยังต่อจากเมื่อวานเลยครับไม่เปิดไปนิดเดียวไม่ไกลไม่ไกล
1: หน้านี้เลย
0: ใครเจอแล้วปิดวาจา
1: ข้อความเดียวก็เขียนคำเดียว
0: ใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวอธิบายให้ฟังฝั่งนี้มีใครยังไม่เจอไหมครับเจอแล้วEQ เจอไหมครับคำสั่งต่อไปให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กพร้อมกันเด็กๆครับนับและระบายสี
2: น
0: ับ
2: และระบายส
0: ีในวงกลมให้เท่ากับจำนวนของสิ่งต่างๆดังนั้นเด็กๆต้องก่อนแล้วก็ทำไมครับระบายอะไรนะระบายสีในไหนครับในไหนเอ่ยในวงกลมเดี๋ยวถ้าใครไม่ตั้งใจฟังคำชี้แจงฮันนาครับเดี๋ยวทำผิดนะระบายสีเฉพาะในไหนครับวงกลมให้เท่ากับจำนวนของสิ่งต่างๆดังนั้นก่อนอื่นเด็กๆต้องนับก่อนแก้วน้ำมีเท่าไหร่ครับลูกเด็กๆก็นับเลย1 2จากนั้นเด็กๆก็ทำไมครับระบายสีในไหนครับในวงกลมให้เท่ากับจำนวนของอะไรครับแก้วน้ำเดี๋ยวคุณครูแม็กขออนุญาตนิดนึงนะครับลูกหนึ่งสองสามตามจำนวนไหมครับตามจำนวนไหมเอ่ยเดี๋ยวนี้ไม่สวยงามไม่สวยงามขอแก้นิดนึงเด็กๆก็ทำไมครับค่อยๆระบายเลยขอให้เต็มวงได้ไหมค่อยๆเต็มวงนะนับก่อนนะครับลูกก่อนอื่นต้องนับลงมือเลยครับลงมือเลยครับยืมเพื่อนได้ยืมเพื่อนได้นับนะใช้ความรวดเร็วพยายามระบายให้อยู่ในวงกลมครับลูก1 2 3ครบใครเสร็จแล้วไปหน้าต่อไปใครเสร็จแล้วไปหน้าต่อไป

0: เสร็จแล้วไปหน้าต่อไปเลยครับลูกใครเสร็จแล้วไปรอหน้าต่อไปเหมือนเดิมอะไรนะครับ
1: ระบายเก
0: ินหนูต้องทำไมครับนับก่อนเอาอย่างลบๆครับลูกต้องทำไมครับนับก่อนเห็นไหมครับดังนั้นค่อนข้างจะลบยากเด็กๆต้องระมัดระวังนิดนึงระวังผิดนะลูกได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับนับก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนับก่อนนะคะลูกโอเคดีมากครับดีมาก
1: ไม่ต้องนับเลยทำได้เลย
0: ระวังพลาดนะเด็กๆต้องนับก่อนถึงจะแม่นยำเดี๋ยวผิดเหมือนเพื่อนๆนะครับฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวข้อนี้ลูกใครเสร็จแล้วไปหน้าต่อไปตามครูแม็กเลยนะเหมือนเดิมเลยนับแล้วก็ทำไมครับ
1: ระบาย
0: สีนับและระบายสีเหมือนเดิมเลยก่อนอื่นต้องทำไมครับนับก่อนนับเสร็จแล้วถึงทำไมครับ
1: ระบ
0: ายสีเร่งมือเลยนะครับลูกได้ไหมครับได้ไหมทำได้ไหมเสร็จแล้วมีเพื่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วคนที่เสร็จแล้วไปต่อนะครับใครที่ยังไม่เสร็จค่อยๆตามไปนะนับและระบายสีไปต่อที่อีกหนึ่งหน้านะครับอีกหนึ่งหน้าอะไรนะครับตามมาได้เดี๋ยวอธิบายคนที่เสร็จแล้วก่อนนะครับหน้าต่อไปเป็นสวนสัตว์ให้เด็กๆนับและระบายสีในวงกลมให้เท่ากับจำนวนของสัตว์เด็กๆก็ดูสัตว์ในรูปภาพนกอยู่ตรงไหนนะนกก็อยู่ตรงนี้หนูก็นับเลยให้เท่ากับจำนวนนั่นเองนะครับแล้วก็ระบายสีในวงกลมเช่นเดิมนะครับนกลิงยีราฟช้างเป็ดแล้วก็เด็กๆนะครับเด็กผู้ชายถ้าไม่มีที่อยู่ในภาพก็เป็นจำนวน0นั่นเองนะครับลองลงมือทำดูนะครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับเอาละบางคนบอกว่ายังเสร็จไม่ทันเลยใช่ไหมครับค่อยๆลงมือทำค่อยๆลงมือทำแล้วก็หน้าสุดท้ายวันนี้ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้ไหมครับหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายฝากกลับไปทำเป็นการบ้านขอสองตาดูมาที่ครูแม็กก่อนอธิบายให้ฟังนิดนึงสองตาดูสองหูข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10ดูนะให้เด็กๆทำไมครับเขียนรูปแสดงจำนวน1แล้วก็ระบายสีอันนี้จำนวน1อันนี้จำนวนเท่าไหร่นะ2อันนี้จำนวน3อันนี้ฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเอาละไม่ยากนะครับคราวนี้เด็กๆครับโอ้มีคนเสร็จแล้วเดี๋ยวฝากส่วนนี้กลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะครับให้เด็กๆทุกคนปิดแบบฝึกหัดครูแม็กก่อนเดี๋ยวฝากกลับไปทำเป็นอะไรครับลูกคราวนี้ปิดแบบฝึกหัดวางไว้ก่อนอันนี้การบ้านเดี๋ยวกลับไปทำเป็นการบ้านปิดแบบฝึกหัดเดี๋ยวกลับไปทำเป็นการบ้านครับลูกใครปิดเสร็จแล้วหันกลับมาฟังให้เรียบร้อย1 2 3ขอให้มันปิ้งหายไปเลยได้ไหมบนโต๊ะ น้องปิดเลยครับปิดแบบฝึกหัดเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปทำเป็นการบ้านนับ5 4ให้แบบฝึกหัดหายลงไปเลยนะ3 3 2 1 0อ้าวเอามือปิดปากคราวนี้กลับมาดูนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับจากความรู้วันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือในเรื่องของการนับแล้วก็แสดงจำนวนนับนั้นวันนี้เด็กๆสามารถที่จะทำไมครับบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้ด้วยการทำไมนะได้ด้วยการนับดังนั้นตัวอย่างเป็นภาพของหนังสือกี่เล่มครับกี่เล่มกี่เล่มช่วยดูหน่อยกี่เล่มครับ3เล่มเด็กๆก็ใช้ตัวนับกี่ตัวครับ3ตัวในการแสดงจำนวนนับนะครับไม่ยากเลยส่วนถ้าไม่มีสิ่งของอยู่เลยเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: 0
0: เป็นจำนวน0นะครับยากไหมครับวันนี
1: ้
0: ไม่ยากก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนความรู้นั่นเองนะครับเอาละทีนี้นะครับ1 2 3 4 5เป็นจำนวนนับที่เริ่มต้นจาก1และนับเพิ่มขึ้นทีละ1ตามลำดับและ0นะครับก็จะไม่เป็นจำนวนนับเพราะเวลานับเริ่มต้นที่อะไรครับที่1ดังนั้น0ไม่ใช่จำนวนนับนะครับเราเริ่มที่1นั่นเองนะครับไม่ยากเลยเอาละครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่จะเรียนรู้กันเด็กๆก็จะต้องเตรียมดินสอมานะครับเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องการอ่านตัวเลขฮินดูอาหรับิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ1และ2นะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องฝากเด็กๆปลายทางนะครับแล้วก็เด็กๆต้นทางเนี่ยกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะครับซึ่งเวลาของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการเหลือเกื้อ

0: กูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขา

ที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราเวลาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: zum Zahn.
1: ดูนี่สิรูปนี้ในหลวงรัชกาลที่5นี
0: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: ปากกาหายไปไหนอ่ะ
1: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาลแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะเมื่อคาบที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องอะไรคะเรียนกันในเรื่องสวัสดีการทักทายกันใช่ไหมคะแล้ววันนี้ค่ะลูกมาดูกันเลยว่าเราจะเรียนในเรื่องอะไรมารู้จักกันค่ะลูกก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะเด็กๆจะสามารถบอกหลักการพูดแนะนำตนเองได้ค่ะ2พูดแนะนำตนเองได้3 สิ่งนี้สำคัญมากๆเลยคือเด็กๆจะต้องมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดด้วยนั่นเองค่ะลูกเด็กๆจ๋าเด็กๆจำเพลงสวัสดีได้ไหมคะเพลงร้องว่าอย่างไรลูก1เอาใหม่พร้อมกันได้ไหม1 2 3

0: ดี
1: ค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าที่คุณครูสอนไปเนี่ยเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะใครจำได้ยกสองมือโอ้โหเก่งมากๆเลยเอามือลงเด็กๆจ๋าเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นเด็กๆทำท่าทางประกอบด้วยใช่ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้เพราะฉะนั้นอยากเห็นเด็กๆเต้นจังเลยอยากเต้นเพราะฉะนั้นให้เด็กๆยืนขึ้นแล้วยืนหลังเก้าอี้แบบเบาๆนะคะเบาๆที่สุดเลยเบาๆที่สุดเลยเอ๊ะตอนนี้คุณครูไม่ได้ยินเสียงแล้วนะเสียงมาจากไหนนะเด็กๆจ๋าคุณครูให้ยืนตรงไหนคะยืนตรงไหนเอ่ยหลังเก้าอี้เอ๊ะมีใครยังไม่ยืนหลังเก้าอี้บ้างนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4
0: 3 2 1
1: หมดเวลาแล้วค่ะพร้อมไหมคะเต้นไปด้วยร้องไปด้วยได้ไหมคะถ้าได้งั้นมาร้องเพลงกันเลยค่ะ

0: ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแล้วคุณครูขอให้เด็กดีทุกคนนะคะไหนใครเป็นเด็กดีบ้างเอ่ยขอให้เด็กดีทุกคนนั่งเก้าอี้แบบเบาๆคุณครูจะดูซิว่ากลุ่มไหนนั่งเรียบร้อยเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มไหนนะโอ้โหกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะเด็กๆจ๋าเด็กๆ
2: จ
1: ๋
2: า
1: เมื่อสักครู่นี้ได้เต้นไปแล้วใช่ไหมคะได้ร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมคะลูกแล้วคุณครูมีคำถามด้วยคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าถ้าเราอยากรู้จักเพื่อนใหม่ควรทำอย่างไร
2: บอกช
1: ื่อเด็กๆจ๋ากติกาคืออะไรคะ
2: บอกชื่อจริง
1: ต้องใครจะตอบต้องยังไงคะ
2: ยก
1: มือข้อนี้ใครตอบได้ให้100คะแนนเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่ก่อนแล้วก็จับหัวก่อนค่ะแล้วก็ยกมือข้างหน้าเลยค่ะไอดีไอดีหยิบไมค์หน่อยค่ะจับไมค์ก่อนลูกไมค์ใกล้ปากเลยแล้วก็ยืนขึ้นหน่อยค่ะ
3: ต้องบอกเพื่อนว่าบอกชื่อจริงว่าเพื่อนชื่ออะไร
1: อ๋อบอกชื่อจริงของเราใช่ไหมคะลูกว่าเราชื่ออะไรใช่ไหมคะแล้วก็ยังไงคะแล้วก็ทำความรู้จักต้องสลับกันหรือเปล่า
3: ต้องสลับ
1: กันบอกว่าเราเนี่ยชื่ออะไรแล้วเพื่อนล่ะชื่ออะไรใช่ไหมคะปรบมือให้ไอดีหน่อยค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะคุยกับเพื่อนหรือว่าพูดชื่อเพื่อนนี่ถามชื่อเพื่อนหรือบอกชื่อตัวเองเนี่ยอันดับแรกเลยต้องทำอะไรคะต้องสวัสดีต้องทักทายกันก่อนใช่ไหมคะลูกต้องทักทายกันเวลาเราเจอหน้ากันครั้งแรกเลยในวันนั้นเนี่ยเราต้องทักทายคำว่าสวัสดีถ้าเป็นผู้ชายต้องพูดว่า
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับถ้าเป็นผู้หญิงจะพูดว่า
2: สว
1: ัสดีค่ะไหนเด็กๆผู้ชายลองสวัสดีให้คุณครูดูหน่อยค่ะ1 2 3
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ เด็กๆผู้หญิงคะยกมือสวัสดีให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีค่ะเก่งมากเลยเด็กๆทุกคนโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆหลังจากที่เราทักทายด้วยการสวัสดีแล้วการเวลาเราพูดเนี่ยลูกเราจะใช้คำพูดแทนตัวเองใช่ไหมคะเด็กๆจะใช้ชื่อจริงตลอดไหมชื่อจริงเรายาวไหมเอ่ย
2: ยาว
1: ถ้าเราพูดชื่อจริงตลอดเลยเนี่ยจะยากไหมคะยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะใช้คำพูดแทนตัวเองค่ะลูกถ้าเป็นเด็กๆผู้หญิงค่ะลูกจะใช้อะไรเอ่ยใช้คำว่าอะไรเอ่ย
2: ฉ
1: ันหรือว่าคำว่าอะไรคะ
2: ด
1: ิฉันบอกว่าเด็กๆแนะนำตัวให้คุณครูให้เพื่อนๆรู้จักสวัสดีค่ะฉันชื่ออะไรก็พูดไปดิฉันชื่อเด็กหญิงอะไรก็พูดไปค่ะเด็กๆจ๋าแล้วถ้าเป็นเด็กๆผู้ชายล่ะคะ
2: ผม
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอะไรก็ว่าไปค่ะหรือว่าจะใช้คำว่ากระผมได้ไหมคะได้ค่ะแต่เด็กๆบอกว่าคุณครูคะคำว่าฉันคำว่าผมเนี่ยยากจังเลยใช้คำว่าหนูได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ไหนใครแทนตัวเองคำว่าหนูบ้างกับคุณพ่อคุณแม่โอ้โหมีเยอะแยะเลยคำว่าหนูเนี่ยเด็กผู้หญิงใช้ได้ไหม
2: ได
1: ้ได้แล้วเด็กผู้ชายใช้ได้ไหมคะ
2: ใช
1: ้
2: ได
1: ้โอ้แสดงว่าคำว่าหนูเนี่ยพิเศษมากๆเลยเพราะใช้ได้ทั้งเด็กๆที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ชายเลยเก่งมากๆต่อไปค่ะลูกเด็กๆจ๋าสวัสดีไปแล้วมีคำแทนชื่อตัวเองไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเพื่อนจะรู้จักเราได้อย่างไรคะลูกถ้าเราไม่บอกอะไรเลยเราแค่สวัสดีอย่างเดียวเราจะรู้จักกันไหม ไม่รู้จักเราต้องบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองด้วยข้อมูลคืออะไรสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเราค่ะว่าเราเนี่ยชื่ออะไรเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรบอกชื่อจริงนามสกุลและชื่ออะไรคะชื่อเล่นค่ะหลังจากนั้นเด็กๆบอกอะไรได้อีกลูกอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่1/1ก็ได้ค่ะและเด็กๆอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะคือกิจกรรมยามว่างอาจจะบอกเพื่อนๆเพื่อนๆบางคนอาจจะชอบเหมือนเราก็ได้กิจกรรมยามว่างของเด็กๆไหนใครชอบร้องเพลงบ้างมีไหมคะเด็กๆคนไหนชอบเต้นเด็กๆคนไหนชอบเล่นกีฬาเอามือลงแล้วขอหัวใจดวงน้อยๆขอดวงน้อยกว่านี้หน่อยโอ้เก่งมากค่ะต่อไปมีคำถามมาอีกแล้วคำถามในข้อนี้คนที่ตอบได้ต้องนั่งหลังตรงแล้วก็ขาชิดเก่งมากเด็กๆจ๋าคำถามในข้อนี้ค่ะคุณครูจะถามว่ามารยาทในการฟังการดูการพูดมีอะไรบ้างคะไอดีตอบไปแล้วให้เพื่อนตอบบ้างนะได้เลยเก่งมากเด็กๆจ๋าพรณภัทรตอบให้คุณครูได้ไหมคะยืนขึ้นถือไมค์ใกล้ปากเลยลูกมารยาทที่ดีมีอะไรบ้างเอ่ย
4: การไหว้ค่ะ
1: การไหว้ถือเป็นการทักทายกันนะคะมีใครจะช่วยเพื่อนได้อีกบ้างมารยาทที่ดีดาวิกาช่วยตอบคุณครูหน่อยค่ะถือไมค์ใกล้ๆปากเลยลูก
5: คือความแสดงที่ดีค่ะ
1: คืออะไรนะคะ
5: การแสดงที่ดีค่ะ
1: การแสดงที่ดีถือว่าได้นะคะงั้นคุณครูขอเพิ่มเติมให้เด็กๆได้ไหมคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยเด็กๆจ๋ามารยาทในการฟังการดูตอนนี้เด็กๆกำลังฟังกำลังดูอยู่ไหมคะมารยาทที่ดีคือเราจะคุยกันเองได้ไหมไม่ได้มีเด็กๆแอบคุยกันหรือเปล่านะไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมลูกไม่มีใครคุยกันเลยเก่งมากถ้าเด็กๆไม่มีใครคุยกันเลยถือว่าเด็กๆมีมารยาทที่ดีเป็นเด็กดีนะคะเด็กๆจ๋ามารยาทในการพูดมีอะไรบ้างจำได้ไหมไม่พูดคำหยาบเก่งมากคือพูดจาสุภาพใช่ไหมคะลูกมาดูกันเลยมารยาทในการพูดวันนี้เราจะมาพูดแนะนำตัวเองกันทำได้หรือเปล่าใครทำได้ขอสองมือใครทำได้ขอหัวใจดวงน้อยๆใครทำได้ขอใจดวงโตขึ้นมานิดนึงใครทำได้ขอใจดวงใหญ่สุดเลยโอ้โหเก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะทำได้ไหมคะมาลองดูกันเลยว่ามารยาทในการพูดแนะนำตัวเองมีอะไรบ้างข้อแรกค่ะเด็กๆเวลาเด็กๆจะออกมาพูดแนะนำตัวเนี่ยเด็กๆจะต้องยืนตัวยังไงคะตัวตรงถ้าเด็กๆยืนแล้วเอียงไปเอียงมาอย่างนี้เพื่อนๆตาลายไหมตาลายเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องยืนตัวตรงแล้วเด็กๆยืนแค่แกะเกาได้ไหมคะลูกไม่ได้ขอให้ยืนตัวตรงแล้วก็พูดจาให้ชัดเจนนะคะต่อไปค่ะเด็กๆยืนตัวตรงแล้วหน้าตาต้องเป็นยังไงเอ่ยยิ้มแย้มด้วยเด็กๆดูภาพการ์ตูนของคุณครูค่ะยิ้มแย้มไหมคะยิ้มแย้มเด็กๆคุณครูขอดูหน้ายิ้มแย้มของเด็กๆหน่อยยิ้มหวานๆให้คุณครูดูหน่อยค่ะยิ้มหวานๆให้เห็นฟันทุกซี่เลยโอ้โหน่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้ก็ยิ้มหวานเหมือนกันนะคะน่ารักมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆยืนตัวตรงหน้าตายิ้มแย้มแล้วก็ต้องทักทายผู้ฟังก่อนพูดนะคะทักทายอย่างไรคะทักทายอย่างไรนะสวัสดีก่อนเลยอันดับแรกขึ้นมายืนปุ๊บแล้วหนูก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองค่ะต่อไปค่ะลูกพอสวัสดีเสร็จแล้วเราก็ต้องพูดจาให้ชัดเจนใช้คำสุภาพเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนๆบอกว่าต้องไม่พูดคำหยาบถูกต้องไหมคะ ถูกต้องค่ะแล้วอีกหนึ่งสิ่งเลยเวลาเด็กๆพูดจบแล้วเด็กๆต้องมีหางเสียงด้วยถูกต้องค่ะเด็กๆต้องมีหางเสียงพูดจบแล้วเด็กๆก็ต้องต่อท้ายด้วยคำว่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงต่อท้ายคำว่าค่ะถ้าเป็นเด็กๆผู้ชายต่อท้ายคำว่าครับเก่งมากๆเด็กๆถ้าเด็กๆพูดจามีหางเสียงนะคะเด็กๆจะน่ารักเพิ่มอีกเป็นร้อยเท่าเลยค่ะต่อไปค่ะลูกสิ่งนี้ก็สำคัญนะคะคือต้องออกเสียงคล่ำให้ถูกต้องชัดเจนลอลิงออกเสียงอย่างไรคะ
2: ลอล
1: ิ
2: ง
1: ลอลิง
2: ลอล
1: ิ
2: ง
1: กระดกลิ้นไหมคะ
2: ไม่
1: กระดกลิ้นต่อไปรู้จักรอเรือไหมคะออกเสียงรอเรือให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
2: รอเร
1: ือรอเรือ
2: รอเร
1: ือรอเรือกระดกลิ้นไหมคะกระดกลิ้นไหมคะกระดกลิ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆเวลาพูดเนี่ยต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเด็กๆจ๋าคุณครูอยู่ตรงไหนคะหันหน้ามาหาคุณครูหน่อยค่ะแล้วยิ้มหวานๆให้คุณครูดูหน่อยค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะลูกสิ่งนี้ใช่ไหมคะที่คุณครูถามว่าคุณครูอยู่ตรงไหนเพราะคุณครูเป็นผู้ที่พูดอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเป็นผู้ฟังเด็กๆต้องหันหน้ามามองที่คุณครูค่ะอันนี้ก็เป็นหลักการพูดแนะนำตนเองนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะลูก1ต้องกล่าวทักทายด้วยคำว่า
2: สว
1: ัสดี2ใช้คำแทนตนเองเด็กๆคิดว่าเราจะแทนตัวเองว่าอะไรบ้างเอ่ยใครคิดว่าจะแทนตัวเองว่าหนูบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อสวัสดีครับหนูชื่อแต่เด็กๆผู้ชายบอกว่าอยากแทนตัวเองว่าผมจังเลยใครอยากแทนตัวเองว่าผมบ้างคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมีไหมคะหรือว่าเด็กๆผู้หญิงอยากจะแทนตัวเองว่าฉันได้ไหมคะได้นะคะลูกสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงอะไรหนูก็พูดออกมาได้เลยนะคะลูกต่อไปค่ะจะเป็นการสาธิตการแนะนำตัวเองเด็กๆอยากดูไหมเอ่ยว่าใครจะมาสาธิตให้เราดูอยากดูไหมคะกติกาเหมือนเดิมเลยต้องยังไงคะ2ตา
2: ดู
1: 2

0: สองหู
1: ฟังสมองคิดมีสติ
2: ไม่ใช่แต่ถาม
3: เราบ้านนกควรเรียนรู้อย่างฉลาดเย
0: ้โอ้โหมาครบเลยนะคะลูกมาดูกันเลยถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามามองเลยค่ะ1 2 3
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรแนบนาคชื่อเล่นชื่อข้าวหอมค่ะอยู่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ชั้นประถมศึกษาปีที่1/3ยามว่างหนูชอบฟังเพลงและร้องเพลงค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐาภพช้างเผือกชื่อเล่นชื่อออดี้ครับผมอยู่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1/3ครับยามว่างผมชอบเล่นกีฬาและวาดรูปครับขอบคุณครับ
0: สนุกไหมคะเด็กๆคะเพื่อนผู้หญิงชื่อว่าอะไรเอ่ย
6: ข้าวหอม
0: ข้าวหอมใช่ไหมคะข้าวหอมอยู่ชั้นอะไรเอ่ยชั้นประถมศึกษาปีที
6: ่
0: 1/3และเพื่อนผู้ชายของเราชื่อว่าอะไรคะลูกออดี้ค่ะออดี้อยู่ชั้นไหนคะ
6: 1/3
0: ชั้นประถมศึกษาปีที่1/3เด็กๆคะเด็กๆเห็นอะไรไหมเห็นอะไรมาเพิ่มไหมเออวิมีพี่หมีมาด้วยพี่หมีมาด้วยเด็กๆอยากรู้จักพี่หมีไหมคะ
6: อ
0: ยากรู้จักพี่หมีนะคะอยากฟังพี่หมีแนะนำตัวไหมคะแล้วถ้าเด็กๆคุยเด็กๆจะได้ยินพี่หมีไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังและพูดคุยไหมไม่ค่ะพร้อมไหมคะพี่หมีก็พร้อมแล้วนะคะมาดูพี่หมีกันเลยว่าพี่หมีเนี่ยชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฟ้าใสใจงามค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องฟ้าใสค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1/2ค่ะอยู่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ยามว่างนะคะฟ้าใสจะชอบร้องเพลงมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะฟ้าใสก็อยากรู้จักเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่1/1และเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆรู้จักพี่หมีหรือยังพี่หมีชื่อว่าอะไรคะพี่หมีชื่อว่าฟ้าใสตอนนี้เด็กๆก็รู้จักพี่หมีแล้วใช่ไหมคะแต่พี่หมียังไม่รู้จักเด็กๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกดีไหมดีนะคะเรามาดูกิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะลูกกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆดูที่กระดานเลยค่ะลูกวันนี้เด็กๆนะคะจะได้จับคู่ฝึกแนะนำตัวเองด้วยค่ะและเด็กๆนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆจะได้จับคู่และฝึกแนะนำตัวเองโดยการจับคู่จับคู่ต้องมีกี่คนเวลาคุยกันมีกี่คนมี2คนแล้วสลับกันแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักโดยที่เราจะจับกันกลุ่มไกลๆไหมคะไม่ค่ะเราหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาเจอเพื่อนใกล้ๆเราไหมคะเราก็จับคู่กันเลยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้รอคุณครูบอกก่อนนะคะเด็กๆจ๋าหลังจากนั้นนะคะคุณครูเนี่ยจะให้จับคู่กันใช่ไหมคะแล้วให้ฝึกพูดแนะนำตัวเป็นเวลา10นาทีหลังจากนั้นค่ะในขณะที่นักเรียนนะคะกำลังปฏิบัติกิจกรรมครูอยากให้ครูปลายทางคอยแนะนำด้วยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะครูจะสุ่มนักเรียนออกมาพูดแนะนำตนเองให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนได้ไหมคะเด็กๆจ๋าขอทบทวนอีกหนึ่งรอบกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะ1นักเรียนจับคู่ฝึกพูดแนะนำตนเองค่ะ2นักเรียนคนที่คุณครูจับรายชื่อได้เนี่ยค่ะออกมาพูดแนะนำตนเองหน้าชั้นเรียน

0: เรียนฟังคำแนะนำของครูนะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วฝึกแนะนำตนเองเป็นเวลา10นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมคุณครูอาจจะคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะคุณครูก็สุ่มนักเรียนออกมาพูดแนะนำตนเองหน้าชั้นเรียนค่ะหลังจากนั้นครูอาจจะประเมินการพูดของนักเรียนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเด็กๆจ๋าพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ขอจับมือคู่ตัวเองหน่อยจับสองมือครูจะได้รู้ว่าคนไหนคู่คนไหนเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา10นาทีในการฝึกพูดแนะนำตนเองเด็กๆจ๋ามีใครไม่มีคู่บ้างมีไหมคะหนู3คนได้ไหมเอ่ยข้างหลังเลยผู้หญิง3คนยกมือใช่เลยค่ะเป็น3คนนะคะถ้าพร้อมแล้วให้แนะนำตัวเองได้เลยค่ะลองดูซิก่อนเริ่มต้องอะไรคะสวัสดีใช่ไหมคะลองจับหันไปหาคู่ตัวเองค่ะลูกหันไปหาคู่ตัวเองหนูคู่ใครคะลองแนะนำตัวให้เพื่อนฟังเดี๋ยวครูสุ่มถามดีกว่าว่าคู่เราชื่ออะไรดีไหมคะหนูคู่ใครลูกลองแนะนำตัวได้เลยเด็กๆจ๋าคู่ใครคะคุณครูจับคู่ให้ดีกว่า2คนนี้คู่กันเพราะว่าหนูอยู่ใกล้กันลูก2คนนี้คู่กันนะคะเดี๋ยวคุณครูแวะมาถามนะคะว่าเพื่อนชื่ออะไรหนูคู่ใครคะโอเคค่ะคู่กันสามคนลองแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักค่ะได้ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะแล้วรู้จักกันหรือยังเอ่ยลองคนนี้ก่อนคนนี้หนูชื่ออะไรเอ่ยลองแนะนำตัวกันสองคนสองหนุ่มแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักหน่อยใครจะเริ่มก่อนลูกหนูเริ่มก่อนสวัสดีครับเลยสวัสดีครับผมชื่อสามคนนี้สลับกันแนะนำตัวได้ไหมคะใครจะเริ่มก่อนคะอ้าวคุณครูเลือกให้เลยแล้วกันนัทวัฒน์นัทวัฒน์แนะนำตัวให้เพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูให้สลับกันหนึ่งสองสามสวัสดีครับเดี๋ยวคุณครูถามนะลองแนะนำตัวดูเสร็จแล้วหรอคะเด็กๆจ๋าแนะนำตัวเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าหันหน้ามามองคุณครูได้ไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งใครตบเกินเนี่ยปรบมือ1ครั้งยังมีแสดงว่าไม่มีสมาธิปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเหมือนจะมีแว่วๆมาอีกนะคะปรบมือ2ครั้ง2ครั้งปรบมือ0ครั้งอ้าวตบไหมคะไม่ค่ะเด็กๆจ๋าขอหัวใจดวงเล็กๆให้คุณครูหน่อยค่ะขอหัวใจดวงโตขึ้นมาหน่อยค่ะขอดวงใหญ่ที่สุดเลยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กดีต้องนั่งตัวตรงขาชิดวางมือบนโต๊ะเลยนั่งให้ดีๆค่ะเด็กๆจ๋าวันนี้ครูมีกิจกรรมสนุกสนุกด้วยอยากทำกิจกรรมไหมคะถ้าอยาก ากทำต้องเงียบเสียงได้ไม่เอ่ย
1: ได
0: ้แล้วตั้งใจฟังคุณครูเพราะถ้าหนูไม่ตั้งใจฟังคุณครูหนูจะทำกิจกรรมในวันนี้ไม่ได้พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เด็กๆจ๋าคุณครูมีหมวกวิเศษด้วย
1: ไม่มี
0: คุณครูจะเสกให้มีชื่อของเราทุกคนเลยมีทุกเลขที่เลยอยู่ในนี้จริงเหรอจริงหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยนี่ไงมันคว่ำได้เห็นไหมไม่มีอะไรเลยคุณครูเสกแล้วนะโอมมาลึกกึกกึ๋ยโอมเพียงมาหรือยังเอ่ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วเด็กๆจ๋าเด็กๆจู๋เด็กๆจี๋เด็กๆจ๋าหมวกวิเศษพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมอ
0: ันนี้เป็นหมวกวิเศษของคุณครูแต่เด็กๆมีอีกหมวกนึงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน่ารักไหมคะเด็กๆจ๋าฟังดีๆดูสิใครตั้งใจฟังบ้างมีรางวัลดีกว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงครูจะใส่หมวกอันนี้ให้แล้วก็ออกมาแนะนำตัวข้างหน้าดีไหมคะแต่ถ้าเป็นเด็กๆผู้ชายหมวกวิเศษมาแล้วฟริงจะใส่หมวกเด็กผู้ชายให้ดีไหมคะและมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักนะคะเด็กๆคนไหนถ้าพูดไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรเลยลูกเดี๋ยวคุณครูจะช่วยหนูเองนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะหมวกวิเศษของคุณครูจะสุ่มนะคะโอมเพียงมาแล้วคนแรกคือใครเอ่ยจะได้สวมหมวกวิเศษด้วยเลขที่แรกก็คือเลขที่21มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะเป็นเลขไทยนะคะมีเลข2กับเลข1ใครคือเลขที่21หนูเด็กหญิงณัฐนิชาเชิญออกมาข้างหน้าเลยค่ะเป็นผู้โชคดีคนแรกหนูยืนบนนี้เลยค่ะลูกเพื่อนๆมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะยืนโชว์ตัวสวยๆให้เพื่อนๆหน่อยต้องใส่อะไรด้วยคะไหนหนูลองยิ้มหวานๆให้คุณครูดูและให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะไหนคะลูกยิ้มหวานๆจับไมค์ค่ะและต้องใส่อะไรด้วยคะหมวกวิเศษด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะใส่หมวกวิเศษให้เพื่อนนะคะดูสิใส่แล้วสวยใส่แล้วหล่อทุกคนเลยฟริงเด็กๆจ๋าถ้าเพื่อนๆแนะนำตัวหนูต้องยังไงคะหนูต้องฟังพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักนิชาชูละขันชื่อเล่นชื่อน้องเอวาย้ำว่าหนูชอบเล่นชอบร้องเพลงและเล่นและเต้น
0: ค่ะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วเอวาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับอะไรคะลูก
2: ปีที่1ทับ1
0: ปีที่1ทับ1ป.1ทับ1นั่นเองใช่มั้ยคะแล้วเอวาเรียนโรงเรียนอะไรคะ
2: โรงเรียนวังไกลกังวลในภาพบรมประชุมประถมค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยคุณครูให้เอวา100คะแนนเลยค่ะเก่งมากๆเลยและผู้โชคดีคนต่อไปเป็นใครเอ่ยโอมมาลึกกึกกึ๋ยมาแล้วมาแล้วผู้โชคดีคนนั้นคือเลขที่5ใครเอ่ยเด็กๆปลายทางก็สามารถออกมาแนะนำตัวเองได้เลยนะคะใครเลขที่5ก็สามารถออกมาแนะนำตัวเองได้เลยค่ะเลขที่5เชิญเลยค่ะลูก หนุ่มหล่อของเรานะคะ

0: เดี๋ยวคุณครูจะใส่หมวกวิเศษให้โอ้โหหล่อเลยเด็กๆจ๋าตอนนี้เพื่อนกำลังจะแนะนำตัวพร้อมไหมคะ
1: อ
0: ่
1: ะเริ่มเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับปัดชื่อ
1: ผมชื่อ
2: ปัดชื่อวิวิทวิวาดูดม
1: ชื่อเล่นชื่อน้อง
2: ปัดปันครับ
1: อยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที
2: ่1นับ1ครับอยู่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยามว่างผมชอบทำอะไรครับ
2: ปัดชอบเล่นกีฬาแล้วก็วาดรูปครับผม
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเพื่อนชื่ออะไรนะเพื่อนชื่อปันปันแล้วเพื่อนชอบเล่นอะไรคะเพื่อนชอบเล่นกีฬากับวาดรูปด้วยเด็กๆจ๋าคนไหนชอบเล่นกีฬาบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะลูกต่อไปค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆจู๋เด็กๆจี๋เด็กๆจ๋าพร้อมไหมคะจะฟังคนต่อไปคุณครูจะเสกมาเพิ่มเลยดีไหมคะปิ้งเพิ่มเลยโอ้มาลึกกึ๋กๆเลขต่อไปเด็กๆปลายทางก็สามารถออกมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักได้นะคะต่อไปค่ะลูกเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่เลขอะไรเอ่ยเลขอะไรเอ่ยใครเอ่ยเลขที่หนึ่งเพื่อนบอกว่าแมนยูคนไหนเอ่ยออกมาเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นกำลังใจยืนขึ้นมาเลยลูกหมวกวิเศษมาแล้วหมวกวิเศษมาแล้วพร้อมไหมลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยนะหนุ่มหล่อมองไปที่เพื่อนๆหน่อยค่ะพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมนะสวัสดีครับเลยสวัสดีครับผมชื่อ
2: เด็กชายครับวันยาสติครับ
0: ชื่อเล่นชื่อน้องอะไรลูกเพื่อนชื่ออะไรคะ
3: แมนยู
0: แมนยูเพื่อนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที
2: ่
0: 1ครับโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแมนยูคะแมนยูกิจกรรมยามว่างชอบทำอะไรลูก
2: เตะบอล
0: แมนยูชอบเล่นฟุตบอลใช่ไหมมีใครชอบเล่นฟุตบอลบ้างโอ้โหมีเพื่อนหลายคนเลยชอบเล่นฟุตบอลปรบมือให้แมนยูหน่อยค่ะมากๆเลยต่อไปค่ะด้วยความรวดเร็วนะคะคุณครูขอเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่อะไรคะเลขที่27ค่ะมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลข2กับเลข7ค่ะก็คือใครเอ่ยอานาราออกมาเลยค่ะยืนข้างบนเลยลูกโอเคนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆจู๋ตอนนี้เพื่อนออกมาแล้วค่ะโอ้ยใส่หมวกน่ารักเลยค่ะเด็กๆขานั่งตัวตรงขาชิดขาต้องอยู่ตรงไหนนะนาราคะพร้อมจะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักไหมคะมาเลยค่ะหนูจับไว้เลยค่ะลูกฟังดีๆนะคะเดี๋ยวครูจะถาม1 2 3สวัสดีค่ะเสียงดังๆเลยค่ะลูก
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อวู
0: หนูชื่อเด็กหญิง
4: หนูชื่อเด็กหญิงนาราน
0: ามสกุลอะไรลูก
4: นามสกุลชื่อเล่นชื่อนาราบูค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
4: บูค่ะ
0: ค่ะ อยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที
4: ่1ครับ1ค่ะ
0: โรงเรียน
4: วังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์ยามว่างชอบทำอะไรคะลูก
4: ชอบระบายสีค่ะ
0: บอกเพื่อนๆซิยามว่างหนูชอบทำอะไรคะ ชอบอะไรคะลูก
4: ระบายสีค่ะ
0: เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนหรือเปล่านาราชอบทำอะไรคะ
3: ระบายสี
0: ระบายสีมีใครชอบระบายสีเหมือนนาราบ้างโอ้โหหลายคนเลยอ่ะปรบมือให้นาราหน่อยค่ะเก่งมากค่ะคนต่อไปมาโอมาลึกกึกกึ๋ยมาแล้วและชื่อต่อไปนะคะคุณครูขอเอ๊ใครเอ่ยใครเอ่ยแบบไม่ดูนะตะดึงเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรคะลูกเลขอะไรคะเลขนี้คือเลขที่8ค่ะโอ้โหรู้ตัวเองเลยเก่งมากมาเลยและก็มีหมวกวิเศษมาด้วยใส่แล้วจะหล่อทุกคนเห็นนะลูกมีทรงผมใหม่แล้วเอาเงยหน้านิดนึงลูกมองไปที่เพื่อนๆหน่อยค่ะแล้วก็มีถือค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักนะเด็กๆจ๋าเวลาเพื่อนออกมาพูดต้องยังไงคะต้องยังไงคะเงียบเสียงตั้งใจฟังเพื่อนๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยลูกสวัสดีครับเตย
5: สวัสดีครับ
0: ผมชื่อ
5: ผมชื่อเด็กชายธนาธรชื่อเล่นชื่อน้องเอเทนครับปีศึกษาปีที่1ทับ1ครับ
0: อยู่ชั้นประถมมาศึกษา
5: ปีที่1ครับ1ครับ
0: อีกรอบนึง1ลูกอยู่ชั้น
5: อยู่ชั้น
0: ปีประถมมาศึกษา
5: อยู่ชั้นประถมปีศึกษาปีที่1ครับ
0: โรงเรียน
5: โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำว่าหนูชอบร้องเพลงครับ
0: เก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยามว่างเพื่อนชอบอะไรคะร้องเพลงมีใครชอบร้องเพลงบ้างเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรคะเอเทนต่อไปค่ะถ้าเสียงดังโอ้โหเหมือนชื่อจะหายไปเลยชื่อเด็กที่เสียงดังเนี่ยหายไปหมดเลยตอนนี้โอ้โหเด็กๆต้องเงียบเสียงนะคะรายชื่อถึงจะมาเนี่ยเลขที่ถึงจะมาเอโอมาลึกกึกกึ๋ยเลขที่ต่อไปคือตะดึงเลขที่10ค่ะใครเอ่ยเลขที่10เชิญออกมาเลยเลขที่10ค่ะยืนข้างหน้าเลยค่ะโอ้เหมือนคนนี้เพื่อนจะให้กำลังใจกันเยอะนะคะเนี่ยใส่หมวกวิเศษก่อนตึ้งหล่อเลยเด็กๆจ๋าเวลายืนแนะนำตัวต้องยืนยังไงคะตัวตรงยิ้มแย้มยิ้มหล่อๆเลยนะคะมงคลพร้อมไหมคะยืนตัวตรงขาชิดลูกเด็กๆจ๋าเด็กๆส่งกำลังใจมาให้เพื่อนหน่อยได้ไหมคะเวลาส่งกำลังใจต้องยังไงคะเงียบเสียงหน่อยได้ไหมคะเก่งมากค่ะพร้อมไหมคะลูกเริ่มเลยเดี๋ยวคุณครูมีคำถามนะคะเด็กสวัสดีครับ
6: สวัสด
0: ีเสียงดังๆเลยลูก1 2 3
6: สวัสดีครับผมหนูชื่อเด็กชายวงกลมมาจากบูเล่นชื่อมาวินครับ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
6: มาวิน
0: มาวินอยู่ชั้น
6: ประถมป.1ทับ1
0: ประถมมาศึกษาปีที่1ทับ
6: 1
0: โรงเรียน
6: เป็นการเป็นกลุ่มรวมราชื่ออะไร
0: ยามว่างลูกยามว่างกิจกรรมยามว่าง
6: ชอบเล่นกีฬา
0: เพื่อนชื่ออะไรคะเพื่อนชื่ออะไรคะมาวินชื่อจริงชื่อเด็กชายมงคลนะคะมาวินชอบทำอะไรคะกิจกรรมยามว่างชอบทำอะไรคะ
7: เล
0: ่
7: นก
0: ี
7: ฬา
0: เล่นกีฬาใครตอบไม่ได้แสดงว่าฟังหรือเปล่าเอ่ย
8: เล
0: ่นกีฬาปรบมือให้มาวินหน่อยค่ะ คนไหนชื่อแมนยูอยู่ไหนเอ่ยคนไหนชื่อแมนยูเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะคนไหนชื่อนาราคนไหนคะเพื่อนคนไหนชื่อเอเทนไหนคะแอบบอกเพื่อนแล้วคนไหนชื่อมงคลเด็กๆจ๋าเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะถ้าเด็กๆคนไหนไม่ตอบแสดงว่าฟังคุณครูหรือเปล่าเอ่ยโหคุณครูเสียใจเลยถ้าเด็กๆไม่ฟังนะคะเด็กๆจ๋ามาแล้วค่ะคนต่อไปคือเลขที่กระดึงใครเอ่ยเลขที่13มาแล้วมาเลยค่ะยืนตัวตรงเลยลูกแล้วก็คุณครูจะใส่อะไรคะคุณครูจะใส่อะไรลงไปคะลูกหมวกวิเศษลงไปพร้อมไหมคะเด็กๆจ๋าส่งกำลังใจมาให้เพื่อนหน่อยค่ะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปารามาภัยโรจน
0: ์ชื่อเล่น
3: ชื่อเล่นชื่อพี่เติร์ด
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะเด็กๆจ๋าครูบอกว่าส่งกำลังใจให้เพื่อนต้องทำยังไงเอ่ยต้องเงียบเสียงเพื่อนชื่อเล่นชื่ออะไรตั้งใจฟังชื่อเล่นชื่อน้อง
3: พี่เติร์ด
0: ชื่อเล่นชื่อน้อง
3: เติร์ด
0: เติร์ดน้องเติร์ดเพื่อนชื่ออะไรคะต่อไปค่ะอยู่ชั้นป
3: .1
0: ป.1ครับ
3: 1
0: โรงเรียนอะไรคะลูก
3: โรงเรียนไกลกังวลราชูประถม
0: ยามว่างหนูชอบทำอะไรคะ
3: ปั่นจักรยาน
0: เด็กๆจ๋าเพื่อนชอบทำอะไรคะหนูชอบทำอะไรคะลูก
3: ปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานมีใครชอบปั่นจักรยานบ้างโอ้โหเด็กๆจ๋าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากลูกเก่งมากค่ะต่อไปผู้โชคดีจะเป็นใครเอ่ยมาลึกกึ๊กกึ๋ยขอคนสุดท้ายวันนี้มีรางวัลมาแจกด้วยสำหรับคนที่เป็นเด็กดีนะคะต้องนั่งหลังตรงขาชิดมาลึกกึ๊กกึ๋ยเลขที่ต่อไปคือเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรเอ่ยเลขนี้เลขอะไรคะเลขอะไรคะ24มีเลขอะไรกับเลขอะไร2กับเลข4ใครเอ่ยถูกต้องค่ะลูกมาเลยเด็กๆจ๋าเด็กๆจู๋เด็กๆจี๋หมวกวิเศษกำลังมาหมวกวิเศษมาแล้วมาแล้วหมวกวิเศษมาแล้วหมวกวิเศษมาแล้วค่ะเด็กๆจ๋าพร้อมจะฟังเพื่อนๆไหมคะถ้าพร้อมแล้วมารยาทที่ดีของการฟังคือต้องหันหน้ามามองผู้ที่พูดอยู่เริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะตอมชื่อเล่นชื่อน้องอะตอมค
0: ่
8: ะ
0: ช้าๆหน่อยลูกอะตอมอะตอมอยู่ชั้นไหนคะ
8: ชั้นป.1ครับ1ค่ะ
0: ชั้นป.1ทับ1อะตอมอยู่โรงเรียนอะไรคะลูก
8: วังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
0: วังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อะตอมยามว่างหนูชอบทำอะไรคะ
8: ชอบร้องเพลงแล้วก็วาดรูปค่ะ
0: ชอบร้องเพลงและอะไรคะ
8: วาดรูป
0: วาดรูปเพื่อนชื่อเล่นชื่ออะไรลูก
9: อะตอม
0: ชื่ออะตอมเพื่อนชอบทำอะไรคะวาดรูปแล้วก็ร้องเพลงด้วยปรบมือให้อะตอมหน่อยค่ะนะคะลูกหมวกวิเศษเก่งมากๆเลย เด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคนไหนเป็นเด็กดียกมือขึ้นคนไหนเป็นเด็กดีขอหัวใจค่ะคนไหนเป็นเด็กดีต้องเงียบเสียงนั่งตัวตรงมือวางบนโต๊ะขาชิดเก่งมากๆเลยเรามาดูกันเลยว่าต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรสนุกอีกบ้างพร้อมไหมคะ
9: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะลูกมาดูกันเลยหลังจากที่เราแนะนำตัวกันไปแล้วได้รู้จักเพื่อนๆบางส่วนไปแล้วนะคะลูกคุณครูมีคำถามด้วยค่ะเด็กๆจ๋าคุณครูจะถามว่าถ้าจะพูดแนะนำตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะข้อนี้ให้ไป200คะแนนเลยถ้าตอบได้เอามือจับหูแล้วก็จับหัวก่อนแล้วก็ยกมือมาแล้วค่ะตรงนู้นเลยค่ะข้างหลังเลยค่ะกิตติพงษ์ใช่ไหมลูกกิตติพงษ์ยืนขึ้นครับตอบให้คุณครูหน่อยว่าถ้าจะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะไมค์ใกล้ปากเลยตอบเลยครับ
10: เพื่อนต้องก็สวัสดีครับ
0: ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งลงได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นช่วยตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะและแนะนำตัวของตัวเองมีอะไรบ้างที่เราต้องแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักคะ1คือชื่อบอกชื่อชื่อจริงนามสกุลแล้วก็อะไรคะชื่อเล่นและบอกว่าเราเนี่ยเรียนอยู่ชั้นไหนป.1 ทับ1โรงเรียนอะไรคะลูก
9: วังไกลคำพู
0: ใน ค
9: ำพ
0: ูในและที่สำคัญเลยกิจกรรมยามว่างของเราชอบทำอะไรกิจกรรมยามว่างของเราชอบทำอะไรครับชอบทำอะไรคะ
11: ชอบต
0: ี
11: เบ็
0: ดเด็กๆคะหลังจากที่เราเรียนกันมาแล้วเรามาดูกันเลยการพูดแนะนำตนเองอย่างแรกที่เด็กๆบอกเลยต้องทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีนะคะหลังจากนั้นใช้คำพูดแทนตัวเองคำว่าผมได้ไหมคะคำว่าฉันได้ไหมคะคำว่าหนูได้ไหมคะและบอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองให้เพื่อนรู้จักใครทำได้ยกมือเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะทำได้หรือเปล่าคะโอ้โหก็เก่งมากๆเช่นกันนะคะเด็กๆจ๋าวันนี้ค่ะหมดเวลาลงไปแล้วนั่งตัวตรงก่อนจะเลิกเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรไปบ้างคะได้แนะนำตัวไปแล้วใช่ไหมลูกบางคนก็อาจจะตื่นเต้นนะคะเลยออกมาแนะนำตัวอาจจะยังไม่ครบถ้วนคุณครูอยากให้ฝึกพูดฝึกแนะนำตัวเองได้ไหมได้ไหมคะใครทำได้ขอสองมือเอามือลงตัวตรงขาชิดยิ้มหวานเด็กๆคะวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะส่วนครั้งต่อไปค่ะเด็กๆเราจะเรียนในเรื่องฟังแล้วทำได้ง่ายจังมาดูซิว่าจะง่ายจริงๆหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะคุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางและคุณครูทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูวิภามาแซงโงหรือว่าครูนุ้ยนั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางก็อาจจะรู้จักชื่อคุณครูกันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่านักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะเราอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะคุณครูชื่อครูนุ้ยนะคะซึ่งทำหน้าที่ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกๆวันนะคะที่มีวิชานี้เนี่ยครูนุ้ยก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำกันนะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีกิจกรรมอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะนักเรียนต้นทางก็คือห้องนี้นะคะห้องที่คุณนุ้ยสอนอยู่นะคะแต่ถ้าคุณนุ้ยบอกว่าปลายทางนั้นก็คือเพื่อนๆนะคะที่อยู่ต่างโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างค่ะเด็กๆรู้จักสัตว์กันไหมคะเด็กรู้จักสัตว์กันใช่ไหมคะวันนี้ครูนุ้ยมีภาพปริศนาด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาทายกันดูนะคะว่าภาพสัตว์ที่อยู่หลังหมายเลขนั้นเป็นสัตว์ชนิดใดเด็กๆ ดูนะคะในนี้จะมีตัวเลขอยู่มีหมายเลขอะไรบ้างคะ
1: 1
0: หมายเลข1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9
0: มีทั้งหมดกี่หมายเลขคะ
1: 9
0: หมายเลขนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้เด็กๆนะคะช่วยเลือกหมายเลขให้ครูนุ้ยหน่อยนะเราจะเลือกเลขไหนกันดีนะต้นทางส่วนใหญ่เลือกเลข5นะคะแล้วนักเรียนปลายทางเลือกเลขอะไรกันคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลข5กันนะคะเรามาดูเลข5กันนะว่าเป็นรูปอะไรเด็กๆตอบได้แน่เลยเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะคะไหนใครเมื่อกี้คุณนุ้ยได้ยินว่าเป็นกระรอกเอ๊ะแล้วไหนใครคิดว่าไม่ใช่กระรอกบ้างคิดว่าเป็นนักเรียนคิดว่าภาพนี้น่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด
2: กระต
0: ่ายมีอยู่2เสียงเป็นกระรอกกับกระต่ายแล้วนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดคะตอนนี้มีอยู่2คําตอบเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อต่อไปเอาเลขอะไรกันดีทำนิ้วให้นักเรียนทำนิ้วทำนิ้วทำนิ้วดูสิเลขไหนมากสุดหูเลข6ซะส่วนใหญ่เลยนะคะเอามือลงได้ค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเดี๋ยวเรามาดูเลข6กันค่ะตอบได้แน่เลยเอาเรามาดูกันเลยดีกว่าเอ๊ะคิดว่าเป็นตัวอะไรนะไหนใครตอบกระรอกบ้างหูหลายคนเลยแล้วนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นกระรอกไหมคะ
1: เ
0: ป็นเอ๊ะแล้วกระรอกจะต้องมีส่วนไหนบ้างล่ะคะลูกถ้าคุณนุ้ยเปิดเลข4น่าจะเป็นส่วนไหนถ้าเลขไหนดีนะให้นักเรียนทำนิ้วทำนิ้วเลขอะไรต่อหูเลข4เยอะนะทำแบบนี้4นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลข4กันแล้วเดี๋ยวเรา

0: าเฉลยกันนะคะเลข4น่าจะเป็นส่วนไหนของสัตว์ชนิดนี้อะไรนะคะหางแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นหางไหมคะ
1: เป
0: ็นถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4จะเป็นหางหรือไม่ส่วนนี้จะเป็นหางหรือเปล่านะหางกระรอกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าว่าเป็นกระรอกหรือไม่นะคะเอาเลขหนึ่งนะเปิดไปเลขหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นส่วนไหนคะส่วนไหนคะลูกหางเลขสองหางใช่ไหมคะแล้วเด็กๆแล้วส่วนนี้นักเรียนปลายต้นทางต้นทางต้องเบาเสียงให้ครูนุ้ยนิดนึงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนักเรียนเพื่อนปลายทางจะไม่ได้ยินนะคะตรงนี้นักเรียนคือส่วนอะไรคะ
1: ห
0: ูนะคะแล้วตรงนี้ล่ะคะลูก
1: ตา
0: แล้วถ้าครูนุ้ยเปิดตรงนี้น่าจะเจออะไร
1: ขา
0: เลขอะไรคะลูก
1: 8
0: นะคะนักเรียนปลายทางพบไหมคะตรงนี้คือส่วนไหนคะขานะคะตรงนี้ถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเราสามารถใช้คำว่าตีนได้นะคะตีนนะคะตรงนี้เป็นตีนของสัตว์นะคะและภาคสุดท้าย7สุดท้ายแล้วสัตว์ชนิดนี้ก็คือกระรอกนั่นเองค่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้งปรบมือ5ครั้งนั่งตัวตรงๆ นั่งตัวตรงๆ ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่ะทีนี้ขณะเดี๋ยวเรามาสร้างข้อตกลงในชั้นเรียนนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณครูกำลังพูดหรือว่าอธิบายอยู่นะคะนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังคุณครูพูดนะคะการตั้งใจก็คือนักเรียนจะไม่คุยกันในระหว่างที่ครูนุ้ยกำลังสอนอยู่ทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะถ้านักเรียนต้นทางคุยกันเสียงดังนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ยินที่ครูนุ้ยพูดดังนั้นเด็กๆอยากให้เพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนอื่นๆได้ยินเหมือนกับเด็กๆไหมคะ ถ้าอย่างนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังแล้วคุยกันเสียงดังไหมคะไม่เก่งมากเลยนะคะทั้งหมดนั่งตัวตรงนิดนึงต่อไปค่ะคุณนุ้ยจะให้นักเรียนช่วยตอบคำถามนะส่วนต่างๆของกระรอกมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนลองตอบทีละกลุ่มในกลุ่มหนึ่งลองตอบสิคะเลือกมาอย่างหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งยกมือทดสอบหน่อยกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้าเก่งมากเลยค่ะกลุ่มหนึ่งนักเรียนลองบอกสิคะว่ากระรอกมีส่วนไหนบ้างคะมีอะไรบ้างบอกมาหนึ่งอย่างค่ะมีตานะคะส่วนไหนที่เรียกว่าตาคะใช่ตรงนี้ไหมคะลูกใช่ต่อไปค่ะกลุ่มสองค่ะหูตรงนี้ใช่หูไหมคะไม่ใช่แล้วตรงนี้ใช่หูไหมคะใช่ต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะ
2: ม
0: ี
2: จม
0: ู
2: ก
0: เดี๋ยวให้เพื่อนนักเรียนชายตอบมีอะไรนะคะ
3: มีหูครับ
0: มีหูหูตอบไปแล้วเมื่อกี้นักเรียนเพื่อนในกลุ่มบอกว่าอะไรนะลองพูดซ้ำอีกรอบหนึ่ง
2: มีหู
0: มีหูนักเรียนนักเรียนเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอะไรนะกลุ่ม3จมูกนักเรียนปลายทางคะตรงไหนที่เราเรียกว่าจมูกใช่ตรงนี้ไหม
4: ไม
0: ่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่นักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะต่อไปค่ะกลุ่ม4บ้างกลุ่ม4บ้างมือตรงไหนที่นักเรียนคิดว่าเราเรียกว่ามือตรงนี
4: ้
0: ตรงที่ใกล้หัวใช่ตรงนี้ไหมคะไหนใครเรียกตรงนี้ว่ามือบ้างยกมือโหหลายคนเลยเอามือลงค่ะนะคะในส่วนของกระรอกนะคะส่วนต่างๆของสัตว์นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่ามือได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายค่ะ
5: ลำต
0: ัวใช่ตรงนี้ไหมคะลำตัวใช่ไหมตรงนี้ใช่ลำตัวไหม
5: อ
0: ัน
5: น
0: ี้
5: เป็นของ
0: ตรงลำตัวคือตรงไหนคะลูกลำตัวคือตรงกลางตรงนี้ใช่ไหม
5: ใช
0: ่ปลายทางเห็นด้วยไหมคะนักเรียนบอกว่าปลายทางบอกว่าเห็นด้วยดังนั้นส่วนต่างๆของกระรอกเนี่ยก็มีหลายๆส่วนเลยนะคะต่อไปค่ะแล้วแต่ละส่วนของกระรอกมีลักษณะ เป็นอย่างไรในขอลองยกตัวอย่างสัก1ส่วนสิคะขอเป็นตัวแทนกลุ่มไหนดีเอามือจับหูเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มแล้วกันนะคะแล้วให้นักเรียนลองเลือกดูว่าใครจะเป็นคนตอบคุณนุ้ยนับ1ถึง3แล้วยกมือนะคะปลายทางด้วย1 2 3คุณนุ้ยเห็นเป็นกลุ่ม4นะคะเดี๋ยวให้ใช้ไมค์หน่อยลูกเดี๋ยวนักเรียนปลายทางลองฟังเพื่อนนะคะว่าเพื่อนที่อยู่ต้นทางเนี่ยนะคะตอบเหมือนกับนักเรียนไหมปลายทางสามารถเลือกตอบได้นะคะว่าจะเป็นส่วนไหนก็ได้ค่ะแล้วลองบอกหรือเล่าให้ฟังนะคะว่าส่วนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนชื่อเด็กชายอะไรคะ
2: ชื่อเด็กชายธนันคร
0: ับ ค่ะแล้วน้องคิดว่าแต่ละส่วนของกระรอกมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเลือกมา1ส่วน
2: ลำตัวนะเพราะว่าลำตัวมันโค้ง
0: ลำตัวมีลักษณะเป็นโค้งโค้งมีสีไหมคะ
2: ม
0: ีในเด็กเห็นสีออกเป็นน้ำตาลนิดนึงเก่งมากเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะงั้นคุณนุ้ยขออีกสักคนหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนเลือกกลุ่มอื่นนักเรียนอยากให้เพื่อนกลุ่มไหนเป็นคนตอบแต่ลองบอกคุณนุ้ยหน่อยนักเรียนคะกลุ่มสี่กลุ่มสี่นักเรียนที่ตอบคุณนุ้ยยกมือหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่ม4เมื่อสักครู่นี้น้องอะไรนะคะลูกน้องเลือกเพื่อนมา1คนแต่เป็นกลุ่มอื่นใครดีคะเรียกชื่อได้เลยค่ะ
3: ไอดีค
0: ่ะน้องไอดีไหนน้องไอดียกมือน้องไอดีคะลองเลือกมาอีกสัก1ส่วนให้ครูนุ้ยสิคะแล้วลองบอกลักษณะให้ครูนุ้ยหน่อย
4: เท้าครับ
0: เท้านะคะไหนลองไปชี้เท้าชี้เท้าเท้าอยู่ตรงไหนนะตรงนี้นักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะแล้วไอดีไอดีอยู่กับครูนุ้ยแป๊บหนึ่งแล้วน้องไอดีคิดว่าเท้าเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไร
4: ลักษณะเหมือนเท้าไก่ครับ
0: เหมือนเท้าไก่เหมือนเท้าไก่มีสีไหมคะ
4: มี
0: เป็นสีอะไรคะ
4: น้ำตาลเข้มๆนิดนึง
0: น้ำตาลเข้มๆนิดนึงเก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของครูนุ้ยนะคะก็จะพาเด็กๆเนี่ยไปดูนะคะส่วนต่างๆของสัตว์บางชนิดแล้วก็ดูลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์บางชนิดนะคะนักเรียนปลายทางกับต้นทางอาจจะตอบตามความเข้าใจของตนเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าคำตอบมันจะถูกหรือจะผิดเพราะว่าตอนนี้ครูนุ้ยยังไม่ได้เฉลยนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมวันนี้คือกิจกรรมที่1ของเรานะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมของเราจะอยู่ในใบงานหรือใบกิจกรรมหน้าที่3นะคะนักเรียนปลายทางกับต้นทางดูของครูนุ้ยก่อนนะคะซึ่งเราจะมีอยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือบอกสิ่งที่สัตว์กำลังทำและบันทึกลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์จากข้อมูลที่สังเกตได้อย่างละเอียดนั่นเองโหข้อความเยอะมากเลยนะคะในเด็กรู้จักคำว่าสังเกตไหมคะ รู้จักงั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะมีการอธิบายให้ฟังด้วยนะคะวันนี้นักเรียนจะต้องบอกสิ่งที่สัตว์กำลังทำนะคะแล้วเราก็จะไปบันทึกลักษณะส่วนต่างๆของสัตว์บางชนิดนะคะนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมอย่างตั้งใจและทำกิจกรรมให้เสร็จทันเวลาที่คุณนุ้ยกำหนดด้วยนะคะต่อไปค่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างในวันนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานั้นสำคัญมากก็จะมีนะคะสัตว์ชนิดต่างๆนะคะเช่นปลากัดเด็กๆรู้จักไหมคะแล้วก็มีลูกไก่ด้วยแล้วก็มีแมวแล้วก็มีมดแดงแล้วก็มีหอยทากนับซิมีกี่ชนิด1 2 3 4มีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะคะใช่ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากนักเรียนหรือว่าคุณครูไม่ได้มีการเตรียมสัตว์มาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านักเรียนสามารถที่จะสังเกตไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะนะคะแต่ว่าสัตว์เหล่านี้จะต้องอยู่ในกรงหรืออยู่ในกล่องหรืออยู่ในโหลนะคะเพื่อที่จะให้เขาปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อการตกนักเรียนขณะที่ทำกิจกรรมด้วยค่ะ ต่อไปค่ะวิธีการทำวันนี้นะคะมีเพียงแค่ข้อเดียวเดี๋ยวเรามาตั้งใจฟังกันนะคะวิธีการทำวันนี้นั่นก็คือแต่ละกลุ่มเลือกสัตว์ที่สนใจนะคะมา1ชนิดมี5ชนิดใช่ไหมคะเลือกมาเพียงแค่ชนิดเดียวแต่ละกลุ่มจากนั้นยังไม่ให้เลือกเดี๋ยวเราฟังวิธีทำกันก่อนนะคะสังเกตลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะและสิ่งที่สัตว์กำลังทำอย่างละเอียดเน้นนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วบันทึกโดยวาดรูปลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์ตามที่นักเรียนสังเกตได้ข้อความเยอะมากเลยแล้วจะจำได้ไหมเนี่ยมีใครจำได้บ้างยกมือหน่อยมีบ้างใครจำไม่ได้เลยเมื่อกี้คุณนุ้ยอ่านไปแล้วจำไม่ได้ยกมือหน่อยค่ะแล้วปลายทางล่ะคะจำได้ไหมบางคนจำได้ถ้าอย่างนั้นเรามาทบทวนการทำกิจกรรมกันค่ะเอวันนี้นักเรียนจะได้สังเกตอะไรของสัตว์คะ
3: แมว
0: อ๋อสังเกตแมวมีกี่ชนิดนอกจากแมวมีอีก4ชนิดนะฟังคำถามคุณนุ้ยดีๆนะวันนี้นักเรียนจะสังเกตอะไรของสัตว์ที่เราเลือกสังเกตอะไรบ้าง
3: แมว
0: สังเกตสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมเราจะต้องไปสังเกตลักษณะในพูดพร้อมกันสิ
3: ลักษณะ
0: ก็คือส่วนต่างๆของสัตว์นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมสังเกตสิ่งที่สัตว์กำลังทำขณะนั้นด้วยนะนะคะอย่างละเอียดด้วยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูกันว่าการสังเกตหมายถึงอะไรมีใครตอบได้บ้างการสังเกตคืออะไรไหนลองบอกคุณนุ้ยหน่อยการสังเกตคืออะไรคะกลุ่ม5ให้กลุ่ม5นักเรียนลองบอกถือไมค์ให้คุณนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางลองตอบกันได้นะคะว่าการสังเกตหมายถึงอะไร
4: คือการดู
0: คือการดูมีอย่างอื่นมีวิธีอื่นอีกไหมคะมีอะไรบ้างคะ
4: ดูสัตว์ทำอะไร
0: ดูว่าสัตว์ทำอะไรใช่แล้วกิจกรรมนี้เราจะต้องดูว่าสัตว์ต้องทำอะไรแล้วเราใช้ส่วนไหนในการดู
4: ตา
0: ใช้ตาเก่งมากค่ะขอบคุณมากนะคะนักเรียนปลายทางนะคะตอบได้ไหมคะอาจจะมีตอบเหมือนกับเพื่อนเลยนอกจากใช้ตาแล้วนะคะการสังเกตเนี่ยยังจะมีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอื่นๆด้วยนะคะการสังเกตนั้นก็หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันผ่านส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะเพื่อบอกรายละเอียดของสิ่งที่นักเรียนพบหรือนักเรียนสังเกตโดยที่เราจะไม่เติมความคิดเห็นส่วนตัวของเราลงไปเช่นนักเรียนทานขนมและนักเรียนบอกว่ามีรสชาติอร่อยส่วนเพื่อนของนักเรียนนะคะทานแล้วบอกว่ารสชาติไม่อร่อยนั่นคือข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นลงไปค่ะหรือการสังเกตหูของแมวพบว่าหูของแมวนะคะมีสีดำและเพื่อนๆในกลุ่มของนักเรียนนะคะสังเกตเห็นว่าหูของแมวเนี่ยมีสีดำเหมือนกันนั่นคือเป็นข้อมูลจริงที่ได้จากการสังเกตค่ะซึ่งส่วนต่างๆของร่างกายที่เราใช้ในการสังเกตก็จะมีนะคะปากและลิ้นใช้ในการสังเกตชิมรสชาตินะคะมีจมูกทำอะไรคะลูกดมกลิ่นมือไว้หยิบไว้จับไว้สัมผัสหูฟังเสียงสังเกตฟังโดยการฟังเสียงแล้วก็มีตาม
3: อง
0: นะคะแต่ว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะเราไม่ได้ใช้ครบทุกส่วนนะคะอันนี้คุณนุยกตัวอย่างไปแล้วเนาะการสังเกตอย่างละเอียดเราจะต้องสังเกตส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างละเอียดเลยเช่นเราจะดูหูเราจะสังเกตหูนักเรียนจะต้องดูรูปร่างของหูดูสีดูลวดลายว่าหูเนี่ยของแมวมีลวดลายเป็นยังไงนะคะรวมถึงทุกๆส่วนของแมวด้วยนะคะช่วยกันสังเกตได้นะคะและสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการสังเกตส่วนร่างกายของเราที่ต้องใช้ในการสังเกตวันนี้เราใช้ปากและลิ้นได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเราใช้จมูกดมได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราใช้มือไปจับสัตว์ได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้นะคะทำไมถึงไม่ได้เพราะอะไรคะทำไมถึงไม่ได้ใช่เพราะว่าสัตว์โดนกัดใช่ค่ะอาจจะโดนเรากัดเพราะว่าสัตว์ก็อาจจะตกใจใช่ใช่แล้วดังนั้นเราห้ามไปจับทุกชนิดเลยนะทุกชนิดต่อไปค่ะ หูเราใช้สังเกตได้ไหมลูก
6: ไม
0: ่
6: ได
0: ้ไม่ได้หูเนี่ยเราใช้ได้นะคะเพราะว่าเราใช้ฟังเสียงแต่เราฟังห่างๆเราไม่ต้องเอาเข้าไปใกล้นะคะฟังเสียงว่าสัตว์นั้นมีเสียงร้องไหมนะคะต่อไปค่ะ

0: สุดท้ายเราก็จะใช้ตาแต่ว่าสัตว์วันนี้ที่คุณนุ้ยนำมาให้สังเกตบางชนิดนะคะที่อยู่ในโหลนักเรียนสามารถใช้ตามองใกล้ๆได้นะคะบางชนิดแล้วก็สัตว์บางชนิดนะคะอย่าเข้าไปใกล้มากจนเกินไปเพราะว่าอาจจะอาจจะทำให้เขาตกใจเขาอาจจะตกใจได้
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปค่ะทบทวนนะคะนิดนึงนะคะเมื่อนักเรียนสังเกตลักษณะส่วนต่างๆของสัตว์แล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปคืออะไรลูกวาดรูปนั่นก็คือการบันทึกผลการสังเกตในวันนี้นั่นเองนะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องใช้การสังเกตแล้วบันทึกผลลงไปบันทึกโดยการวาดรูปเด็กๆวาดรูปเป็นไหมไหนใครชอบวาดรูปภาพบ้างโหหลายคนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้วาดรูปลงในใบงานด้วยนะคะวาดให้คล้ายของจริงมากที่สุดแล้วก็มีขนาดใหญ่ๆหน่อยเนาะเอามือลงค่ะต่อไปค่ะนะคะสิ่งที่นักเรียนควรทำและควรระวังมากๆเลยในกิจกรรมนี้นั่นก็คือต้องสังเกตอย่างตั้งใจและไม่เล่นนะคะไม่เล่นกับเพื่อนในกลุ่มด้วยเพราะเล่นกันแล้วอาจจะไปชนโหลหรือไปชนกรงของสัตว์นะคะอาจจะทำให้ตกแตกได้หรือสัตว์อาจจะตกใจได้ใช่แล้วก็พูดคุยเสียงดังได้ไหมคะไม่ได้เพราะเดี๋ยวสัตว์จะตกใจด้วยนะแล้วที่ครูนุ้ยพูดเด็กๆก็จะไม่ได้ยินเพื่อนปลายทางก็ไม่ได้ยินดังนั้นคุยเสียงดังได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ดังนั้นพอตอนที่ครูนุ้ยให้นักเรียนสังเกตนักเรียนจะต้องทำยังไง
2: ส
0: ัง
2: เกต
0: แล้วนักเรียนต้องคุยกันไห
2: ม
0: ไม่ต้องเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้คะแนนดีกว่านะคะกลุ่มไหนเสียงเบาครูนุ้ยจะให้แต้มดาวไว้เลยนะคะและหลังจากนั้นห้ามเอามือไปจับหรือเอานิ้วไปแหย่ในรูกรงนะเพราะว่านักสัตว์อาจจะกัดได้เพราะด้วยความตกใจใช่แล้วก็กรงถ้ามีแบบเป็นโหลก็อย่ายกนะคะอย่ายกหรือว่ายกแรงๆนะคะต้องคอยฟังครูนุ้ยต้องคอยฟังครูนุ้ยตลอดในการทำกิจกรรมสัญญาก่อนสัญญาไหมคะ
2: สัญญา
0: สัญญานะคะต่อไปค่ะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะถ้านักเรียนปลายทางมีสัตว์นำมาสังเกตต้องระมัดระวังนะคะอันนี้ต้องรบกวนคุณครูปลายทางช่วยดูอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะใบงานที่เราจะวาดรูปก็คืออยู่ในใบงานที่5นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยพาไปดูค่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้สิ่งที่นักเรียนจะทำนะคะนั่นก็คือเลือกสัตว์ที่สนใจมากลุ่มละ1ชนิดนะคะ2สังเกตสัตว์ที่เลือกโดยใช้ตามองดูส่วนต่างๆของสัตว์อย่างละเอียดและสังเกตที่สัตว์กำลังทำในขณะนั้นด้วย3บันทึกผลการสังเกตลงในใบงานหน้า5นะคะส่วนคุณครูนะคะก็จะช่วยรบกวนนะคะให้กระตุ้นนักเรียนในการสังเกตส่วนต่างๆของสัตว์ให้ได้มากที่สุด2นะคะช่วยเหลือการเขียนชื่อชนิดของสัตว์ในใบงานหน้า5อาจจะเขียนให้นักเรียนดูบนกระดานนะคะแต่ต้นทางของครูนุ้ยจะมีบัตรคำให้เขียนตามนักเรียนปลายทางก็ดูตามได้นะคะ3แนะนำการวาดรูปภาพส่วนต่างๆของสัตว์โดยวาดภาพตามที่สังเกตได้จริงค่ะค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับสัตว์กันเดี๋ยวคุณนุ้ยจะพานักเรียนอ่านชื่อคำและนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคุณนุ้ยอ่านรอบหนึ่งนักเรียนอ่านตามถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะคำนี้นักเรียนอ่านพร้อมกันปลากัด
2: ปลาก
0: ั
2: ด
0: ปลากัด
2: เก่
0: งมากค่ะต่อไปคำที่สองค่ะลูกไก
2: ่ล
0: ู
2: กไก่
0: ลู
2: กไก
0: ่แมว
2: แมว
0: แมวนักเรียนดูรูปแล้วนักเรียนดูคำของครูนุ้ยด้วยนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะแมว
2: แมว
0: ต่อไปค่ะมดแดง
2: มดแดง
0: มดแดง
2: มด
0: แดงต่อไปค่ะหอยทาก
2: หอยท
0: ากหอยทาก
2: หอยทาก
0: สัตว์แต่ละชนิดเคยเห็นไหมคะ
2: เคยเห็น
0: นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนนะคะใช้การสุ่มว่ากลุ่มไหนจะได้สัตว์ชนิดใดนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะเดินแจกนะคะกลุ่มไหนได้ไปแล้วลองอ่านดูว่านักเรียนอ่านได้ไหมนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปิดดูได้เลยค่ะได้สัตว์ชนิดใดบ้าง

โชว์บัตรให้คุณนุ้ยหน่อยกลุ่มหนึ่งได้ปลากัดนะคะกลุ่มสองมดแดงกลุ่มสามลูกไก่กลุ่มสี่เก่งมากอ่านได้ด้วยกลุ่มห้าเก่งมากเลยค่ะก่อนที่เราจะนำสัตว์เข้ามาในห้องเรียนตอนนี้ให้นักเรียนนั่งตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้

0: ครูนุ้ยนำสัตว์มาวางไว้ที่โต๊ะสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องทำคือให้นักเรียนเอามือวางไว้ที่ตักก่อนวางไว้ที่ตักพอครูนุ้ยวางไว้แล้วอย่าพึ่งลุกครูนุ้ยจะบอกค่อยๆบอกว่าต้องทำยังไงเข้าใจไหมคะตอนนี้ให้ทำอะไรเอามือวางไว้ที
1: ่
0: ตักพอวางแล้วห้ามเอามือไปจับกรงกับโหลนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะคะปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วหลับตาหลับตาก่อนนะหลับตาก่อนเดี๋ยวตอนนี้ครูนุ้ยขอนำนะคะสัตว์แต่ละชนิดไปวางไว้ที่โต๊ะของนักเรียนก่อนค่ะตอนนี้นะคะครูนุ้ยได้นำนะคะสัตว์แต่ละชนิดวางไว้ตามกลุ่มของนักเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางสามารถดูนะคะไปทีละชนิดแล้วก็เลือกมา1ชนิดนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางตอนนี้ใช้ตามองดูแต่มือห้ามไปจับนะคะครูนุ้ยจะให้เวลาในการสังเกต2นาทีค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนได้สังเกตกันเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่นักเรียนต้องสังเกตอย่างละเอียดแล้วก็จดจำสิ่งที่สัตว์กำลังทำด้วยตอนนี้สังเกตเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะพูดคุยกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนั้นมีอะไรบ้างและก็นะคะจะให้บันทึกลงในใบงานนี้เลยไหนนักเรียนลองหยิบใบงานของนักเรียนมานะคะเล่มแบบฝึกหัดเปิดไปหน้า5ค่ะเปิดไปหน้า5นะคะเป็นเลข5นะคะคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดใบงานไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปวาดรูปสัตว์กันเจอไหมคะหน้าตาของใบงานจะเป็นแบบนี้นะมีเลข5ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนข้างๆเพื่อนข้างๆสามารถช่วยได้นะคะเปิดให้เพื่อนดูหน่อยว่าเหมือนกันไหมใช่แล้วใช่แล้วค่ะครับเปิดให้เพื่อนหน่อยเปิดให้เพื่อนหน่อยเจอแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเจอยังคะเปิดให้เพื่อนหน่อยเปิดไว้เปิดไว้นะคะโอเคเปิดไว้นะคะนักเรียนเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนบางคนยังเปิดไม่เจออ
1: ันนี้เหรอ
0: ใช่แล้วเปิดเจอยังคะใช่แล้วค่ะของนักเรียนกลุ่ม5คุณนุ้ยเปิดไว้ให้แล้วนะคะหน้านี้ค่ะหน้านี้ที่คุณนุ้ยเปิดไว้นะใช้หน้านี้ค่ะใช้หน้านี้นะคะถ้าเปิดเจอแล้วให้นักเรียนดูที่หน้าจอของครูนุ้ยนะคะนักเรียนเตรียมดินสอขึ้นมาค่ะนักเรียนเตรียมดินสอขึ้นมา
1: ได้แล้วค่ะ
0: ปลายทางนักเรียนปลายทางเตรียมดินสอขึ้นมานะคะ
1: เอาหาไม่เจอมันเป็นสีมันตัดหน้า
2: หนูมีสีนี่ด้วยให้เขียนชื่อได
1: ้ให้หน้านี้ไหมคะ
0: เลขห้าใช่ใช่ค่ะนี้ทุกกลุ่มเปิดเจอหรือยังคะถ้าเปิดเจอแล้วขอสัญญาณหน่อยเจอยังคะ
3: เจ
0: อแล้วเจอยังครับ
3: เจอ
0: แล้วค่ะเจอแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้นักเรียนดูบัตรคำที่โต๊ะแล้วให้นักเรียนนะคะเขียนสัตว์ที่สนใจลงไปตรงนี้ค่ะเห็นจุดๆตรงนี้ไหมของเด็กๆเห็นนะคะให้นักเรียนเขียนสัตว์ที่สนใจลงไปตามโต๊ะของตัวเองนักเรียนเขียนตรงนี้ลงไปนะคะปลายทางเช่นกันค่ะเขียนลงไปอ่ะดูบัตรคำที่โต๊ะของตัวเองแล้วลองเขียนดูใช่ค่ะใช่ค่ะเขียนแล้วให้วาดรูปลงไปวาดรูปสัตว์ที่นักเรียนได้สังเกตอย่างกลุ่มหนึ่งได้ปลากัดก็ต้องวาดรูปอะไรคะปลาปลากัดกลุ่มไหนได้มดแดงยกมือหน่อยค่ะน้องต้องวาดรูปอะไรคะมดแดงกลุ่ม3ได้สัตว์ชนิดใดคะได้อะไรคะลูกไก่ก็ต้องวาดลูกไก่กลุ่ม4ได้หอยทากวาดรูปหอยทากและกลุ่มสุดท้ายได้แมววาดรูปแมวเขียนชื่อสัตว์แล้วลงมือวาดวาดรูปใหญ่ๆนะคะขอใหญ่ๆเลยสียังไม่ต้องระบายสียังไม่ต้องระบายนะคะสามารถดูด้วยกันได้ค่ะดูด้วยกัน

0: ช่เขียนชื่อสัตว์นะคะไม่อ่านนี่หนูนักเรียนอันนี้ไม่ใช่เขียนชื่อตัวเองนะหนูต้องเขียนตามบัตรคำนี้นะคะเด็กๆลองดูซิเด็กๆเขียนได้ไหมถ้าใครยังเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรนะวาดรูปก่อนอ่ะตอนนี้ให้วาดรูปวาดตรงไหนวาดตรงนี้นะบางคนคุณนุ้ยเห็นไปวาดตรงนี้เราต้องวาดตรงนี้นะคะในสีเขียวขออ่านเดี๋ยวคุณนุ้ยย้อนกลับไปนิดนึงหน้าตาใบงานของเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอย่างเช่นคุณนุ้ยสังเกตแมวคุณนุ้ยก็จะวาดรูปแมวตัวใหญ่ๆแบบนี้ลงในช่องนะคะไม่ได้วาดตรงนี้นะคะวาดลงในกรอบสีเขียวอ่ะตอนนี้คุณนุ้ยให้เวลาในการวาดรูปประมาณ5นาทีนะอะไรนะคะนักเรียนปลายทางจดจำได้ไหมคะว่าภาพที่นักเรียนสังเกตนั้นนะคะสัตว์ที่นักเรียนสังเกตมีรูปร่างเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงคุยกับเพื่อนได้นะนักเรียนในแต่ละกลุ่มคุยกันได้นะคะว่าเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยเราสังเกตแล้วหางเราลืมดูหางเป็นยังไงเราเมื่อกี้ได้ดูหางไหมบอกเราหน่อยเดี๋ยวเราจะได้วาดรูปได้คุยกันในกลุ่มได้นะคะนักเรียนค่ะตอนนี้นักเรียนวาดรูปกันได้เลยค่ะอะไรนะคะวาดรูปนี่ถ้าเป็นมดก็จะมีหัวใช่ไหมคะมีตัวมีขาเมื่อกี้ใครสังเกตขาเป็นยังไงหัวเป็นยังไงลองถามเพื่อนแล้วก็หนูสังเกตสัตว์ชนิดไหนหนูต้องวาดอันนั้นนะคะใช่ค่ะหนูดูมดหนูต้องวาดมดนะคะหูเก่งมากเลยวาดเป็นโหลด้วยอ่ะแล้วหนูวาดมดด้วยเมื่อกี้มดอยู่ตรงไหนในโหลอยู่ตรงไหนบ้างอ่านหนูวาดได้เลยค่ะเห็นมดติดกันแถวอ่ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะว่าไงคะไม่ได้เรียกตอนนี้นะคะให้นักเรียนวาดรูปก่อนนะคะถ้านักเรียนเขียนไม่ได้ให้วาดรูปนะคะวาดรูปให้ครูนุ้ยก่อนลองพยายามวาดลองถามเพื่อนได้นะดูของเพื่อนว่าเพื่อนวาดในลักษณะแบบใดได้ค่ะลูกไก่เมื่อกี้ดูลูกไก่แล้วมีส่วนไหนบ้างมีหัวไหมหัวเป็นยังไงมีคอไหมตัวมีอะไรบ้างลูกไก่มีปีกก็วาดปีกมีเอาวัดตรงหัวก่อนก็ได้ไก่ปากไก่จะต้องเป็นยังไงลูก
1: แหลม
0: แหลมนะมีคอไหมไก่มีคอไหมเมื่อกี้มีไหมคะมีตัวไหมมีก็วัดตัวมีอะไรด้วย
1: มี
0: ปีกวัดหัวมีเป็นยังไงเป็นกลมๆก็วัดกลมๆถ้าเกิดว่านักเรียนยังวาดยังจดจำได้ไม่หมดอาจจะวาดเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นส่วนหัวนะคะส่วนหน้าหรือส่วนตูส่วนหัวเนี่ยจดจำได้ไม่ครบก็วาดส่วนอื่นต่อไปได้เลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรตอนนี้นะคะคุณนุ้ยดูแล้วบางกลุ่มมีนักเรียนวาดเสร็จแล้วก็มีนะคะใกล้จะเสร็จแล้วก็มีอย่างนั้นเลยแบบนั้นเลยค่ะนี่เดี๋ยวครูนุ้ยขอตัวแทนกลุ่มนักเรียนปลายทางตอนนี้วาดถึงไหนแล้วคะยังไม่ต้องระบายสีนะคะถ้าวาดเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะไปนำเสนอหน้าห้องได้นะคะว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างแล้วบอกให้คุณครูในชั้นเรียนได้ค่ะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางคุณนุ้ยขอตัวอย่างหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มหนึ่งกันก่อนตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะให้นักเรียนวางดินสอลงนะคะถ้าหากยังวาดไม่เรียบร้อยเดี๋ยวให้วาดไปเป็นการบ้านไหนใครวาดเรียบร้อยแล้วยกมือหน่อยค่ะขอตัวแทนกลุ่มละ1คน เดี๋ยวกลุ่มไหนที่วาดเรียบร้อยแล้ว

0: ระบายสีให้กลับไปทำเป็นการบ้านใช่อ่ะคุณนุ้ยขอกลุ่มละ1คนแล้วลองบอกนะค่ะกลุ่ม1ของ ID กลุ่ม1ของ ID นักเรียนนั่งที่กลุ่มของตัวเองก่อนค่ะอ่ะ ID ลุกขึ้นยืนหน่อยค่ะของ ID นะคะน้องของน้อง ID ของน้อง ID วาดอะไรคะ
1: ปลากัด
0: วาดปลากัดอ่ะนักเรียนทุกคนวางดินสอลงวางดินสอวางดินสอกลุ่มไหนไม่วางดินสอไม่ให้ดาวนะกลุ่ม2วางดินสอก่อนกลุ่ม3วางดินสอให้คุณนุ้ยหน่อยค่ะกลุ่ม4วางดินสอยังกลุ่ม5อ่ะทุกคนตามองมาที่เพื่อน1 2 3ตาหันมามองคุณนุ้ยก่อนโอเคนะคะมาฟังน้องไอดีกันค่ะน้องไอดีวาดอะไรนะคะ
1: วาดปลากัด
0: วาดปลากัดอ่ะแล้วปลากัดที่นักเรียนสังเกตเห็นมีส่วนไหนบ้างคะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้าง
1: หางครับ
0: มีหางมีอะไรอีก
1: มีตาครับ
0: มีตามีส่วนอื่นอีกไหมคะ
1: มีลำตัว
0: มีลำตัวนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบตามที่นักเรียนสังเกตได้นะคะปลาของน้องไอดีน้องไอดีก็จะวาดมีตัวมีลำตัวมีหางแล้วก็มีตามานะคะเก่งมากเลยค่ะนั่งที่ได้ต่อไปของกลุ่ม2บ้างนะคะของกลุ่ม2ของกลุ่ม2ขอกลุ่ม2นักเรียนนั่งที่ก่อนนะคะขอกลุ่ม2วาดมดแดงนักเรียนถือไม้ให้คุณนุ้ยหน่อยค่ะมดแดงของนักเรียนมีอะไรบ้างคะส่วนต่างๆของมดแดง
2: มีขาค่ะ
0: มีขาม
2: ีหัว
0: มีหัว
2: มีปากค่ะ
0: แล้วก็มีปากค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะลูกไก่ล่ะแล้วลูกไก่มาขอดูลูกไก่บ้างลูกไก่มีใครวาดเสร็จแล้วบ้างคะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวไปวาดเพิ่มเติมนะถ้าอย่างนั้นมาขอดูหอยทากบ้างกลุ่มหอยทากมาของดูของน้องพักคณันละกันน้องพักคณันถือไม้ให้คุณนุ้ยหน่อยค่ะใช้ไม้หน่อยหอยทากที่นักเรียนวาดมีอะไรบ้างคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้าง
2: มีตาม
0: ีตาม
2: ีปาก
0: มีปากรู้จักอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: มีกระดอง
0: มีกระดองนะคะส่วนที่ห่อหุ้มตัวของหอยทากนะคะเราจะเรียกว่าเปลือกค่ะถ้าเป็นของเต่าปูแมงดาทะเลเราจึงจะเรียกว่ากระดองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เด็กหญิงพัคนันเจอแล้วก็วาดลงไปเก่งมากค่ะขอกลุ่มสุดท้ายแมวมีใครวาดแมวเสร็จแล้วบ้างคะมาขอดูหน่อยค่ะแมวขอดูแมวหน่อยไหนใครจะเล่าเรื่องแมวให้คุณนุ้ยฟังหน่อยมีรูปร่างเป็นยังไงนักเรียนนะคะลุกขึ้นถือไม้ให้คุณนุ้ยหน่อยค่ะของน้องพรณภัทรหันมาทางนี้ค่ะส่วนต่างๆของแมวที่นักเรียนวาดลงไปมีอะไรบ้างคะ
3: แขนค่ะ
0: มีแขนส่วนที่นักเรียนเรียกว่าแขนแมวนะคะแมวนั้นนะคะไม่มีแขนค่ะแต่ว่าจะมีขา4ขาเป็นขาหน้า2ขาแล้วก็ขาหลัง2ขานะคะซึ่งแมวสามารถใช้ขาหน้าเนี่ยทำหน้าที่ในการหยิบจับของได้ค่ะ
3: แล้วก็มีหัวแล้วก็ลำตัว
0: มีหัวแล้วก็มีลำตัวนะคะเก่งมากค่ะเหลือระบายสีหน้ากลับไปทำเป็นการบ้านค่ะค่ะตอนนี้นะนักเรียนทุกคนเก็บคุณนุ้ยนับถึง10นะต้องทุกคนต้องเก็บอุปกรณ์การเรียนรวมถึงแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะปลายทางด้วยนะคะ1 2 3ใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะ4 5 6 7 8 9 10ค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันบอกหน่อยนะคะว่าส่วนต่างๆของสัตว์นั้นนะคะ มีอะไรบ้างวันนี้เราได้สังเกตอะไรกันไปบ้างไหนบอกคุณนุ้ยหน่อยวันนี้นักเรียนได้สังเกตสัตว์อะไรไปบ้างหอยทากลูกไก่มดแดงหอยปลากัดแล้วก็แมวแล้วเราก็พบว่าสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆเพียงส่วนเดียวไหมคะไม่มีหลายส่วนซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะต่างๆค่ะสำหรับกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วในชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรู้กันใหม่ในเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างกันต่อสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้ในกิจกรรมหน้านั้นก็คือใบงานหน้า3และใบงานเดิมนะคะก็คือหน้า5นะคะใบกิจกรรมหน้า3และใบงานหน้า5นะคะของใครยังวาดไม่เสร็จหรือยังระบายสีไม่เรียบร้อยให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะสำหรับกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณนุ้ยในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรง

0: ห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
1: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
2: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
1: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้กลับมาพบกับคุณครูที่ตีรัตติทวงหรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยไปดูอะไรนะเด็กอยากรู้ไหมคะ
1: อยากค
0: ่ะอ้าวไหนใครอยากรู้ยกมือหน่อยโอ้โหเอามือลงค่ะเด็กๆทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรและจะพานักเรียนไปดูอะไรพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้านักเรียนรู้จักสินค้าไหมคะ
1: รู้จักค่ะ
0: ยกตัวอย่างสินค้าได้ไหมคะเช่นอะไรบ้างที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันอะไรคะ
2: ตะกร
0: ้
2: า
0: สีใช่ไหมคะ
2: กล
0: ่
2: องด
0: ิน
2: ส
0: อสีน้ำสีไม
2: ้
0: เก้าอี้สี
2: เท
0: ีย
2: น
0: ทั้งหมดนี้นะคะที่นักเรียนพูดมาเนี่ยคือสินค้านั่นเองแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรรู้ไหมคะบางคนรู้บางคนไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูจุดประสงค์กันก่อนค่ะว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะได้อะไรบ้างค่ะ 1. นักเรียนจะต้องบอกความหมายของสินค้าได้ว่าสินค้านั้นคืออะไรนะคะ 2. นำความรู้เรื่องสินค้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองนะคะรู้จักการใช้สินค้า 3.เห็นประโยชน์ของการใช้สินค้าค่ะเรามาดูกันเลยคุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะว่ามีอะไรบ้างลองทายสิคะว่านี่คืออะไร
2: ไอติ
0: มอะไรคะ
2: ไอติม
0: มองเห็นเป็นรูปอะไรอีก
2: ไอติ ม
0: อมยิ้มได้ไหมคะขนมได้ไหมคะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะถ้าเราทานทุกวันจะเป็นยังไง
1: ฟ
0: ันผุไม่สบายปวดท้องแล้วก็อ้วนด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีอะไร
1: ม
0: ีน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาลเป็นของหวานนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นนะคะต่อไปเป็นอะไรคะ
1: เจลแอลกอฮอล์
0: ใครนะ
1: เจลแอลกอฮอล์
0: เป็นสบู่หรือเปล่า
1: แอลกอฮอล์
0: เป็นแอลกอฮอล์บางคนมองเป็นแอลกอฮอล์บางคนมองเป็นสบู่มีไว้ทำอะไรคะ
1: ล้างมือ
0: มีไว้ชำระร่างกายมีไว้อาบน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะเราต้องอาบน้ำทุกวันต้องใช้สบู่ในการชำระร่างกายของเราก็จะสะอาดแล้วก็หอมด้วยต่อไปเป็นอะไร
1: ก๋วยเต
0: ี๋
1: ยว
0: มองเห็นเป็นอะไรอีก
2: สล
0: ั
2: ด
0: ผักเป็นอาหารเป็นอาหารมื้อเช้าเป็นสิ่งจำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็
1: น
0: ทำไมถึงจำเป็นคะ
2: มันมีประโยชน์และมันมีแคลเซียมเยอะ
0: อ๋อเพราะว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนะคะอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราใครอยากตัวโตแข็งแรงต้องทานอาหารด้วยนะคะมีอะไรอีกเอ่ยเอาไว้สวมหัวคืออะไรหมวกนั่นเองนะคะหมวกไหมพรมใช่ไหมคะหรือหมวกอะไรก็แล้วแต่มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีทำไมหมวกถึงมีประโยชน์ล่ะ
2: เอามา
1: ช่วยกันแดดด้วยค่ะ
0: กันแดดด้วยใช่ไหมคะกันหนาวได้ด้วยนะคะเมื่อหน้าหนาวก็กันหนาวได้ด้วยเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็
1: น
0: ต่อไป
1: ยาย
0: ารักษาโรคเอาไว้ทำอะไรโอ้ยวันนี้คุณครูปวดท้องจังเลยปวดหัวมากเลยทำยังไงดี
1: กินยาก
0: ินยาใช่ไหม

0: คะวันนี้ใครปวดหัวตัวร้อนบ้างทานยาหรือยังโอ้วันนี้มีคนทานยาแล้วแสดงว่าไม่สบายใช่ไหมคะเวลาเราไม่สบายนะคะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ก็ต้องทานยาเพื่อให้อะไรร่างกายของเราหายจากการเจ็บป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นยารักษาโรคเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นจำเป็นต่อไปอะไรเอ่ยมองเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: น้ำยา
0: บ้วนน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากทำไมต้องใช้น้ำยาบ้วนปากล่ะปากเราจะได้สะอาดฟันเราจะได้สะอาดด้วยใช่ไหมคะจำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็
1: น
0: จำเป็นต่อไปอะไรเอ่ย
2: ของเล่นรถไฟ
0: ของเล่นรถไฟถูกต้องนะคะรถของเล่นรถไฟเรานั่งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะคันเล็กนิดเดียวเองใช่ไหมคะเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมลูก
2: ไ
0: ม่จำเป็นเลยนะคะเป็นสินค้าไม่จำเป็นแล้วก็เป็นสินค้าสิ้นเปลืองอีกต่างหากหมดหรือยัง
2: สี
0: เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรระบายสีจำเป็นไหมคะ
2: จำเป
0: ็นเพราะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆระบายสีด้วยต่อไปค่ะ
2: น้ำ
0: ยาซักผ้าจำเป็นไหมคะเอาไว้ใช้ทำอะไรคะ
2: เอาไว
0: ้ซักผ้าได้อ้าวถูกต้องถ้าไม่ซักผ้าเสื้อผ้าของเราก็จะไม่สะอาดแล้วก็เหม็นอับอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำยาซักผ้าจำเป็นค่ะต่อไปแล้วนี่เราใช้ทุกวันเลยเอาไว้ทำอะไรคะ
2: เอาไว้
0: ชาร์จแบต
2: คือเอาไว้เป
0: ิ
2: ดไฟ
0: เอาไว้เสียบไฟก็ได้ใช่ไหมคะเสียบปลั๊กรีดผ้าก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมคะจำเป็นอะไรเอ่ยเอาไว้หวีผมไหนใครใช้หวีผมมาบ้างโอ้โหเอามือลงค่ะไหนใครไม่เคยใช้หวีผมเลยมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นหวีจำเป็นไหมคะ
2: จำเป็น
0: ใครอยากผมสวยต้องหวีผมทุกวันนั่นเองเพราะฉะนั้นหวีเป็นสินค้าที่จำเป็นนะคะเสื้อผ้าจำเป็นไหมคะ
2: จำเป
0: ็
2: น
0: ไหนใครไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามาบ้างยกมือมีไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านั้นจำเป็นเพราะนักเรียนทุกคนใส่เสื้อผ้ามาโรงเรียนอยู่บ้านก็ใส่เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้ามีประโยชน์ยังไงคะ
2: ก
0: ัน
2: โป
0: ๊ะเอาไว้ปกปิดร่างกายของเรานะคะให้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะอบอุ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านั้นเป็นสินค้าที่จำเป็นและ
2: น้ำ
0: ดื่มวันนี้คุณครูไม่ให้เด็กๆดื่มน้ำเลยได้ไหมคะได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว่าที่หมดแค่เท่านั้น
0: ร่างกายของเราขาดน้ำได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นน้ำจำเป็นไหมคะน้ำจำเป็นนะคะถ้านักเรียนไม่ดื่มน้ำไม่ได้ยิ่งเด็กๆที่คุยเก่งเนี่ยถ้าไม่ได้ดื่มน้ำจะเป็นยังไงคะ
2: คอ
0: แห้งนะคะเพราะฉะนั้นน้ำจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงเรียกว่าสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างมานั่นเองค่ะคำถามคุณครูมีคำถามเป็นคำถามชวนคิดถามว่าสิ่งของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากที่คุณครูยกตัวอย่างนั้นมีอะไรบ้างใครอยากตอบอย่างเอามือจับติ่งหูไว้ติ่งหูอยู่ไหนใครไม่มีติ่งหูมีไหมอ้าวมีทุกคนคุณครูนับ1ถึง3ให้ยกมือ1 2 3คุณครูขอเป็นคนนี้เลยค่ะชื่ออะไรคะหยิบไม้เลยคุณครูขอทวนคำถามอีกครั้งนะคะสิ่งของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง
3: เน็กไท
0: เพื่อนตอบถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้อง
0: ไหมคะ ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนปลายทางก็สามารถยกมือตอบกับคุณครูได้เลยนะคะขออีกหนึ่งคนค่ะเอามือจับติ่งหูไว้หนึ่งสองสามเด็กหญิงณัฐชวันคุณครูถามว่าสิ่งของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง
3: ด
0: ิน
3: สอ
0: ดินสอจำเป็นยังไงคะถูกต้องเราเอาไว้เขียนหนังสือนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนั่นก็คือสิ่งของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันล้วนจะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะและก็เป็นสินค้าที่จำเป็นค่ะคำถามที่สองถามว่าสิ่งของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันมีประโยชน์อย่างไรสิ่งของที่เรียนใช้ในชีวิตประจำวันมีประโยชน์อย่างไรใครอยากตอบบ้างขอคนที่ยังไม่ได้ตอบเลยคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งค่ะคนนี้เลยค่ะที่ยกมือใช
4: ่กระเป๋านักเรียนค่ะ
0: กระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนมีประโยชน์อย่างไรคะ
4: ใช
0: ้ใส่หนังสือมาใช่ไหมคะใช้ใส่หนังสือใส่สมุดมาโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระเป๋ามีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มนี้เลยค่ะหยิบไม้เลยตัวแทนกลุ่ม
5: ดินสอค่ะ
0: ดินสอดินสอมีประโยชน์ยังไงคะ
5: เอาไว้เขียนชื่อแล้วก็วาดรูป
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องค่ะปรบมือเพื่อนค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มนี้ค่ะยกมือถือไม้เลย
6: เข็มขัดครับ
0: เข็มขัดอ้าวแตกต่างจากเพื่อนเลยเข็มขัดมีไว้ทำอะไรคะ
6: เอาไว้
0: รัดกางเกงใช่ไหมคะเอาไว้ใส่เพื่อไม่ให้กางเกงเนี่ยหลุดเพราะว่ากางเกงหลวมใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปเป็นกลุ่มนู้นเลยค่ะเขาตอบแทนหนึ่งคน
7: สมุดค่ะ
0: สมุดสมุดมีประโยชน์อย่างไรคะ
7: เวลาเราไปขายของแล้วเราสามารถจดได้ค่ะว่าเราขายได้ยังไงค่ะ
0: โอ้เก่งมากๆเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่าสมุดมีประโยชน์อย่างไรเอาไว้จดนั่นเองเพื่อนบอกว่าเวลาไปขายของเราก็สามารถจดได้ว่าเราขายอะไรไปบ้างใช่ไหมคะอันคือประโยชน์ของสมุดและกลุ่มสุดท้ายค่ะขอตัวแทนหนึ่งคนถือไม้เลยเขาเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
8: ป
0: ั้
8: นดิน
0: ปั้นดิน
9: กระติกน้ำ
0: กระติกน้ำกระติกน้ำมีประโยชน์อย่างไร
9: กระติกน้ำใส่น้ำแข็งสามารถใส่น้ำหวานได
0: ้ไว้ดื่มกับน้ำผลไม้โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้หน่อยเก่งมากๆเลยนะคะที่นักเรียนยกตัวอย่างมาก็คือสินค้าที่จำเป็นทั้งหมดเลยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะยกตัวอย่างสินค้าได้หรือไม่คะโอ้ได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูซินี่คืออะไร
1: ร
0: ้
1: านค
0: ้าร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะเพราะเราเนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้จากห้างสรรพสินค้านั่นเองใครเคยไปห้างสรรพสินค้าบ้างโอ้โหเคยไปทุกคนเลยเอามือลงไปกับใครคะ
1: ไปกับพ่อแม
0: ่ไปซื้ออะไรมาบ้าง
1: ไปซ
0: ื้
1: อของ
0: ไปซื้อโอเคไปซื้อซีเรียลไปซื้อขนม
1: ไปซ
0: ื้
1: อของก
0: ิน ทุกคนเคยไปห้างสรรพสินค้าหมดเลยนะคะไปกับครอบครัวไปกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อไปซื้อของใช้นั่นเองหรือไปซื้ออาหารมารับประทานนะคะเราสามารถซื้อสินค้าได้จากที่ไหนอีกนอกจากห้างสรรพสินค้า
1: บิ๊กซี
0: ที่ไหนคะที่ไหนเอ่ยโอ้ เขาเรียกว่าอะไร

0: ร้านค้าในชุมชนของเราร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านของเรานะคะก็มีสินค้าขายเหมือนกันเราสามารถไปซื้อสินค้าได้จากร้านค้าในชุมชนหรือร้านค้าข้างบ้านก็ได้นะคะหรือร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนมีไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะนักเรียนก็สามารถไปซื้อได้เหมือนกันต่อไปจะเป็นกิจกรรมเล่าสู้กันฟังวันนี้คุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกฟังก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะคุณครูให้ทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนออกมาเล่าว่านักเรียนเคยไปซื้อสินค้าที่ไหนซื้ออะไรและสินค้านั้นมีประโยชน์อย่างไรเข้าใจไหมคะเอามือลงค่ะทุกคนเอามือลงนักเรียนไปทางเข้าใจไหมคะนักเรียนไปทางเข้าใจนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนขอเป็นกลุ่มที่1ก่อนขอตัวแทนกลุ่มที่1กลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยมากลุ่มที่1ใครคะออกมาข้างหน้าเลยเราได้ตัวแทนนะคะกลุ่มที่1ค่ะชื่อเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายณัฐพงษ์โคกวงศ์ครับชื่อเล่นน้องไอดีครับ
0: ชื่อเล่นน้องไอดีน้องไอดีเคยไปซื้อสินค้าไหมคะ
2: เคยครับ
0: ไปซื้ออะไรมาคะ
2: ไปซื้อกับข้าว
0: ไปซื้อกับข้าวไปกับใครมาคะ
2: ไปกับพ่อกับแม่กับพี
0: ่โอ้กับข้าวเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: ไส้กรอกกับผัก
0: ไส้กรอกกับผักเอามาทำอะไรคะ
2: เอามาทำเป็นอาหารเอาไว้กิน
0: โอ้ทำเป็นอาหารเอาไว้กินนะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เจ้าหน่อยค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอะไรคะ
3: เด็กหญิงดาวิกาโป่งสิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค่ะ
0: น้องปายเคยไปซื้อสินค้าไหมคะ
3: เคยค่ะ
0: ไปซื้ออะไรมาบ้างคะ
3: ไปซื้อน้ำค่ะ
0: ไปซื้อน้ำไปกับใครมาคะ
3: คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: น้ำนี่เป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะ
3: จำเป็นค่ะ
0: มีประโยชน์ไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีประโยชน์อย่างไรคะ
3: ถ้าเรากินเข้าไปผิวจะขาวค่ะ
0: ถ้ากินเข้าไปผิวจะขาวนะคะถ้าดื่มน้ำเยอะๆนะคะร่างกายของเราก็จะสดชื่นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นน้ำนะคะเป็นสินค้าที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะปรบมือให้น้องปายหน่อยค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักวิชาชูละขันชื่อเล่นชื่อน้องเอวาค่ะ
0: น้องเอวาน้องเอวาเคยไปซื้อสินค้าอะไรมาคะ
4: คือหนูเคยไปซื้อกับข้าวมากินค่ะ
0: ไปซื้อกับข้าวไปกับใครมาคะ
4: ไปกับคุณแม่ค่ะ
0: โอ้ซื้อกับข้าวอะไรมาบ้างคะ
4: ไปซื้อหมูสับมาทำเป็นกะเพราค่ะ
0: โอ้น่าทานมากๆเลยค่ะนักเรียนชอบทานกะเพราไหมคะกะเพราเป็นอาหารไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะถือไม้เอาไว้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปณธรภักดิ์ไพโรจน์ชื่อเล่นชื่อน้องเติร์ด
0: น้องเฟิร์สใช่ไหมคะ
5: เฟิร์ส
0: น้องเฟิร์สค่ะน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเคยซื้อสินค้าไหมคะ
5: เคยครับ
0: ไปกับใครคะ
5: กับลุง
0: ไปกับลุงไปซื้ออะไรมา
5: หมูครับ
0: ไปซื้อหมูซื้อหมูมาทำอะไรคะ
5: ทำผัดกะเพราคร
0: ับมาผัดกะเพราเอามาผัดกะเพราเหมือนกันกะเพราเป็นอาหารหรือเปล่า
5: เป็นครับ
0: กะเพราเป็นอาหารนะคะกะเพรามีประโยชน์ไหมคะ
5: ม
0: ีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นกระเพราจำเป็นไหมคะ
5: จำเป็น
0: จำเป็นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายของเราเลยกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
6: อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัตตุงมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: น้องนาวานะคะน้องนาวาเคยไปซื้อสินค้าไหมคะ
1: เคยครับ
0: ไปซื้ออะไรมาคะ
1: ไปซื้อเฟรนฟราย
0: ไปซื้อเฟรนฟรายอ๋อไปซื้อเฟรนฟรายเฟรนฟรายเป็นอาหารไหมคะเฟรนฟรายเป็นอาหารไปซื้อกับใครมาคะ
1: ไปกับพ่อกับแม่แล้วก็น้องสองคน
0: เอาไปกับพ่อกับแม่แล้วก็น้องสองคนไปกับครอบครัวนั่นเองนะคะไปซื้อเฟรนฟรายมาทำอะไร
1: ทำอาหาร
0: อ๋อมาทำอาหารใช่ไหมคะนักเรียนชอบทานเฟรนฟรายไหมคะ
2: ชอบ
0: มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมลูกก็มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเราทานไปเยอะๆจะเป็นยังไงอ้วนเพราะว่ามีน้ำมันใช่ไหมคะต้องใช้น้ำมันในการทอดทานเยอะๆดีไหมคะ
3: ไม่ดี
0: ไม่ดีนะคะขอบคุณมากค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนี่ก็กิจกรรมเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นการเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเราเนี่ยเคยไปซื้อสินค้าหรือไม่แล้วสินค้านั้นนะคะมีประโยชน์อย่างไรนำมาทำอะไรได้บ้างนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อไปนักเรียนตั้งใจฟังคุณครูนะคะนักเรียนไปทางตั้งใจฟังคุณครูนะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำวันนี้คุณครูมีสินค้ามาให้นักเรียนด้วยเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกซื้อสินค้านะคะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดให้นักเรียนในกลุ่มเนี่ยร่วมด้วยช่วยคิดคุณครูมีสินค้ามาให้กลุ่มละ1ตะกร้านักเรียนอยากรู้ไหมว่ามีสินค้าอะไรบ้าง
2: อยาก
0: รู้ใช่ไหมคะคุณครูไปทางสามารถแจกบัตรคำสินค้าให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกสินค้ากลุ่มละ1ตะกร้าเด็กคะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งตอนนี้วางตะกร้าไว้ตรงกลางยังไม่หยิบนะคะวางตะกร้าไว้ตรงกลางในตะกร้าจะมีสินค้าอยู่ให้นักเรียนเลือกสินค้ามาคนละ1ชิ้นคุณครูจะนับ1ถึง5พร้อมไหมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งสองครั้งสองครั้งนั่งหลังตรงค่ะพร้อมแล้วหยิบได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้นักเรียนได้สินค้าที่ตนเองเลือกมาแล้วใช่ไหมคะไหนใครได้สินค้าแล้วชูสินค้าขึ้นมาค่ะชูขึ้นมาชูขึ้นมากลุ่มไหนยังไม่ชูสินค้าขึ้นมากลุ่มที่สองได้สินค้าหรือยังชูสินค้าขึ้นมาเลยตอนนี้หมดเวลาเลือกแล้วนะคะได้อะไรบ้างเอามือลงเด็กๆเอามือลงก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาฟังกติกากันก่อนเลยค่ะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะในข้อที่1ค่ะให้คุณครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มค่ะ2ครูนำบัตรภาพสินค้าใส่ตะกร้ามีทั้งสินค้าที่จำเป็นและสินค้าที่ไม่จำเป็นและ3นะคะนักเรียนในกลุ่มประชุมร่วมกันว่าหากได้ไปร้านค้าในชุมชนหรือห้างสรรพสินค้านะคะจะเลือกสินค้าใดนะคะแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมเลือกสินค้าชิ้นนั้นนะคะนักเรียนต้นทางก็เหมือนกันนะคะคุณครูให้นักเรียนเลือกสินค้าไว้แล้วคนละ1ชิ้นนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าสินค้าที่นักเรียนเลือกนั้นคือสินค้าอะไรและมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจค
0: ่ะไหนใครเข้าใจยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะเอามือลงได้เลยค่ะคุณครูขอเริ่มจากกลุ่ม

0: ที่5ก่อนละกันค่ะกลุ่มที่5อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่5เริ่มจากคนที่1เลยค่ะถือไม้เลยค่ะชูสินค้าด้วยหนูซื้อสินค้าอะไรมาคะ
1: คอม
0: คอมนะคะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ไหมคะ
1: ไม
0: ่มีประโยชน์ไหมคะมีไหมคะ
1: มี
0: ประโยชน์มีประโยชน์เอาไว้ทำอะไรได้บ้าง
1: เอาสามารถดูอะไรก็ได
0: ้เอาไว้ดูอะไรก็ได้เอาไว้ทำงานเอาไว้ดู
1: สามารถเล่นเกมได้ด้วย
0: เล่นเกมได้ด้วยขอบคุณค่ะคนต่อไปเลย
2: หนูเอาต้มยำกุ้งมาค่ะ
0: ว้าวเพื่อนซื้อต้มยำกุ้งมาต้มยำกุ้งเป็นอาหารไหมคะ
2: เป็น
0: ม
2: ี
0: ประโยชน์อย่างไรคะ
2: ช่วยให้เราอิ่มท้อง
0: ว้าวช่วยให้เราอิ่มนั่นเองเวลาเราหิวใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคนต่อไป
3: หนูได้แปรงสีฟันกับยาสีฟันค่ะ
0: หนูซื้ออะไรนะคะยาสีฟันกับแปรงสีฟันมีประโยชน์ไหมคะ
3: ทำให้ฟันสะอาดค่ะ
0: ทำให้ฟันสะอาดแล้วก็ฟันแข็งแรงขอบคุณค่ะต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะหนูซื้ออะไรมาคะ
4: ซื้อรับโค้กครับ
0: มีประโยชน์ไหมคะ
4: ไม่มีแต
0: ่ไม่มีประโยชน
4: ์ต้องกินนานๆถึงกินได้
0: เอาค่ะขอบคุณมากค่ะคนต่อไป
5: ซื้อแหวนครับ
0: ซื้อแหวนเพชรมาไหนชูหน่อยสิว่าซื้อแหวนเพชรไปให้ใครคะ
5: แม่
0: ไปให้ใครคะให้คุณแม่ได้ไหมคะ
5: ได้
0: เอาไปให้คุณแม่ได้เป็นเครื่องประดับนะคะขออีกหนึ่งคนค่ะกลุ่มนี้ซื้ออะไรมาคะ
6: ซื้อกระเป๋าค่ะ
0: ซื้อกระเป๋าช่วยดูหน่อยกระเป๋ามีประโยชน์ไหมคะ
6: มีค่ะ
0: มีประโยชน์นะคะเอาไว้ทำอะไรเอ่ย
6: ตอนไปโรงเรียนจะได้พกพาไปไหนได้ค่ะ
0: เอาไว้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะขอบคุณค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1
7: เสื้อครับ
0: หนูซื้อเสื้อมาชูเสื้อให้เพื่อนดูด้วยค่ะชูด้านไหนชูดีๆลูกเสื้อมีประโยชน์ไหมคะ
7: มีครับ
0: เสื้อเอาไว้ทำอะไรคะ
7: เอาไว้ใส่กันโป้ครับ
0: เอาไว้ใส่นั่นเองค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะซื้ออะไรมาคะซื้อกระเป๋ากระเป๋ามีประโยชน์ไหมคะ
8: มี
0: ประโยชน์เอาไว้ทำอะไรคะ
8: เอาไว
0: ้ใส่ของค่ะขอบคุณค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะ
9: ซื้ออะไรมาคุณไม่รู้กระเป๋าไอดีซื้ออะไรมา
10: ซื้อคอมมาค่ะ
0: ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใช่ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
10: มีค่ะสามารถพิมพ์ทำงานที่บริษัทได้ค่ะเวลาบริษัทให้งานมาก็สามารถพิมพ์ได้ค่ะ
0: มีประโยชน์นะคะสามารถเอาไว้ทำงานได้ค่ะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะในกลุ่มที่สอง
11: หนูซื้อยามาค่ะ
0: หนูซื้อยาใช่ไหมคะยารักษาโรคเอาไว้ทำอะไรคะ
11: เวลาเราปวดหัวแล้วว่าปวดท้องเราต้องกินแล้วมันจะหายได
0: ้เวลาเราปวดหัวใช่ไหมคะเราสามารถรับประทานยาได้และกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มนี้ค่ะ
12: กระเป๋าค่ะ
0: ซื้อกระเป๋าว่ากระเป๋ามีประโยชน์อย่างไร
12: เอาไว้ใส่ของค่ะ
0: เอาไว้ใส่ของใส่อุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียนใช่ไหมคะ
12: ค
0: ่
12: ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเอาลงได้เลยเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ในตะกร้านั้นก็จะมีสินค้าที่จำเป็นและไม่จำเป็นใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเลือกสินค้ามาได้และนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะตอนนี้นักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งให้นักเรียนวางสินค้าไว้บนโต๊ะค่ะวางสินค้าไว้บนโต๊ะไม่ต้องหยิบขึ้นมานะคะเรามาดูค่ะว่าสินค้าที่นักเรียนเลือกมานั้นน่ะคืออะไรและเรียกว่าอะไรนะคะทั้งหมดที่นักเรียนเลือกมาที่นักเรียนทำกิจกรรมไปนะคะรวมด้วยช่วยคิดนะคะก็คือสินค้านั่นเองซึ่งสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้เราสามารถจับต้องสินค้าได้ไหมคะเราลองจับโต๊ะดูสิต้องมือจับที่โต๊ะค่ะเอามือจับที่โต๊ะจับได้ไหมคะเอามือจับที่เสื้อค่ะเอามือจับที่กางเกงค่ะกระโปรงค่ะเอามือจับที่กระเป๋าค่ะเอามือจับที่เก้าอี้ค่ะจับต้องได้ไหมคะจับไหมคะเอามือจับที่โต๊ะนะคะเก้าอี้เสื้อกางเกงกระเป๋าจับต้องได้ใช่ไหมคะแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสินค้านั่นเองค่ะเพราะว่าเราสามารถจับต้องได้นะคะและเป็นสิ่งของที่สามารถซื้อขายกันได้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองต่อไปคุณครูมีกิจกรรมมาให้ทำอีกแล้วนะคะก็คือการทำใบงานนั่นเองตอนนี้ให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังค่ะว่าคุณครูให้ทำอะไรนะคะคำชี้แจงนักเรียนนะคะถ้านักเรียนไม่ตั้งใจฟังนักเรียนจะไม่ทราบว่าคุณครูให้ทำอะไรข้อที่1 นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่องสินค้าโดยให้นักเรียนจำแนกสินค้าที่มีความจำเป็นและไม่จำเป็นนะคะสำหรับคำชี้แจงนะคะของครูปลายทางคุณครูแจกใบงานให้กับเด็กๆนะคะ2และให้นักเรียนเนี่ยจำแนกสินค้าที่จำเป็นและไม่จำเป็นนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกขึ้นมาได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเปิดไปหน้าหมายเลข2ค่ะหน้าที่2หมายเลข2จะมีเลข2อยู่บนหัวกระดาษลองเปิดดูนะคะสินค้าที่มีความจำเป็นและสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นนะคะหน้าที่2นะคะไม่เป็นไรค่ะดูซิว่าคุณครูทำอะไรเราไปดูรูปภาพกันก่อนในแบบฝึกของนักเรียนก็มีรูปภาพเหมือนกับคุณครูเลยนะคะแต่ของคุณครูเนี่ยจะมองเห็นชัดกว่าเรามาดูกันค่ะในนี้มีสินค้าอะไรบ้างนักเรียนหันมาดูพร้อมกันก่อนค่ะภาพที่1เลยเอาไว้แปรงฟันคืออะไรคะแปรงสีฟันแปรงสีฟันมีประโยชน์ไหมคะ
13: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะเอาไว้ทำอะไรคะแสดงว่าแปรงสีฟันเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะ
13: จำเป็น
0: เป็นนักเรียนอย่าเพิ่งทำอะไรลงในใบงานนะคะฝากคุณครูก่อนภาพที่2มีประโยชน์ต่อร่างกายไหมนะเป็นขวดเลยก็คือน้ำอัดลมนั่นเองน้ำอัดลมมีประโยชน์ไหมคะ
13: ไม
0: ่มีทำไมถึงไม่มีล่ะต่อไปผ้าอะไรผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวนะคะต่อไปหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0: สุดท้ายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะต่อไปมาดูช่องด้านล่างคุณครูให้ทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันนักเรียนดูนะคะในช่องแรกช่องสีฟ้านักเรียนเห็นไหมคะช่องสีฟ้านะคะเป็นสินค้าจำเป็นนักเรียนหยิบสีฟ้าขึ้นมา1แท่งค่ะหยิบสีฟ้าขึ้นมาค่ะและระบายสีลงไปในช่องแรกเลยนะคะสีฟ้าสีฟ้านะคะในช่องแรกเป็นสินค้าจำเป็นระบายสีลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราจะระบายสีฟ้าลงไปในช่องนี้นะคะเป็นสีฟ้าเหมือนกับคุณครูเลยช่องแรกนะคะช่องที่2ให้นักเรียนระบายสีลงไปนะคะเป็นสินค้าไม่จำเป็นนะคะระบายสีส้มลงไปค่ะช่องที่2ระบายสีส้มช่องที่1ระบายสีฟ้าค่ะนักเรียนปลายทางทำเหมือนกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะถูกต้องค่ะสินค้าที่ไม่จำเป็นนะคะระบายสีส้มค่ะตอนนี้คุณครูไปดูแล้วนะคะเด็กๆระบายเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อระบายเสร็จแล้วคุณครูให้ทำอะไร

0: ุณครูจะให้กลับย้อนไปดูสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสินค้าทั้งหมดนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆวาดลงไปนะคะเริ่มจากชิ้นแรกเลยแปรงสีฟันเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็
1: น
0: ไหมคะ
1: จำเป็น
0: ถ้าจำเป็นเราจะวาดลงในช่องสีอะไรสีฟ้าถูกต้องค่ะเอาวาดลงไปเลยเป็นสินค้าที่จำเป็นนะคะแปรงสีฟันวาดลงไปเลยค่ะใช่วาดแปรงสีฟันลงไปเลยเอ๊ะแปรงสีฟันวาดกันวาดยังไงนะวาดช่องนี้ค่ะวาดแปรงสีฟันลงไปเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปน้ำหมัดลมน้ำหมัดลมจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นวาดลงในช่องสีอะไรคะ
1: ส
0: ีส้มค่ะเก่งมากวาดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วครับต่อไปค่ะผ้าเช็ดตัวเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะจำเป็นวาดในช่องสีฟ้าหุ่นยนต์หุ่นยนต์จำเป็นไหมคะไม่จำเป็นวาดในช่องสีส้มค่ะวาดลงไปเลยต่อไปค่ะสินค้าชิ้นนี้ค่ะเป็นคอมพิวเตอร์จำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: แต่อะไรนี้เนี่ยเป็นเกมคอมพิวเตอร์เกมคอมพิวเตอร์จำเป็นไหมคะไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นวาดในช่อง
1: สี
0: ส้มค่ะสินค้าที่ไม่จำเป็นค่ะนักเรียนสามารถดูรูปได้จากแบบฝึกของเด็กๆเลยนะคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยกลมๆอมยิ้มจำเป็นไหมคะ
1: ไม่
0: จำเป็นวาดในช่องสีส้มค่ะวาดลงไปเลยต่อไปค่ะน้ำดื่มจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: วาดในช่องสีอะไรคะสีอะไรคะสีฟ้าค่ะสบู่ค่ะจำเป็นไหมคะ
1: จำ
0: เป็นไหมคะวาดในช่องสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: สีฟ้าถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเสื้อจำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นเอาไว้สวมใส่ใช่ไหมคะวาดในช่องสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: สีฟ้าถูกต้องค่ะและสุดท้ายเลยค่ะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะจำเป็นไหมคะ
1: ไม
0: ่จำเป็นเพราะฉะนั้นวาดในช่องสีส้มนั่นเองตอนนี้เด็กๆทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยว่าเด็กๆนั้นทำเหมือนกับคุณครูหรือเปล่านะคะตรงกับที่คุณครูเฉลยมาหรือเปล่านะคะสินค้าจำเป็นนะคะมีอะไรบ้างนะคะดูตามไปเลย 1. แปรงสีฟันเด็กๆมีไหม
1: ม
0: ี 2. สบู่
1: ม
0: ี 3. เสื้อผ้าม
1: ี
0: 4. ผ้าเช็ดตัว

0: น้ำดื่มนั่นคือสินค้าจำเป็นนะคะต่อไปในช่องสีส้มเป็นสินค้าไม่จำเป็นนะคะก็จะมีเกมคอมพิวเตอร์มีไหมคะ
1: มี
0: สองเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: มีไหมคะ
1: ม
0: ีสามน้ำอัดลมมีไหมคะ
1: ม
0: ีสี่อมยิ้มมีไหมคะ
1: มี
0: และสุดท้ายค่ะห้าค่ะของเล่นค่ะมีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะก็คือหุ่นยนต์นั่นเองถ้าไม่มีวาดลงไปค่ะในช่องสีส้มก็จะเป็นสินค้าไม่จำเป็นนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจคำตอบได้เลยนะคะเมื่อเราเรียนมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันว่าวันนี้เราเรียนอะไรเรียนเรื่องอะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะ
1: เรียนส
0: ิน
1: ค
0: ้
1: า
0: เรียนเรื่องสินค้านั่นเองค่ะสินค้านะคะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคอาหารน้ำดื่มนะคะกระเป๋ารองเท้านั่นคือสินค้าสินค้านะคะเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้เหมือนที่กับคุณครูให้นักเรียนน่ะจับโต๊ะจับเก้าอี้จับเสื้อจับกางเกงจับกระโปรงนั่นคือสินค้าที่สามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะและสามารถทำอะไรได้อีกซื้อได้และขายได้จึงเรียกว่าสินค้าค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นั้นนะคะก็คือเรื่องการใช้ประโยชน์จากสินค้าเมื่อเราเลือกซื้อสินค้ามาแล้วนักเรียนจะใช้ประโยชน์จากสินค้านั้นได้อย่างไรค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานที่2นะคะเรื่องการใช้ประโยชน์จากสินค้าค่ะและบัตรภาพนะคะของสินค้าที่คุณครูจะเอามาให้นักเรียนในการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะใครมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูได้เลยนะคะมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหากลุ่มที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: Good morning everyone เด็กๆทักทายครูกุ้งในตอนเช้าก็คือทักทายคำว่า
1: Morning
0: ทักทายคำว่าอะไรนะคะ
1: Good morning
0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆปลายทางมีบ้างไหมคะที่ลากเสียงยาวเช่น Good morning teacher คือเจอกันตอนเช้าคือแบบว่าเหมือนยังไม่ตื่นเนาะจริงๆต้องกระชับเสียงนิดหนึ่งเราต้องกระชับเสียงว่า Good morning teacherเยี่ยมมากเจอคุณครูในตอนเช้าไอดีถ้าเราเจอกันหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะเจอกันหน้าโรงเรียนทักทายคุณครูและที่สำคัญคือต้องไม่ลืมวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะนักเรียนปลายทางไหว้สวยไหมคะโรงเรียนบางไกลกังวลเมื่อเราใช้คำว่า Good Morning มีไหว้ขึ้นมาด้วยสวยงามเลยเป็นคำทักทายผสมกับวัฒนธรรมไทยและที่สำคัญคือคำทักทายต้องขอให้ถูกต้องตามเวลาด้วยเนาะครูกุ้งได้สอนไปแล้วทักทายตอนเช้าใช้คำว่าทักทายตอนบ่ายใช้คำว่า
1: Good
0: morning ตอนเป็น Good morning อยู่หรอต้องเป็นคำว่า
1: Good
0: เยี่ยมมากปลายทางเสียงดังฟังชัด Good afternoon และตอนเย็นก็คือ
1: Good evening
0: โอ้เสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะ Good evening อ้าววันนี้บทเรียนของเรานะคะจะเป็นเรื่อง Nice to meet you ไหนพร้อมกัน Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: โอ้ยไม่ได้ยินเสียงกลุ่มนั้นเลยโอ้พร้อมๆกันไม่เราต้องออกเสียงแบบต่างชาตินิดๆ Nice to meet you ไม่เอา Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: เอ๊ะแล้ว Nice to meet you มันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเน
2: า
0: ะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำทักทายเด็กๆพอจะคาดเดาได้เนาะอ้าวมาดูกันต่อเลยว่าวันนี้ถ้าเราเรียนจุดประสงค์ของเราก็คือครูกุ้งอาจจะบอกคร่าวๆสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะอย่างน้อยต้องรู้จักคำทักทายตามช่วงเวลาให้ถูกต้องแล้วที่สำคัญนำไปใช้ให้ถูกต้องรวมถึงเมื่อเราทักทายกันวันนี้เราจะต้องทำความรู้จักกันเจอกันครั้งแรกคนไทยเราก็จะไหว้แต่วัฒนธรรมตะวันตกเอ๊ะเจอกันจะทำอย่างไรหนอวันนี้เราจะมารู้จักมารยาทในการพูดทักทายตามช่วงเวลาต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราขอทวนเพลงกันหน่อยค่ะเพลงอะไรนะ Greeting Song พร้อมๆกัน Greeting Song
1: Greeting Song
0: โอ๊ยจำได้ไหมว่าต้องร้องอย่างไรคะStop please Stop please ปลายทางก็พอร้องได้ต้นทางร้องได้แน่นอนแต่เรามีท่าประกอบใช่เปล่าถ้ามีท่าประกอบ Are you ready?
1: Yes
0: Are you ready?
1: Yes I am
0: ปลายทางบอกพร้อมแล้วมี I am แบบนี้ด้วยเนาะมีเต้นๆด้วยถ้าพร้อมแล้ว Greeting song 1 2 3 Good morning Good morning Good evening Good evening

see you. Faster. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. See you. Faster. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. See you. เหนื่อยไหมเหนื่อยหายใจไม่ทันเลยครูกุ้งก็หายใจไม่ทันเลยแต่วันนี้เพลงนี้นะคะครูกุ้งอยากจะให้หันไปหาเพื่อนสักนิดหนึ่งเพราะเราจะใช้คำว่า nice to meet you วันนี้ขอนาวามาเป็นตัวอย่างให้ครูกุ้งก่อนเดี๋ยวครูกุ้งกับนาวาจะร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบใหม่เพลงเดิมแต่มีท่าประกอบใหม่นาวามาเลยค่ะโอเคแล้วเวลาร้องเราจะหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันพร้อมนะเด็กๆช่วยร้องแต่ยังไม่ทำท่านะเพราะวันนี้จะมีท่าพิเศษเพิ่มขึ้นพร้อมนะคะ1 2 3 Good morning Good afternoon

0: a.m. Good morning.
1: Good morning.
0: Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. มือนู้นค่ะ Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. See you. ปรบมือให้นาวาหน่อยขอบคุณค่ะอ่ะคราวนี้เด็กๆได้สังเกตไหมว่าครูกุ้งเปลี่ยนท่าตรงไหนไปบ้างคะเปลี่ยนท่าตรงไหนไปบ้างจับมือกันตรงคำว่า nice to meet you และใช้มือไหนจับคะ
2: ม
0: ือ
2: ข
0: ้
2: างไหน
0: มือข้างไหนอ่ะ
2: ข้างขวา
0: ข้างขวาส่วนใหญ่เด็กๆจะจับดินสอด้วยข้างขวานะคราวนี้หันหาคู่ตัวเองใกล้ๆเลยค่ะคู่นี้ไม่มีนาวานาวาขยับมันใกล้ๆเพื่อนเร็วมาดิมากลุ่มนี้มากลุ่มนี้เร็วนาวาหยิบมานั่งกลุ่มนี้เร็วขยับเพื่อนหน่อยมานั่งกลุ่มนี้นั่งกลุ่มนี้โอเคเยี่ยมใครยังไม่มีคู่อีกคะปุญญาพรมาหาครูกุ้งเลยมาเลยมาเร็วมาเร็วคราวนี้ครบคู่ยังครูกุ้งขออนุญาตไปโต๊ะนี้เอาขอใกล้ๆแบบนี้ขอใกล้ๆแบบนี้ก่อนลูกกลุ่มนี้กลุ่มนี้โอเคไหมขอจับใกล้ๆขอจับเพื่อนใกล้ๆก่อนนะมาเลย Are you ready? Yes, I am. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: ยังมีคนไม่ฟังครูกุ้งอ่ะเสียใจเลยใครยังไม่ฟังครูกุ้งคะปลายทางบอกว่าตั้งใจฟังเรียบร้อยแล้วต้นทางพร้อมยัง
1: พร้อม
0: ไอดีครับไอดีไอดีด้านนี้ไปไกลเกินลูกไอดีขอคุณครูปลายทางรบกวนเลยนะคะจับคู่นักเรียนที่ใกล้ๆกันโอเคแล้วเดี๋ยวครูกุ้งจะบอกว่ามารยาทในการร้องเพลงนี้และจับเราจะใช้คำว่าอะไร Are you ready?
1: Yes,
0: yes.
1: I am
0: 1, 2, 3 Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good nightNice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye. See you. One more time. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening.

0: ยี่ยมมากเลย very good clap your hand for yourself for my team หน่อยขอบคุณมากค่ะลูกคุณยาพรไป one two three ready มีคนยังไม่พร้อมเลย one two three ready หันหน้ามาหากูกุ้งค่ะคราวนี้ไปต่อ greeting song เพลงของเราใช้แล้วและที่สำคัญเด็กๆมีท่าน้องนั่งขาลงลูกนั่งขาลงโอเคไปต่อนะคราวนี้คำทักทาย greeting พร้อมๆกันเลยค่ะ greeting เจอกันตอนเช้าทักทายคำว่าทักทายคำว่าทักทายว่าอย่างไรนะครูกุ้งขอเดินไปหาเพื่อนหน่อยได้เปล่า
1: ได
0: ้ไหมคะไปหาเพื่อนคนนี้หยิบไมโครโฟนขึ้นมาเลยลูกหยิบไมโครโฟนเลยน้องกิติพงษ์นะกิติพงษ์คำที่ครูกุ้งขึ้นต้นนี้คำว่าอะไรนะคะ
2: สวัสดีตอนเช้า
0: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอย่างไรลูก
2: Good morning teacher
0: ไม่มีคำว่า teacher นะต้องใช้คำว่า
1: Good morning
0: เราใช้คำว่า Good morningวางไมค์ได้เลยครับพร้อมกัน Good morning
2: Good morning
0: แล้วถ้าเจอกันตอนบ่ายกิติพงษ์วางไมค์เลยครับวางไมโครโฟนที่กลางกลุ่มเลยครับลูกเจอกันตอนบ่ายเราใช้คำว่า
1: Good afternoon
0: ใช้คำว่าอะไรนะคะ
1: Good afternoon
0: Good afternoon มีคนอยากให้ถามแล้วน้องอะไรนะคะน้องอะไรนะลูกหยิบไมโครโฟนเลยครับครูกุ้งอยากถามว่าคำที่ครูกุ้งขึ้นคำที่สองเนี้ยอ่านว่าอย่างไรคะ
2: Good afternoon
0: โอเคใช้คำว่า Good afternoon น้องต้องหันเรียนตลอดเวลาอย่าเพิ่งคุยกับเพื่อนนะคะหันหน้ามาหาครูกุ้งเลยเราใช้คำว่า Good afternoon
1: Good afternoon
0: เด็กๆปลายทางสนใจครูกุ้งเด็กๆต้นทางตอนนี้มีเด็กบางคนคุยกันอยู่ครูกุ้งก็จะต้องเรียกเพื่อกระตุ้นความสนใจให้เขาสู่บทเรียนของเรานะคะไปต่อเลยค่ะตอนเย็นจะใช้คำว่า
1: Good evening
0: เก่งมากค่ะ Good evening
1: Good evening
0: คราวนี้เด็กๆไปดูรูปครูกุ้งตอนนี้ต้องทักทายว่าอะไรนะต้องใช้คำว่า
1: Good morning
0: ต้องใช้คำว่า Good morning ทีนี้คำขึ้นมาแล้วเอาละสิหายไปหนึ่งตัวอักษรตัวอะไรนะคะตัวอะไรนะไม่ใช่ตอนเช้าต้องใช้คำว่า Good morning morning letter อะไรหายไป
1: M
0: มีภูเขากี่ลูก
1: 2
0: ลูกนะอ่ะครูกุ้งจะวาดให้ดู1ภูเขาลูกที่1มาภูเขาลูกที่2มาถูกต้องไหมคะพร้อมกันใหม่
1: Good morning
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning คือสวัสดีตอนเช้าตัวอักษรที่หายไปคือ letter letter M ไปต่อเลยค่ะโอ้โหตอนบ่ายๆ Good อะไรนะคะ Good afternoon letter อะไรหายไป letter อะไรหายไปมีเสียงบอกกุ้งกุ้ง letter อะไรคะ Aletter A หายไป A เขียนแบบไหนใครบอกครูกุ้งได้เริ่มแรกจริงๆหลักการเขียนเราจะมีอยู่เดี๋ยวครูกุ้งก็จะค่อยๆแทรกไปวิธีการเขียนตัว A ต้องโค้งเป็นตัว C ก่อนแล้วก็ปิดประตูลงมาเอาเสียงพร้อมๆกัน Good afternoon ไปต่อเลยค่ะโอ้โห
1: Good evening
0: เราต้องใช้คำว่า
1: Good
0: evening พร้อมๆกัน
1: Good evening
0: letter อะไรหายไปคะ letter อะไรหายไป e letter อะไรนะคะ
1: e
0: โอ้เก่งมากเด็กๆจำได้เนาะ letter e หายไปพร้อมๆกัน
1: good evening
0: good evening ทั้งหมดตามช่วงเวลาเลยนะคะคราวนี้จำบทสนทนาที่ได้ไหมครูกุ้งถามเกี่ยวกับอะไรนะ
1: ช
0: ื่อใช่เก่งมากเลยถามเกี่ยวกับชื่อถามเกี่ยวกับครูกุ้งต้องกลับไปฐานกลุ่มข้างหลังอีกแล้วบทสนทนานี้ถามเกี่ยวกับอะไรนะคะลูกถามเกี่ยวกับอะไรคะนวัด
1: ช
0: ื่อถามเกี่ยวกับชื่อถามเกี่ยวกับชื่อเพื่อนของเราใช่ไหมเจอกันครั้งแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนแล้วค่อยไปถามชื่ออ้าว หันมาที่ทีวีของครูกุ้งเลยรูปนี้โอเคมั้ยสวยป่ะสวยนะถ้าสวยต้องมองเยอะถ้าสวยต้องมองเยอะๆนะอย่าไปมองทางอื่นนะมองครูกุ้งคนเดียวก่อนนะอ้าวบทสนทนานี้เจอกันตอนเช้า Good morning My name is Apiwan What's your name อีกหนึ่งรอบนะคะ Good morning My name is Apiwan What's your name อีกคนก็ต้องตอบทันทีเลยค่ะท่านนี้เป็นคุณครูหญิงใช่ไหมคะคุณครูหญิงชื่อจริงว่า My name is กมลทิพย์เหมือนกันถ้าครูกุ้งถามเด็กๆ เจอกันครั้งแรกใครก่อนดีนะกลุ่ม ID กลุ่มนี้จะเป็นใครตอบช่วยถือไมโครโฟนหน่อยถือไมโครโฟนเลยค่ะหยิบไมโครโฟนส่งให้เพื่อนโอเคมาหน้าห้องดีกว่าเนาะเพื่อนจะได้เห็นเพื่อนปลายทางจะได้เห็นนะคะ Good morning My name is Apiwan What's your name
2: Good morning ชลันพัฒน์
0: My name is สรัญพัฒน์ไหนพูด My name is สรัญพัฒน
2: ์ My name is สรัญพัฒน
0: ์อีกหนึ่งรอบนะคะตอบแค่ My name is สรัญพัฒน์โอเคไหม Good morning My name is Apiwan What's your name
2: Good morning
0: My name is สรัญพัฒน
2: ์ My name is สรัญพัฒน
0: ์โอเคตอบสั้นๆเลย My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอกลุ่มนี้เขายังครูกุ้งสวยไหมถ้าสวยมาหน้าห้องมาตอบหน้ามองหน้าครูกุ้งด้วยนะอย่ามองทางอื่นนะ Good morning My name is Apiwan What's your name
3: My name is ดาวิกา
0: โอ้ดาวิกาเก่งมากเลยปรบมือให้ดาวิกาหน่อยกลุ่มนี้ล่ะคะกลุ่มนี้น้องหยิบไมโครโฟนมาได้เลยค่ะใครให้ปูก่อนให้น้องปูมาก่อนมาGood morning. My name is Apiwan. What's your name?
4: My name is Nara.
0: My name is Nara. Okay. ห้องนี้มีนาวาแล้วก็มีนาราโอเคปรบมือให้นาราหน่อย

0: ุ่มปุญญพรกลุ่มปุญญพรใครเอ่ยใครดีพรณภัทรมาพรณภัทรมาฟังเพื่อนตอบนะตั้งใจฟังดีๆ Good morning my name is Piwan what's your name
1: Good morning my name is พรณภัท
0: รเยี่ยมมากเลยปรบมือให้พรณภัทรหน่อยค่ะไปต่อมงคลขอมงคลหน่อยเถอะวันนี้คิดถึงมงคลขอมงคลหน่อยนะคิดถึงมงคลก๊อกก๊อกก๊อกมงคลมาเลยชื่อจริงค่ะตั้งใจฟังมงคลดีๆปลายทางตอนนี้ตั้งใจฟังมงคลแล้วนะว่า Good morning my name is Apiwan what's your name
1: Good morning มงคล
0: My name is มงคล
1: My name is มงคล
0: โอเคปรบมือให้มงคลหน่อยเด็กๆสามารถบอกชื่อตัวเองได้นะคะคราวนี้ไปต่อไปดูกันต่อวันนี้ก็ยังเป็นบทสนทนาเดิมแต่เพิ่มคำนี้เลยค่ะเจอกันครั้งแรกมีเพิ่มบทสนทนาอีก2บทครูกุ้งจะเริ่มก่อนเลยนะรูปนี้สวยไหม
2: สวย
0: เหมือนตัวจริงป่ะเหมือนตัวจริงก็ต้องมองครูกุ้งไว้เยอะๆพร้อมๆกันเลยค่ะ Good morning My name is Apiwan ไม่บอกชื่อครูกุ้งนะบอกชื่อตัวเอง What's your name My name is อะไรก็แล้วแต่ไปตอบแล้วก็เจอกันครั้งแรกยื่นมือมาเลยค่ะ Nice to meet you เพื่อนก็จับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่า Nice to meet you tooโอเค ID มาเลยดีกว่ามาเจอ ID ครั้งแรกทำความรู้จักกัน ID ถือไมโครโฟนด้วยมือซ้ายวันนี้โอเคเจอครั้งแรกครูกุ้งเดินมาอย่างสง่างาม Good morning My name is Apiwan What's your name
1: My name is ณัฐพล
0: Nice to meet you Nice to meet you too พูดเลยค่ะ
1: Nice to meet you too
0: เห็นไหมเกิดวัฒนธรรมตะวันตกอย่างหนึ่งก็คือการจับมือเคยเห็นไหมคะเคยเวลาเรายื่นมือที่จะไปจับเราจะต้องยื่นมือขวายื่นมือขวาไปแล้วก็จับอย่างแผ่วเบาไม่บีบแรงนะนี่เลยได้ไหมไม่บีบแรงนะคะแล้วก็ยื่นอย่างแผ่วเบาและข้อแม้มีอยู่ว่าถ้าคนไหนที่คู่กับผู้หญิงถ้าผู้หญิงไม่ยื่นจับส่วนใหญ่ก็จะไม่จับนะแต่ถ้าผู้หญิงยื่นมือไปจับก่อนผู้ชายก็สามารถจับได้แต่ต้องจับอย่างแผ่วเบาเป็นมารยาททางวัฒนธรรมตะวันตกที่เราได้เรียนรู้กันนะคะถ้ารู้จักครั้งแรกส่วนใหญ่ก็จะยื่นมือกันไป Nice to meet you Nice to meet you too เหมือนเพลงเราเลยมาตอบจะมีผู้หญิงสักคนไหมน้องมาถือไมโครโฟนมาเลยค่ะหยิบไมโครโฟนเดินมาหาครูกุ้งเลยนี่เลยเริ่มใหม่นะด้วยรูปประโยคนี้เด็กๆปลายทางลองดูนะคะคุณครูปลายทางบันทึกรูปประโยคนี้ไว้ที่กระดานเพื่อที่เราจะได้ฝึกกันต่อนะคะlisten carefully เด็กๆจ๋า listen คืออะไรคะดูครูกุ้งนะคะ good morning my name is Apiwan what's your name
1: my name is Gamonpit
0: nice to meet you เอาไมโครโฟนนะพูดเลยค่ะ Nice to meet you too
1: Nice to meet you too
0: Very good แค่นี้เองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทำความรู้จักเพื่อนครั้งใหม่ก็คือเราจะใช้คำว่า Nice to meet you แล้วก็ต้องตอบว่า Nice to meet you too พร้อมๆกัน Nice to meet you too โอเคน้องกลุ่มนี้ขอกลุ่มนี้เลยน้องผู้ชายนั่นแหละลูกน้องอะไรคะ
3: บ
0: ีดไม่ใช่ข้างหลังลูกมาที่ถือไมโครโฟนนั่นแหละมาเลยถือไมโครโฟนมาเลยค่ะไม่ดีตรงที่ครูกุ้งยังจำชื่อเด็กได้ไม่หมดเนาะมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพยายามจำไปเรื่อยๆน้องมาหน้าห้องเลยเร็วone two three readyGood morning. My name is Apiwan. What's your name?
1: Hi, it's Darawat.
0: เวลาถือไมโครโฟนไว้ที่หน้าอกไม่เอาไมค์จ่อปากนะลูกนะเอาไมค์อีกรอบหนึ่งนะคะ Good morning. My name is Apiwan. What's your name?
1: Hi, it's

0: นรวัต
1: ไม่ต้องเอาไมค์จ่อปากลูกเงยหน้าขึ้นไม่ต้องติดปากแค่นี้พอโอเคไหมพูดใหม่ My name is นรวัต
0: My name is นรวัต
1: Nice to meet youNice to meet you too.
0: Nice to meet you too.
1: โอเคนรวัตนรวัตต้องตั้งใจฟังกว่านี้นะคะนะเราจะได้สนทนาดีๆอ่ะคราวนี้ครูกุ้งจะขอให้เด็กๆใช้ตามช่วงเวลานี้ดูจากรูปนี้เลยค่ะ Good morning หรอ Good อะไรคะ Good afternoon. My name is อภิวัน What's your name?
2: My name is
1: Nice to meet youNice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
1: Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. No.นาวาคุยอยู่เนี่ยการคุยทำให้ขาดช่วงเวลาสำคัญไปเลยเห็นไหม Good morning my name is Apivan What's your name โอ้เราใช้ Good morning ไม่ได้เราใช้ pattern Good afternoon Good afternoon my name is Apivan What's your name
3: My name is Tiwan
1: Nice to meet you Nice to meet you too พูดโอเค Nice to meet you too
3: Nice to meet you too
1: ต้องจับมือแบบนี้นะคะเวลาที่เด็กๆสัมผัสมือต้องสัมผัสเบาๆคำถามนี้ตอนที่เราช่วงเวลานี้คือตอนช่วงบ่ายต้องใช้คำว่า Good afternoon ต้องใช้คำว่า Good afternoon ถ้าเป็นช่วงบ่ายล่ะคะช่วงเย็นช่วงเย็น
4: Good evening
1: ช่วงเย็นเราใช้คำว่า
4: Good evening
1: เราใช้คำว่า
4: Good
1: evening พร้อมกัน Good evening
4: Good evening
1: Good evening My name is Apivan What's your name
5: My name is Nalawat
1: Nice to meet you Nice to meet you
5: Nice to meet you
1: Very good Nice to meet you
5: Nice to meet you
1: โอเค Very good เวลาเราเจอกันส่วนใหญ่เราก็จะใช้สัมผัสมือเนาะแล้วก็เจอกันครั้งแรก Nice to meet you Nice to meet you too คราวนี้ช่วง Practice speaking ไหนลองทำท่าพร้อมๆกันเลยค่ะ Practice speaking พร้อมๆกัน Practice speaking เมื่อเรา Practice speaking อยากจะให้เด็กๆนำบทสนทนานี้ไปทักทายกันโดยที่ให้คุณครูปลายทางนะคะให้จับคู่บทสนทนากันจับคู่เด็กๆไว้คุณครูปลายทางจับคู่ให้เด็กๆได้เลยว่าคนไหนที่จะใช้บทสนทนานี้นะคะแล้วก็เด็กๆก็ฝึกพูดกันไปเรื่อยๆโดยที่คุณครูเป็นผู้ดูแลครูกุ้งอยากจะให้เทคไทม์เวลานี้สัก10นาทีพอจะได้ไหมจับคู่ตัวเองเลยค่ะจับคู่เองเลยจับคู่ใกล้ๆจับคู่ใกล้ๆโอเคเดี๋ยวเราจับคู่แล้วฝึกกันนะได้ไหมคะคู่นี้ขอคู่นี้มาฝึกข้างหน้าหน่อยได้ป่ะคู่นี้เดินมาเดี๋ยวครูกุ้งขอยืมไมโครโฟนอันนี้นะคนอื่นพูดไปได้เลยค่ะปลายทางฝึกพูดได้คู่นี้มาเลยเจอกันตอนเช้าทักทายว่าอย่างไรนะคะ
6: Good morning
1: แล้วก็เจอแนะนำชื่อตัวเองก่อนเลย My name is
6: What
7: What's your name
0: My name is
1: อลิสลา
0: อลิสลาย
1: ื่นมือไปมือขวาใช้มือขวานะคะNice to meet you พูดด้วย
7: Nice to meet you
0: Nice to meet you too
1: แบบนี้เลยคุณครูปลายทางลองดูนะคะครูกุ้งจะพยายามดึงเด็กออกมาเพื่อที่ให้เป็นตัวอย่างแล้วก็คุณครูปลายทางลองทำตามเปลี่ยนกันปล่อยมือแป๊บนึงคนนี้เจอคนแรกทักทายตอนเช้าเลยค่ะกึดอะไรคะ
0: Good morning
1: My
0: name is
1: My name is
0: Alisa. Alisa.
1: What's
0: your name?
7: My name is Nara.
1: ยืนอยู่เลยค่ะด้านขวาใช้มือขวา Nice
0: side. Nice to meet you.
7: Nice to meet you too.
1: เก่งมากเลยยังมีคู่ไหนอีกอยากออกมาบ้างคะเชิญนั่งเลยค่ะคู่นี้มา ฝึกพูดเลยนะคะมาเลยยืนระวังยืนทักทายกันตอนเช้าใครเป็นคนที่หนึ่งใครเป็นคนที่หนึ่งในห้องตั้งใจฟังนะคะพร้อมยังตั้งใจฟังดีๆดูเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำตามอีกรอบหนึ่งพร้อมใครพูดก่อนเริ่มเลยค่ะ Good morning
8: Good morning
1: My
8: name is Pakanan
1: What
8: your name
1: My name is Tiwat
8: My name is Tiwat
1: ยืนมือเลยค่ะ Nice
8: Nice to meet you
1: Nice to meet you too. Very good. อ้าวเปลี่ยนกันคนแรกเป็นที่วัดคนที่สองเป็นชื่ออะไรนะลูกพัฒนันอ้าวพร้อมเลยค่ะทักทายตอนเช้า Good morning.
8: Good morning.
1: My name
8: is Chiwat.
1: What's
8: your name?
1: My name is.
8: My name is Pith Pakhanan.
1: อ้าวยื่นมือยื่นมือแล้วก็บอกว่า Nice.
8: Nice to meet you.
0: Nice to meet you too.
1: เก่งมากเลยสองคู่ไปแล้วคู่ที่สามจะมีใครหนอขอคู่นี้คู่นี้มาเลยค่ะมาเลยเด็กๆที่อยู่ข้างในฝึกตามได้นะพูดตามกันได้นะคะมาคุณครูปลายทางเป็นผู้แนะนำเป็นโคชชิ่งให้เลยนะคะใครจะเป็นคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งในห้องเป็นใครบ้างยกมือคนที่หนึ่งเตรียมพูดเลยนะพร้อมนะคะทักเลยค่ะ
9: Good morning
1: My name is
9: Chapanawat
1: What's your name
10: My name is Davika
1: Nice เพื่อนยื่นมือขวาเราก็ต้องยื่นมือขวาเหมือนกัน Nice to meet you พูดดิลูก
9: Nice to meet you
10: Nice to meet you too
1: เก่งมากคราวนี้คนที่หนึ่งสลับนะคนที่หนึ่งพูดยังคะพูดแล้วนะสลับน่ะนั่นสลับเลยสลับแล้วเรียบร้อยพร้อมทักทายเลยเปลี่ยนเป็นทักทายเจอกันตอนบ่ายเจอกันในตอนบ่ายแล้วนะบอลบ่ายต้องทักทายว่าอะไรนะลูกGood afternoon ทักเลยค่ะ
10: Good afternoon My name is Davika
1: What's
10: your name
9: My name is Chapanawat
1: Nice
10: to meet you
1: มือไหนตอบว่า Nice to meet you too
9: Nice to meet you too
1: เก่งมากเลยปรบมือหน่อยขออีกคู่หนึ่งคู่มงคลมาคู่นี้คู่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปลายทางจำนวนเด็กน้อยกว่าครูกุ้งน่าจะได้เยอะกว่านี้มาคราวนี้พร้อมกันในห้องหอค่ะใครเป็นคนที่หนึ่งยกมือคนที่หนึ่งพูดเลยนะ
11: เป็นพูดก่อนนะ
1: คู่นี้ใครเป็นคนที่หนึ่งคะคนที่หนึ่งนะลูกนะโอเคพร้อม one two three ready good morning ก่อนตอนเช้าเจอกันตอนเช้าเกิดอะไรคะ
12: Good morning.
1: My name.
12: My name is Tatpan.
1: What's your name?
12: What's your name?
1: ตอบเลยค่ะ My name is อะไร
12: My name is มงคล
1: ยื่นมือมือขวา มือนี้Nice to meet you. พูดเลย
12: Nice to meet you.
1: Nice
12: to meet you too.
1: เก่งมากสลับกันคู่นี้สลับยังสลับแล้วนะพูดอีกนะคะทักทายตอนเช้า Good morning
12: Good morning
1: My name is อะไรคะ
12: My name is มงคล
1: What
12: your name
1: My name is ตอบเลย
12: My name is ปัดปานครับ
1: ตอบชื่อจริงครับ My name is วิวิท
12: My name is วิวิท
1: ยื่นมือ Nice to meet you
12: Nice to meet you
10: Nice to meet you too
1: เก่งมากปรบมือค่ะขอไมโครโฟนคืนจำที่โต๊ะเลยเดิมตั้งใจฟังดีๆสีส้มโต๊ะโน้นพร้อมกันเลยค่ะ one two three ready
13: one two three ready
1: no
13: one two three
1: again one two three ready ยังไม่ ready เลยกลุ่มนู้นยังไม่ ready พร้อมปลายทางพร้อมไหมคะ one two threeOne, two, three.
13: Ready.
1: เยี่ยมคราวนี้ไปต่อเมื่อเราใช้บทสนทนาเสร็จแล้ว

0: แล้ววันนี้เราจะมีแบบประเมินตนเองค่ะซึ่งในแบบประเมินตนเองขอครูกุ้งจะเป็นเล่มสีเด็กๆก็จะมีในชุดกิจกรรมเล่มสีชมพูเล่มนี้นะคะ Open your book on page 2 Open your book on page 2 เปิดในหน้าที่2เลยค่ะเด็กๆจะมีเลขหน้าอยู่หน้าที่1หน้าที่2เราจะมีคำว่าแบบประเมินตนเองเจอยังคะ
1: เจ
0: อยังคะ
1: เจ
0: อแล้วค่ะเด็กๆไปทางเจอแล้วโอเคมีคนอยู่5คนแบบนี้เลยAre you ready? Yes, okay. เปิดยังเด็กๆคะเริ่มแรกเราจะทำไปพร้อมๆกันตอนนี้ Sip your lips Sip เป็นยังไงคะใครมีเสียงแสดงว่าซิปแตกซิปต้องไม่แตกน้องจ๋าลูกหยิบดินสอ1แท่งและหยิบยางลบ1ก้อนขึ้นมา Sip your lips พร้อมนะคะเด็กๆจะเห็นเด็กอยู่5คนเอ๊ะครูกุ้งได้ยินเสียงใครหนอเดี๋ยวครูกุ้งน้อยใจนะเริ่มจากเขียนชื่อก่อนเลยค่ะเราชื่ออะไรมีชื่อและนามสกุลเด็กหญิงครูกุ้งก็ดอจุดยอจุดเขียนชื่อตัวเองเลยค่ะเอ๊ะเด็กๆคะนาวานาวาครับนาวาพร้อมทำหน่อยครับครูกุ้งตอนนี้บอกว่า Sip your lips ถูกไหมคะเขียนชื่อภาษาไทยก่อนนะคะตอนนี้เขียนชื่อภาษาไทยก่อนนะแล้วก็นามสกุลเราเด็กๆเขียนนามสกุลได้ไหมคะได้ครูกุ้งชื่อเด็กหญิงอภิวรรณจันทวงเราอยู่ห้องปออะไรคะ
1: ป
0: .1ครับขออนุญาตเขียนเป็นเลขอาหรับิกนะคะป.1ทับ1เลขที่ตัวเองจำได้ไหมคะจำได้เขียนเลยหน่วยที่เราเรียนรู้วันนี้คือหน่วยที่1เรื่อง Nice to meet you เวลาเราเขียนชื่อเรื่องนะคะจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในบางของบางตัวอักษรบางคำด้วยชื่อเรื่องจะมีตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเขียนตามครูกุ้งได้เลยครูกุ้งเลขที่31อ่ะพร้อมยังเขียนตามนี้เลยค่ะเขียนตามทุกอย่างเลยคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางถ้าเป็นไปได้นะคะรบกวนให้ลอกไว้บนกระดานด้วยเพราะบางทีครูกุ้งอาจจะไปเร็วณัฐวัฒน์เดี๋ยวณัฐวัฒน์ไปทำที่ปลายทางนะคะพร้อมครูกุ้งนะ เรื่องนี้เป็นเรื่อง Nice to meet you เราจะมาดูกันว่าทำแบบประเมินตนเองนี้เด็กๆพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเรียนไปตามจุดประสงค์ไหมนะคะเป็นการที่จะให้เด็กๆทบทวนตัวเองด้วยคุณครูปลายทางอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไปทำไมคุณครูปลายทางสามารถนำแบบประเมินนี้ไปวิเคราะห์ได้ว่าเด็กๆควรจะพัฒนาตัวเองเขามองจุดเด่นหรือว่าจุดด้อยของเด็กเป็นอย่างไรนะคะถ้าด้อยปุ๊บคุณครูก็เสริมเข้าไปเลยได้อ้าวไปต่อนะตรงนี้เด็กๆอาจจะไม่ทันไม่เป็นไรครูกุ้งขอไปต่อเดี๋ยวเราจะไปทำกันต่อนะคะมงคลพร้อมนะไปต่อที่ด้านล่างเลยค่ะทุกคนดูครูกุ้งค่ะ Look at the teacher Look at the teacher มองที่ Look at the teacher มองที่คุณครูถ้าเด็กๆเห็นจะเห็นข้างบนสิ่งที่ฉันทำได้ถ้าฉันทำได้3ดาวคือทำได้ดีเลยเยี่ยมมากแต่ถ้าทำได้

0: ำได้บ้างบางทีรู้สึกว่าพูดยังตะกุกตะกักอยู่ก็ปานกลางแต่ถ้าดาวเดียวฉันยังทำได้ไม่ดีเลยทำได้ไม่ดีคุณครูอาจจะต้องเสริมไปนะคะฉะนั้นเด็กๆจะต้องระบายสีตรงดาวไม่ต้องใช้สีครูกุ้งอยากให้เด็กๆใช้ดินสอที่เราใช้นี่แหละแต่เราต้องทำไปพร้อมๆกันเพราะต้องฟังครูกุ้งก่อนว่าทำข้อไหนนะคะแล้วก็ติ๊กถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับกลุ่มที่หนึ่ง Are you ready?
1: Yes
2: I am
0: กลุ่มที่สอง Are you ready?
2: Yes I am
0: กลุ่มที่สาม Are you ready?
2: Yes I am
0: กลุ่มที่สี่ Are you ready?
2: Yes I am
0: ยังไม่พร้อมหนึ่งคนไม่ฟังกูงงอ่ะเสียใจเลยพร้อมนะกลุ่มที่สี่ Are you ready?
3: Yes
0: I am กลุ่มที่ห้า Are you ready?
2: Yes I am
0: นาวามงคลขามงคลพร้อมนะข้อที่หนึ่งชี้ที่ข้อที่หนึ่งนะพูดตามโครงสร้างประโยคทักทายและแนะนำตนเองก็คือเด็กๆใช้ Good Morning ถูกต้องตามเวลาไหมใช้ Good Afternoon ถูกต้องตามเวลาไหมใช้ Good Evening ถูกต้องตามเวลาไหมและบอกชื่อจริงตัวเองได้เด็กๆทำได้ดีไหมคะถ้าทำไม่เสร็จไม่เป็นไรดูที่ครูกุ้งก่อนเดี๋ยวเราไปที่ปลายทางแล้วเราจะทำอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะข้อที่หนึ่งเด็กๆพูด Good morning Good afternoon Good evening My name is อะไรพูดได้ไหมพูดคล่องเปล่าพูดคล่องไหมคะถ้าพูดคล่องให้ระบายตัวเองไปเลย3ดาวแต่เด็กๆใครที่คิดว่าตัวเองพูดไม่คล่องก็2ดาวได้หรือถ้าใครคิดว่าตัวเองพูดไม่ดีเลยโอ้ยก็ต้องพัฒนาใหม่ก็ต้องแค่1ดาวแล้วเด็กๆคิดว่าอยากจะทำให้มันดีขึ้นไหมอยากไหมคะครูกุ้งก็มั่นใจว่าเด็กๆทุกครั้งก็อยากพูดภาษาอังกฤษได้เนาะอ้าวใส่เครื่องหมายถูกไปใครคิดว่าตัวเองพูดได้ไม่ดีเลยพูดแนะนำตัวเองไม่ได้ก็ระบายแค่ดาวเดียวหรือ2ดาวนะคะ2ดาวเนี่ยคือทำได้ปานกลางแต่ถ้า1ดาวเนี่ยคือโอ๊ยฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องให้คุณครูเข้าไปช่วยโค้ชช่วยแนะนำไปต่อข้อที่2 The second ข้อที่2เด็กๆเห็นเลข2ไหมคะ
2: yeah.
0: ถามตอบชื่อเพื่อนและตนเองถามชื่อเพื่อนได้ไหม
2: yeah.
0: บอกถามชื่อเพื่อนได้ไหมคะ
2: yeah.
0: ได้มั่นใจไหมว่าได้หมด
2: มั่นใจ
0: แล้วก็บอกชื่อตัวเองได้
2: yeah.
0: มั่นใจไหม yeah. มั่นใจให้3ดาวใครไม่มั่นใจคิดว่าพูดได้บ้างเล็กน้อย2ดาวเรียบร้อยไหมคะ3ดาวนี่คือมั่นใจว่าตัวเองทำได้แน่แล้วคิดว่าตัวเองจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมอยากทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะอยากใส่เครื่องหมายถูกไปเลยไปต่อนะข้อที่3 the third ข้อที่3เลยค่ะใช้สำนวน nice to meet you เมื่อรู้จักเพื่อนใหม่ได้วันนี้กูกุ้งบอกแล้วถ้าเจอกันครั้งแรก nice to meet you ต้องยื่นมืออะไรคะ
2: ยื่นมือจ
0: ับขวายื่นมือขวาแล้วเพื่อนก็ต้องตอบว่าNice to meet you too เด็กๆคิดว่าวันนี้เราใช้สำนวนนี้ตอนที่ครูกุ้งให้ฝึกทำได้ดีไหมคะ
2: ทำได
0: ้ดีให้กี่ดาวดีทำให้ได้ดีตัวเองทำคิดว่าตัวเองทำได้ดีได้กี่ดาวดีคะ3ดาวระบายไปเลย3ดาวค่ะเสียงมาจากกลุ่มไหนหนอเสียงมาจากกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนใช้มือหรือใช้มือเขียนแล้วก็ต้องปากไม่ขยับเนาะไอดีคิดว่าสำนวนนี้เราจะไปใช้อย่างต่อเนื่องไหมอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นไหมคะใช้บ่อยๆเพื่อเกิดความคุ้นชินในการใช้สำนวนนี้ถ้าอยากให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกไปค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: ข้างบนเด็กๆอาจจะเขียนชื่อยังไม่สำเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อเรากลับห้องปลายทางเราจะไปทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะใครเรียบร้อยแล้วเก็บลงใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะเก็บดินสอยางลบใส่ใต้โต๊ะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถนำแบบประเมินนี้ลองไปวิเคราะห์ดูว่าเด็กๆพิจารณาตัวเองแล้วทำได้ดีแค่ไหนพร้อมกันเลย Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet you Nice to meet you tooGoodbye, goodbye, see you. One more time. Good morning, good morning, good afternoon, good evening, good evening, good night, good night. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. ในกลุ่มเพื่อนคนไหนยังมีหนังสือหรือกระเป๋าดินสออยู่คะช่วยเก็บหันหน้ามาพร้อมๆกันเลย1 2 3 ready พร้อมนะ1 2 3 ready โอเคไปต่อเมื่อเราทบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วประเมินตนเองแล้วครูกุ้งขอทบทวนคำทักทายตามช่วงเวลาก่อนเลยเห็นอย่างนี้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าต้องทักทายคำว่า
2: Good
0: morning ต้องทักทายคำว่าเอาละสิหายไปอีกหนึ่งตัวแล้วตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไปคะเอ็มมีภูเขากี่ลูกช่วยครูกุ้งเขียนหน่อยเด็กๆปลายทางพร้อมทำอย่างไรคะลากลงภูเขาลูกที่หนึ่งภูเขาลูกที่สองพร้อมกัน Good morning One, two, three, ready. One, two, three, ready. Ready ยัง
2: Ready.
0: Ready แล้วโอเคอ้าวไปต่อทักทายเลยค่ะ Good morning.
2: Good
0: morning. เจอกันตอนเช้าเพิ่งเคยเจอหน้ากัน Good morning. My name is Apiwan. What's your name?
2: My name is
0: Good morning. My name is Apiwan. What's your name?My name is Nice to meet you ยื่นมือมาเลย Nice to meet you too โอเคไปต่อนะคะมาแล้ว Good afternoon Good afternoon เอ๊ตัวอักษรหายไปอีกแล้วอ่ะลูกตัวอะไรหายไปคะเขียนแบบไหนโค้งเป็นตัวโค้งเป็นตัว4แล้วก็ลากลงมาปิดประตูแค่นี้พอเนาะเราไม่ยากยาวเนาะอ้าวประมอมกัน Good afternoon นารานาราจ๋าตั้งใจนะเอ๊ะกูกุ้งจำชื่อเพื่อนคนนี้ไม่ได้งั้นกูกุ้งขอทักทายหน่อยแล้วกัน Good afternoon My name is Apiwan What's your nameNice to meet you นัทนิชาโอเคนัทนิชานาราโอเคเก่งมากไปต่อเจอกันตอนนี้เลยพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกแล้วต้องทักทายว่าอย่างไรนะต้องทักทายว่าอย่างไรนะคะโอเคต้องทักทายว่า Good evening มามองกัน Good evening
2: Good evening
0: อ้าวหายไปอีกแล้วตัวอะไรหายไปคะตัวอะไรหายไปนะลูก letter e สาว a letter e สาว a อ้าวช่วยครูกุ้งเขียน letter e หน่อยโอเคเขียนได้ยังพร้อมกันค่ะ good evening good evening ปุญญาพรโอ้เราไม่ได้ทักทายกันเลยปุญญาพรหยิบไมโครโฟนเลยมามาหาครูกุ้งหน้าห้องเลยมาเร็วไม่ได้ทักทายกันเลยคิดถึงกันอยู่กอดกอดกอดกันหน่อยดีกว่าวันนี้ปุญญาพรตั้งใจเรียน นะปุญญาพร Good evening. My name is Apivan. What's your name?
1: My name is ปุญญาพร
0: Nice to meet you.
3: Nice to
0: meet you. โอเคเก่งมากเลยปรบมือให้ปุญญาพรหน่อยขอบคุณมากค่ะเอาไมโครโฟนวางที่โต๊ะให้เรียบร้อยเห็นไหมถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนตอบได้แบบไม่มีขัดเขินเลยนะคะทั้งหมดนี้ที่ครูกุ้งทวนเป็นบทสนทนาทั้งนั้นเลยที่โอ้ถ้าเด็กๆเห็นเนี่ยคือมีเป็นแพทเทิร์นทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วแพทเทิร์นตรงนี้ถ้าเด็กๆลองฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะไม่ยากอะไรเนาะนั้นครูกุ้งขอทวนเพลงรอบสุดท้ายเพราะว่าเพลงเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับบทสนทนานี้และที่สำคัญการใช้เพลงต้องมีท่าทางเปลี่ยนจากท่าทางในสมิธยูอย่างนี้มาเป็นจับมือเพื่อนข้างๆได้ไหมคะอ้าวหันหน้าเข้าหาเพื่อนเลยก่อนหมดชั่วโมงมาเร็วก่อนหมดชั่วโมงมาหาครูกุ้งหน้าห้องมาครูกุ้งก็มีคู่พร้อม Are you readyอันนี้คู่นี้ใกล้ๆลูกเด็กๆเอาคู่ใกล้ๆอย่าไปไกลๆกันเดี๋ยวมือยืดยาวคู่นี้ใกล้ๆคู่นี้ใกล้ๆข้างๆข้างๆโอเค1 2 3 Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet you Goodbye Goodbye See you one more timeGood morning.
2: Good afternoon.
0: Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Goodbye. Goodbye. See you. ขอบคุณมากค่ะบายปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ้าวพร้อมวันนี้บทสนทนาที่เราใช้มือไหนจับนะมือขวาแล้วถ้าผู้ชายนั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อนผู้หญิงคำว่า Nice to meet you นาวาพักคนันถ้าไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนผู้ชายแล้วบอกว่า Nice to meet you ถ้าเราไม่ยื่นมือให้ผู้ชายก็จับมือเราไม่ได้นะเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่เราจะต้องผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะยื่นมือไปแล้วก็สัมผัสเบาๆไม่ใช่บีบมือแรงๆถ้าบีบมือแรงๆได้ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ไม่ได้บีบแรงได้ไหมคะไม่ได้นะมารยาทอย่างหนึ่งเหมือนกันอ้าวพร้อม1 2 3 ready บางคนยังไม่ ready เลย again 1 2 3 ready ในครั้งหน้านะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานหรือว่าถ้าใครมีชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็เตรียมชุดกิจกรรมไว้ด้วยเราจะใช้ในครั้งต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปคือเรื่อง Know About Me เรื่องนี้จะอยู่ในหน่วยที่1ซึ่งหน่วยที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลฟ์เกี่ยวกับตัวเราทั้งหลายนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานบัตรคํามาเตรียมไว้รอสำหรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียนค่ะและที่สำคัญฝากไว้สำหรับเด็กๆเลยเพลงพักคนันกลับไปร้องที่บ้านด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะน่าโอ้มีคนบอกไปร้องให้แม่ฟังเด็กๆปลายทางอย่าลืมไปร้องเพลงที่บ้านด้วยและที่สำคัญลองไปใช้บทสนทนาสั้นๆที่เรียนกับครูกุ้งด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนแล้วก็ขอบคุณคุณครูปลายทางที่ให้ความร่วมมือดูแลกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ลอดช่วงเวลาที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานอย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของชาวบ้านในภาคอีสานอย่างถ่องแท้ความแห้งแล้งทุรกันดารคืออุปสรรคใหญ่หลวงต่อการดำเนินชีวิตมิพักต้องพูดถึงคำว่าคุณภาพเพียงการดำรงชีวิตปกติยังแทบเป็นไปด้วยความยากลำบากบ้านตายอยบ้านหนองครกบ้านหนองแวงตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านสุดท้ายชายขอบประเทศทั้งห่างไกลแร้นแค้นจนแทบไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่แล้วก็เหมือนความฝันเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินมาส่งเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้าน
1: ทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้ำประปาภูเขาอยากได้อาคารเรียนซึ่งแต่ก่อนมันมีอาคารหลังเดียวแล้วก็ถนนครับพระองค์ท่านก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีมาเองพระองค์ท่านว่าอย่างนั้น
0: เพียงไม่กี่เดือนโรงเรียนบ้านตายอยก็ได้รับพระราชทานอาคารเรียนหลังใหม่และการซ่อมแซมอาคารหลังเก่าสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ลูกหลานจะได้มีอาคารเรียนแทนหลังเก่าที่ผุพังไม่นานระบบประปาก็มาถึงพร้อมทั้งขุดสระเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งพักน้ำก่อนที่จะจ่ายไปยังบ่อพักน้ำแต่ละหมู่บ้านมีคลองส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรหลายหมู่บ้านในตำบลโดมประดิษฐ์รวมไปถึง

0: ถึงตำบลศรีวิเชียนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยฝายลำน้ำยามตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ตั้งแต่ปี2545
1: ประมาณก็ข้าวโมงเนี่ยก็เสด็จมาเลยก็ลงรถมาคุยตามสบายทุกใหญ่ก็เดินไปคุยผู้ใหญ่มีบ้านกี่หลังคาเรือนมีประชากรเท่าไหร่ผมก็บอกว่ามีประชากรประมาณ400ผู้ใหญ่ต้องการอะไรผมก็บอกว่าต้องการน้ำประปาก็ฝายน้ำล้นแล้วก็ขุดลอกแม่ยามพอแม่ยามมันขืนเตือน
2: พอดีมีท่านไปตามว่าสมเด็จพระบรมท่านเสด็จมาบ้านนนศิลป์ท่านจะมาดูฝายแต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามฝายเก่ามันมีกอไผ่อยู่ท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดารน้ำน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100เมตรก็ยังไม่ได้ท่านก็มาถามจะได้รับผลประโยชน์กี่บ้านผมก็ว่า 3-4 บ้าน5บ้านมันกุแสงบ้านดอนยาวบ้านนนสินเนี่ยกุที่ใช้น้ำ
0: ไม่ถึง2เดือนฝายน้ำล้นลำน้ำยามก็ได้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้มานานแรมปีลำห้วยยามจากเดิมที่คดเคี้ยวตื้นเขินจนไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทำกินในช่วงฤดูฝนได้รับการขุดลอกให้กว้างและลึกขึ้นเพื่อจะเก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรได้ตลอดปีขุดสระเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปารวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
2: โอ้โหยกมือไหว้ขอบคุณที่ท่านองค์ท่านได้มาเพราะว่าโอ้ว่ามันกระเทวดาลงมาโปรดแต่นั้นมาก็สภาพบ้านก็ดีขึ้นน้ำก็พอกินพอใช้น้ำกินก็มีท่านก็มาสร้างโรงน้ำให้น้ำกินน้ำใช้ก็น้ำประปาท่านก็สบายขึ้น

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็นักเรียน

้นทางนะครับที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้ทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีซึ่งมีเรื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทาง

0: และ2เชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะครับแล้วก็เด็กๆต้นทางหลายคนน่าจะรู้จักทำไมครับตัวเลขฮินดูอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทยเกี่ยวกับเลขอะไรนะเลข1กับเลข2โอ้โหเชื่อว่าเราพบเจออยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมากมายเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อบางคนทำไมครับยังอาจจะฟังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับชื่อเรื่องนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้เอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะครับอ่านตามกับคุณครูแม็กไปเลยนะครับการอ่านตั
1: วเลขฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อาราบ
0: ิ
1: ก
0: และตั
1: วเลขไทย
0: แสดงจำนวนนับ
1: 1และ
0: 2เอาเลยครับพร้อมหรือยังเอ่ยตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร
0: ้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเรียนวันนี้ทำไมครับเราสามารถที่จะทำไมครับได้ความรู้และสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนั้นวันนี้แน่นอนเลยตามชื่อเรื่องเราต้องทำไมครับอ่านได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ1และอะไรครับ1และ2วันนี้ขอ2จำนวนนี้ก่อนนะครับเอาละก่อนอื่นทบทวนนิดนึงนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนข้อตกลงของเราเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางลืมแล้วหรือยังเอ่ยมีอะไรบ้างนะครับจำได้ไหมครับมี2ตาดูมีอะไรอีก2หูฟังสมองต้องทำไมตามนะสมอง
1: ค
0: ิดอย่างมีสติแต่ถ้าไม่เข้าใจล่ะครับไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านอันนี้สำคัญเลยนะครับทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางก็ต้องฝากกลับไปทบทวนไม่ใช่แค่วิชาครูแม็กวิชาเดียวนะครับนั้นทุกวิชาที่เราได้เรียนรู้กันไปเราต้องกลับบ้านไปทำไมครับทบทวนนั่นเองนะครับเรียนรู้อย่างสุดท้ายก็มีความสุขทำไมครับเดี๋ยวเรานะครับมาทำนะครับยืดเส้นยืดสายก่อนที่จะเริ่มเรียนไปพร้อมกันเลยพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งโอ้โหเยี่ยมมากเลยบางคนนับจำนวนไปด้วยเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กนับให้เดี๋ยวเราทำไมครับมาทำท่าทางประกอบไปพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3 2ตา2หูฟังสมองมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้อย่างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนอื่นครูแม็กก็ต้องทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของจำนวนนับก่อนตอนนี้เด็กๆทำไมครับนับได้แล้วหรือยังเอ่ยครับนับได้แล้วแสดงจำนวนได้หรือยังครับได้เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับเปลี่ยนบ้างนอกจากตัวเลขก็ตัวหนังสือคำแรกเลยไหนใครอ่านออกคำนี้หอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งเด็กๆอ่านตามครับหนึ่งหนึ่งคำต่อมาครับเดาได้ทันทีเลยเพราะคุณแม็กบอกวันนี้ขอสองเลขคำนี้นะครับสองอสองเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับ2 2
1: 2
0: เด็กๆปลายทางด้วยนะครับอ่านไปพร้อมกับคุณครูแม็กเลยนะครับ2
1: 2
0: คำนี้คำว่าอะไรนะ
1: 1
0: 1
1: 2
0: 1
1: 2
0: 1เยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเอาละครับนั้นขอทบทวนนะครับในเรื่องของความรู้เดิมนะครับเดี๋ยวมีสื่อมาทบทวนให้เด็กๆดูหน่อยว่าจำนวนที่คุณครูแม็กเนี่ยนำมานำเสนอวันนี้นะ1กับ2เนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายนะครับแต่ครูแม็กจะไม่บอกว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวชูสิ่งของขึ้นมาให้เด็กๆตอบทันทีเลยพร้อมไหมครับเอาละครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่สื่อของจริงกันเลยนะครับเอาละวันนี้ดอกไม้สวยงามเหมือนเดิมเลยสีอะไรครับคำถามมีอยู่ว่าครูแม็กมีดอกไม้จำนวนเท่าไหร่ครับมีกี่ดอกเอ่ย1ดอกไหนครับขอดูนิ้วหน่อย1 1 1แสดงจำนวนได้เห็นไหมครับใช้นิ้วกี่นิ้วเอ่ยครับ1นิ้วแสดงจำนวนของดอกไม้เอาละครับเยี่ยมมากเลยหรือเมื่อวานนี้เราเรียนรู้กันไปอาจจะใช้ทำไมครับตัวนับ แสดงจำนวนก็ได้

0: เห็นไหมครับดอกไม้กี่ดอกครับอันนี้1ดอกตัวนับกี่ตัวเอ่ย1ตัวเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเอาละครับคราวนี้เด็กๆครับนอกจากที่เราแสดงจำนวนไม่ว่าจะเป็นตัวนับหรือทำไมครับใช้นิ้วในการแสดงจำนวนเรายังมีสัญลักษณ์นะครับที่ใช้เขียนแทนแสดงจำนวนด้วยนะครับซึ่งนั่นคือเลข1นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์ต่อพร้อมกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับตัวเลขแรกนะครับคุณครูแม็กขอเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกเด็กๆอ่านพร้อมกันนะครับตัวเลขฮินดูอาหรับิก
1: ตัวเลขฮินดูอาหรับิก
0: ตัวเลขฮินดูอาหรับิก
1: ตัวเลขฮินดูอาหรับิก
0: ตัวเลขฮินดูอาหรับิกนะครับตัวเลขแรกเด็กๆบอกได้ไหมครับเลขอะไรเอ่ยครับเลข1โอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยเพราะว่าทำไมครับเป็นจำนวนนับจำนวนแรกเลยใช่ไหมครับที่ทำไมครับแสดงจำนวนที่เราใช้เขียนแทนนั่นเองนะครับเอาละครับโอ้โหดูจากภาพบ้างนะครับดอกไม้กี่ดอกครับดอกไม้1ดอกนอกจากใช้นิ้วใช้ตัวนับเมื่อสักครู่ที่ครูแม็กนำเสนอไปแล้วเรายังสามารถใช้ตัวเลข1เขียนแทนแสดงจำนวนได้ด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการเขียนเนี่ยตัวเลข1ที่ถูกต้องนั้นมันมีวิธีการเขียนนะครับเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วบางคนอาจจะทำไมครับเขียนได้แล้วแต่อาจจะยังไม่ถูกต้องเราก็มาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องเขียนให้ถูกทางไปพร้อมกันเดี๋ยวคุณครูแม็กนะครับจะแจกใบงานนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างเด็กๆจะได้ขีดเขียนนะครับตามวิธีของคุณครูแม็กไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ดังนั้นในการแจกใบงานเหมือนเดิมเลยกติกามีอยู่ว่าเมื่อแต่ละคนได้รับใบงานไปแล้วให้นำไปวางบนแบบฝึกหัดได้ยินไหมครับให้นำไปวางบนแบบฝึกหัดเพื่อที่เราจะได้ใช้นิ้ววิเศษปิ้งๆของเราเนี่ยฝึกเขียนตามรอยนะครับว่าวิธีการเขียนเลข1เลขวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับได้เขียนอย่างไรพร้อมนะครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือใครพร้อมที่จะทำตามข้อตกลงเอามือลงนะครับแต่ถ้าคนใดทำไมครับไม่ทำตามข้อตกลงกฎกติกาเดิมขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ตกลงนะครับตกลงนะครับตกลงนะครับโอเคเดี๋ยวคุณครูแม็กขอแจกนะครับเริ่มกลุ่มหนึ่งก่อนนะครับใครที่ไม่ถึงส่งต่อให้เพื่อนหน่อยนะครับลูกหยิบเผื่อกันหน่อยเอาวางไว้บนแบบฝึกหัดได้เลยนะครับมันจะได้สูงสูงขึ้นมาส่งต่อได้เลยนะครับถึงไหมครับลูกในใบโอ้โหมีทั้งเลขอะไรกับเลขอะไรเลยนะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับเอาให้ตรงพร้อมกันเลยนะครับมาลิส่งต่อให้เพื่อนให้เมอรี่เลยครับจะเย็นๆนะใครยังไม่ได้พี่เต๋อจะไม่ได้ใช่ไหมครับพี่เต๋อขอบคุณส่งต่อไปเลยครับส่งให้เพื่อนด้านในเลยส่งให้เพื่อนด้านในเลยครับลูกส่งด้านในเลยครับส่งด้านในก่อนเดี๋ยวครูให้ขาดอีก1ฉบับใครได้ใครมีใครยังไม่ได้มั้ยครับมีใครยังไม่ได้มั้ยเอ่ยมีมั้ยครับเอาแล้วครับก่อนอื่นให้เด็กๆเปิดไปพลิกไปเลยหน้าแรกที่มีเลขอะไรครับเอาเลยครับคราวนี้เอาแล้ววางไว้นะลองดูเอาวางไว้บนแบบฝึกหัดเลยครับลูกน้องอนนาครับเอาไว้บนแบบฝึกหัดเลยครับเอาวางไว้เลยกัปตันครับวางไว้บนแบบฝึกหัดเลยครับยังไม่ต้องใช้เลยเดี๋ยวจะใช้นิ้ววิเศษของเราปิ๊งๆเนี่ยทำไมครับขีดเขียนแต่ก่อนอื่นใช้2ตาดูมาที่ครูแม็กก่อนนะครับเอาแล้วครับต ตัวแรกเลย

0: อะไรนะโอ้โหพึ่งต่อยได้ไหมครับโดนต่อยได้ไหมเราเนี่ยใครเคยโดนมั่งครับเคยโดนพึ่งต่อยเอามือลงนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับพึ่งก็ต่อยแล้วเนี่ยมีพิษดังนั้นทำไมครับถ้าโดนต่อยต้องทำไมครับรีบบอกผู้ปกครองเลยนะครับหรือถ้าภายในโรงเรียนก็ต้องบอกคุณครูทันทีเลยนะครับเราจะได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั่นเองนะครับเอาแล้วครับพึ่งมีจำนวนกี่ตัวครับนักเรียนครับมีกี่ตัวนะอ้าวช่วยนับพร้อมกันหน่อยไม่ได้ยินเลยโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากพึ่ง1ตัวเราสามารถใช้เลขอะไรนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนตัวเลข1ฮินดูอาราบิกทีนี้เด็กๆครับช่วงสำคัญเลยต้องใช้2ตามองมาที่นี่เลยนะครับตัวเลข1ฮินดูอาราบิกเริ่มต้นเขียนเนี่ยเลขอาราบิกคุณครูแม็กต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราจะเริ่มต้นเขียนจากข้างบนลงข้างล่างคือขีดดูดีๆนะเริ่มจากมุมนี้ขีดเฉียงขึ้นไปเลยเฉียงขึ้นไปตรงๆเลยนะครับเสร็จแล้วไม่ต้องยกดินสอออกลากลงมาต่อเลยนะครับเป็นขั้นตอนที่2นับ1 2นับตามหน่อยครับ1 2เอาแล้วครับเด็กๆเอานิ้ววิเศษขึ้นมาเด็กๆปลายทางสามารถทำไมครับเขียนบนโต๊ะได้นะครับลากไปตามพร้อมกับคุณครูแม็กเลยนะครับเอานะครับเด็กๆต้นทางมีแบบฝึกหัดแล้วหนูใช้นิ้วของหนูนะครับเอานิ้วขึ้นมาครับไหนนิ้วชี้อยู่ไหนเอ่ยเอาจิ้มไปที่ตัวเลข1ใต้พึ่งน้อยเสร็จแล้วใช้นิ้วฟังคำสั่งดีๆนะใช้นิ้วจิ้มไปเอาลากขึ้นครับนับอะไรครับเฉียงขึ้นนับ1ลากลงมาตรงๆนับอีกครั้งหนึ่ง1อีกครั้งหนึ่งครับ1ดังนั้นใครที่ทำไมครับเขียนยังไม่ถูกต้องนะครับปรับปรุงเนาะวิธีการคือเขียนจากด้านบนเฉียงขึ้นแล้วก็ทำไมครับลากลงมาตรงๆรูปต่อไปเจ้ากวางน้อยเด็กๆมีรูปแล้วใช่ไหมครับเจ้ากวางน้อยอยู่ด้านล่างเลยกวางน้อยมีกี่ตัวนะอ้าวนับหน่อยครับอ้าวช่วยครูแม็กนับหน่อย1เสียงสุดท้ายลงที่1แสดงว่ามีกวาง1ตัวเราก็ใช้เลขอะไรครับเขียนแทนแสดงจำนวนเลขอะไรครับเลข1ยากไหมครับไม่ยากบอกได้ไหมนะเริ่มตรงไหนนะข้างบนทำไงครับเฉียงทำไมนะเฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงมาตรงๆเอานะครับเด็กๆนับพร้อมกันนะสองตาดูมาที่นี่ก่อนนะครับอีกครั้งนึงเผื่อเด็กๆปลายทางบางคนอาจจะยังไม่ทันนะครับเริ่มจากทางด้านบนนะครับเฉียงขึ้นนะครับลูกนับเท่าไหร่ครับนับ1ขั้นตอนที่2จิ้มค้างไว้เลยแล้วก็ลากลงมาตรงๆนับ2อีกครั้งหนึ่ง1 2อ้าวเด็กๆครับเอานิ้ววิเศษของตัวเองขึ้นมาปิ๊งปิ๊งนิ้วอยู่ไหนนะเอาเลยครับจิ้มไปที่ตัวเลข1ของตัวเองเด็กๆอาจจะเขียนบนโต๊ะได้นะครับเด็กๆปลายทางอ้าวเริ่มลากพร้อมกันนับ1 2อีกครั้งครับเฉียงขึ้นนับ1ลากลงมาตรงๆนับไหนใครเข้าใจแล้วเลข1ฮินดูอาราบิกไหนใครเข้าใจเลยเอาละครับเอามือลงเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยคราวนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนะครับจะให้เด็กๆเนี่ยมาลองเขียนนะครับตัวเลขฮินดูอาราบิกกันดูนะครับเอาละครับพร้อมไหมเอ่ยเอาแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูแม็กเขียนให้ดูก่อนนะครับคราวนี้เมื่อกี้นี้เราใช้อะไรครับใช้นิ้วไปแล้วนิ้ววิเศษปิ๊งปิ๊งคราวนี้ใช้คุณครูแม็กจะใช้ของคุณครูแม็กเป็นปากกาสมาร์ทบอร์ดเนาะก็จะเขียนให้เด็กๆดูแต่เดี๋ยวเด็กๆจะใช้อะไรครับดินสอเนาะเดี๋ยวเขียนให้เด็กๆดูก่อนนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กเขียนตัวเลข1ฮินดูอาราบิกให้ดูเลยดังนั้นถ้าเด็กๆเห็นตัวนี้เป็นการจำลองของเส้นบรรทัดใช่ไหมครับ เป็นการจำลองของเส้นบรรทัดซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเส้นบรรทัดเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีเส้นประให้เด็กๆดูเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับดังนั้นวิธีการทวนอีกครั้งนึงนะครับเฉียงขึ้นนับอะไรนะลูก1ลากลงมาตรงๆนับ2เอาละครับเฉียงขึ้นเนาะจิ้มไปก่อนเลยเฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงมายากไหมครับไม่ยากดูครั้งหนึ่ง1 2นับช่วยนับหน่อย1
1: 2
0: โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม1
1: 2
0: โอ้โหง่ายมากเลยง่ายไหมครับ
1: ง
0: ่ายไหมเอ่ย
1: ง
0: ่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูอีกบรรทัดหนึ่งนะครับ1 2 1โอ้โหเฉียงขึ้นมาแล้วก็ลากลงมาแค่นี้เองอีกครั้งหนึ่งคิดว่าเด็กๆทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับทำได้อย่างแน่นอนคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำไมครับเรียนรู้กันต่อเดี๋ยวเด็กๆใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเด็กๆได้ทำแน่นอนเดี๋ยวคุณครูแม็กขอสอนเลข1ทั้งตัวเลข1ฮินดูอารบิกแล้วก็1ไทยแล้วเดี๋ยวเรามาทำไมครับเริ่มฝึกเขียนไปพร้อมกันตกลงไหมครับไปกันต่อเลยนะครับครูแม็กขอต่อเลย1เหมือนเดิมแต่เป็น1อะไรครับคราวนี้เด็กๆอ่านตามครับตัวเลขไทย
1: ตัวเลขไทย
0: ตัวเลขไทย
1: ต
0: ั
1: วเลขไทย
0: ตัวเลขไทยคือตัวเลขอะไรครับตัวเลขอะไรเอ่ย
1: 1
0: ไทยหน้าตาเหมือนอะไรนะเออเหมือนวงกลมเหมือนวงกลมใครมองเหมือนอะไรอีกเหมือนอะไรอีกเหมือนเปลือกหอยทากโอ้เยี่ยมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน้าตาเหมือนเจ้านี่ไหมเอ่ยเหมือนไหมครับแล้วหอยทากมีกี่ตัวครับตอนนี้หอยทากมี1ตัวเราก็สามารถใช้นอกจากเลขฮินดูอารบิกที่สามารถใช้เขียนแทนแสดงจำนวนได้แล้วก็ยังมีตัวเลข1ไทยที่สามารถใช้เขียนแทนแสดงจำนวนได้เช่นเดียวกันดังนั้นเลขไทยของเรานะครับเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราก็ทำไมครับมีความอ่อนช้อยสวยงามนั้นเด็กๆก็ต้องฝึกเขียนให้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับตัวเลข1ไทยวิธีการเขียนนะครับลูกเด็กๆลองดูภาพนะครับเจ้าอะไรนะผึ้งน้อยมีกี่ตัวครับ1ตัวเราก็ใช้เลข1ไทยนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนเลขไทยเด็กๆครับ2ตาดูที่คุณครูแม็กนะสำคัญแล้วเลขไทยเราจะเริ่มจากการม้วนหัวทำไมครับม้วนหัวเป็นวงกลมก่อนหลังจากนั้นจึงจะทำไมครับค่อยๆลากโค้งออกมาเริ่มจากขั้นตอนที่1ม้วนหัวเป็นอะไรครับลูกม้วนหัวเป็นวงกลมเสร็จแล้วค่อยโค้งขึ้นมาลงมาให้สวยงามเป็นเลขอะไรครับ1ไทยเอานิ้ววิเศษขึ้นมาเหมือนเดิมปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งเอาจิ้มไปที่เลขหนึ่งของตัวเองเริ่มจากอะไรครับม้วนหัวเป็นวงกลมนับอะไรครับลูกนับ1โค้งอีกครั้งหนึ่งนับ2อ้าวอีกครั้งหนึ่งม้วนหัวเป็นวงกลมนับ1โค้งอีกครั้งหนึ่งนับนับพร้อมกัน1 2 3ม้วนหัว1โค้งอีกครั้งหลายคนไหนใครทันแล้วยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับเจ้ากวางน้อยมีกี่ตัวนะ1ตัวเราก็ใช้เลขอะไรครับเลข1เหมือนเดิมเลยเขียนแทนแสดงจำนวนเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมนับ1โค้งอีกครั้งหนึ่งนับไหนใครคิดว่าเขียนได้แล้วยกมือโอ้โหเยี่ยมมากนะครับตอนนี้เรียนไปเลข1ฮินดูอารบิกกับเลข1ไทยแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวลองมาดูคุณครูแม็กนะครับทำไมครับลองเขียนนะครับเลข1ไทยให้เด็กๆดูกันนะครับเอาละครับดูนะตาของเจ้าเลข1ไทยหัวกลมๆทำไมครับแล้วก็โค้งขึ้นมี2วิธีเท่านั้นนะครับเด็กๆก็ทำไมครับม้วนหัวก่อนกลมๆเลยแล้วก็ทำไมครับโค้งขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะม้วนหัวกลมๆโค้งขึ้นม้วนหัวกลมๆโ โค้งขึ้นเลข1ไทยนะครับม้วนหัวกลมๆโค้งขึ้นม้วนหัวโค้งขึ้นเลขไทยจะเริ่มจากม้วนหัวนะครับลูกม้วนหัวโค้งขึ้นได้ไหมครับไหนใครคิดว่าทำได้แล้วยกมือเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับจะให้เด็กๆทำไมครับได้ลองฝึกเขียนคราวนี้เด็กๆปลายทางนะครับหยิบแบบฝึกหัดที่ 1.3 นะครับหน้าตาที่เป็นเจ้าดอกทานตะวันนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแบบฝึกหัดคุณครูแม็กเล่มสีอะไรครับลูกเล่มสีเหลืองอ้าวเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดครับไหนใครเจอแล้วอ้าวใจเย็นๆรอฟังคำสั่งนะครับรอฟังคำสั่งดีๆเดี๋ยวช่วยดูเปิดเลย
2: เจอแล้ว
0: โอเคเยี่ยมมากครับพี่เติร์ดเปิดเลยครับพี่เติร์ด
2: หน้านี้นะเติร์ดหน้านี้
0: อ่ะส่วนใบงานเอาไว้ใต้แบบฝึกหัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราใช้ต่อเจอไหมครับน้องเจอไหมครับ1เดี๋ยวพี่เปิดให้ใจเย็นใจเย็นรอฟังคำสั่งนะใช่จ้าไหนใครมีใครยังไม่เจอไหมครับอย่าพึ่งนะใจเย็นๆนะครับใจเย็นคำสั่งคุณครูแม็กสองตาสองหูดูที่คำสั่งดูที่คำสั่งนะครับให้เด็กๆทำไมเอ่ยให้เด็กๆทำไมครับเขียนเด็กๆอ่านคำสั่งตามคุณครูแม็กเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกแสดงจำนวน1ดอกทานตะวันมีเท่าไหร่ครับคุณครูแม็กเนี่ยจะให้เด็กๆฝึกเขียนตามรอยเส้นปะขอแค่บรรทัดแรกบรรทัดเดียวเด็กๆดูนะดูคุณครูแม็กนะครับดูนะเขียนเฉพาะบรรทัดแรกบรรทัดเดียวเฉพาะบรรทัดแรกให้อยู่ในบรรทัดนะเฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงตามที่เราเรียนมาเลยขอแค่บรรทัดแรกบรรทัดเดียวเด็กๆปลายทางด้วยนะครับลองมาฝึกเขียนที่ทำไมครับใบงานนะครับที่บรรทัดแรกแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกฝนเพิ่มเติมกันท้ายคาบอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะครับในเรื่องของการเขียนนะครับให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆเริ่มเขียนหรือยังเอ่ยแค่เฉียงขึ้นแล้วก็ทำไมครับลากลงมาเฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงมาขอแค่บรรทัดแรกนะใครเสร็จแล้วยกมือโอ้โหไวมากขอดูหน่อยใครเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วอ้าวใครเขียนบรรทัดแรกเสร็จแล้วเปิดไปต่อเลขอาหรับิกฝึกเขียนแล้วนะไปต่อที่เลขอะไรครับไปต่อที่เลข1ไทยหน้าต่อไปเลยเจ้าปลานีโม่น้อยน่ารักเจ้าปลานีโม่น้อยน่ารักเอาไปต่อเลยเขียนแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องลบไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาทำกันต่ออ้าวเลข1ไทยขอบรรทัดอะไรครับบรรทัดแรกบรรทัดแรกคือด้านบนนี่นะแถวแรกเลยม้วนหัวทำไมครับโอ้โหเอาให้อยู่ในเส้นปะนะครับลูกหัวปากกาคุณแม็กใหญ่นิดนึงนะอาจจะมีเลยบรรทัดไปบ้างนะครับต้องขออภัยนะ
2: คุณแม็กครับเสร็จแล้วครับ
0: บรรทัดแรกบรรทัดเดียวโอ้โหรวดเร็วมากเลยเด็กๆเขียนเก่งมากเลยนะครับเสร็จหรือยังครับพี่เติร์ดพี่เติร์ดเสร็จแล้วอุ้ยกลุ่มนี้เสร็จเกือบหมดแล้วได้ไหมครับ
2: เขาเขียนบรรทัดแรก
0: เสร็จบรรทัดขอบรรทัดแรกขอบรรทัดแรกบรรทัดแรกมีอีกไหมครับมีอีกไหมเอ่ย
3: เยอะหนึ่งก็หัก
0: นายเดี๋ยวขอยืมเพื่อนนิดนึงมีดินสอให้เพื่อนยืมไหมคะขอยืมดินสอให้หน่อยมีไหมครับเปิดให้ยืมหน่อย
3: ไม่อยู
0: ่เดี๋ยวไม่เป็นไรยืมพี่หน่อยว่านะครับ
3: ม
2: ือนมีคนเขียน
0: เลยไม่เป็นไรอ้าวขอบรรทัดแรกจะได้ฝึกนะครับเด็กๆจะได้ฝึก

0: ได้ไหมเอ่ยฝั่งนี้เขียนได้ไหมครับ
1: ได้แล
0: ้
1: ว
0: โอ้เยี่ยมมากโอ้เยี่ยมมากหูเขียนสวยค่อยๆลากให้อยู่ในเส้นประนะครับลูกเอาละเอาละเอาละเยี่ยมมากเยี่ยมมากไหนใครเสร็จแล้วปิดแบบฝึกหัดปิดแบบฝึกหัดจะได้รู้จะได้รู้ใครเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใครเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใครเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาปิดแบบฝึกหัดครูแม็กจะได้รู้นั้นถ้าทุกคนปิดแสดงว่าเสร็จหมดแล้วครูแม็กจะไปต่อที่เลขอะไรครับจะได้ไปต่อที่เลข2จะได้ไม่เสียเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพื่อนๆปลายทางนะครับเร่งมือนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เสร็จนะครับเด็กๆปลายทางก็เร่งมือนะครับเพื่อจะได้ไปต่อกันที่เลขอะไรครับลูกเลข2เอาเลยครับเอาปิดแบบฝึกหัดเลยนะครับกัปตันปิดเลยครับเดี๋ยวเปิดใหม่เดี๋ยวเปิดใหม่อ้าวคราวนี้ใครเรียบร้อยแล้ว2ตาดูที่ใครนะอ้าว2ตาดูมาที่คุณครูแม็กอีกครั้งหนึ่งนะครับไปต่อเด็กๆอ่านตามตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขฮินดูอาหรับิกคราวนี้เป็นตัวเลขอะไรครับตัวเลขอะไรนะเนี่ยนี่เลขอะไรนี่เลข2คราวนี้เรามาดูครับนั้นหุ่นยนต์โอ้โหหุ่นยนต์มีจำนวนกี่ตัวครับหุ่นยนต์2ตัวเราสามารถทำไมครับใช้ตัวเลขฮินดูอาหรับิกเขียนแทนแสดงจำนวนหุ่นยนต์ก็คือเลขอะไรครับเลข2ดังนั้นเจ้าหน้าตาเลข2เนี่ยนะครับเหมือนเดิมเลยอาหรับิกเลขอาหรับิกเลขตัวเลขฮินดูอาหรับิกคุณครูแม็กบอกแล้วเขียนจากด้านบนลงมาด้านล่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเริ่มเขียนจากทางด้านบนเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่จำนวนของเจ้าปานิโมนี้บ้างเท่าไหร่ครับเอานับให้ดูหน่อยตรวจสอบ1เสียงสุดท้ายลงที่แสดงว่ามีปานิโมกี่ตัวครับ2ตัวเราก็ทำไมครับใช้ตัวเลข2นี้นะครับเขียนแทนแสดงจำนวนเด็กๆดูดีๆนะเลข2เริ่มต้นจากโค้งด้านบนโค้งด้านบนเสร็จแล้วทำไมครับเฉียงลงมาโค้งและเฉียงลงมาขั้นตอนที่2ก็ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนจากซ้ายไปขวารู้จักซ้ายไปขวาไหมครับจากซ้ายไปขวานับดูใหม่ดีๆครั้งหนึ่งนะโค้งด้านบนเฉียงลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับมีแค่2ขั้นตอนเอานิ้ววิเศษขึ้นมาหน่อยทวนหน่อยรวดเร็วจิ้มลงไปเลยที่เลขอะไรครับเลข2จิ้มเลยเสร็จแล้วลากพร้อมกันแล้วก็นับพร้อมกันนะเดี๋ยวครูแม็กนับให้1 2 3 1 2อ้าวเริ่มใหม่โค้งอีกครั้งนึงเฉียงลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับ2โอ้โหง่ายมากเลยง่ายไหมครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยไปดูกันต่อรู้จักไหมครับอันนี้โอ้โหรู้ชื่อเลยนกพิราบมีจำนวน2ตัวอันไหนลองนับตรวจสอบหน่อย1 2เสียงสุดท้ายลงที่2นกพิราบมีกี่ตัวครับ2ตัวก็ใช้เลขอะไรครับเลข2ฮินดูอาหรับิกตัวเลข2ฮินดูอาหรับิกเขียนแทนแสดงจำนวนนกพิราบ2ตัวนั่นเองนะครับก็2ขั้นตอนโค้งทำไมครับด้านบนเฉียงลงมาเสร็จแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนมี2ขั้นตอนอ่ะลองดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเด็กๆได้ฝึกเขียนอย่างแน่นอนนะครับครูแม็กขอเขียนให้เด็กๆดูก่อนเด็กๆจะได้เห็นลีลาการเขียนนะครับเอาเลยครับเลข2ฮินดูอาหรับิกเริ่มต้นจากด้านบนโค้งลงมาเฉียงโค้งด้านบนเฉียงลงมาลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนจับตาดูดีๆนะเอาละเขียนแล้วนะโค้งด้านบนเฉียงลงมานับ1 2โค ค้งลงมาเฉียงลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงแน่นอนนับอ้าวช่วยนับให้หน่อยคุณแม่เขียน
1: 1 2 1 2 1 2 1 2
0: เยี่ยมมากครับ
1: 1 2 1 2
0: โอ้เยี่ยมมากปรบมือให้หน่อยครับโอ้โหขนาดเขียนรวดเร็วเด็กๆรู้จังหวะใช่ไหมครับก็คือโค้งลงมาโค้งลงเฉียงลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับ2อย่างง่ายดายเลยนะครับไหนใครคิดว่าเขียนได้แล้วยกมือใครเข้าใจแล้วเยี่ยมมากนะครับเด็กๆครับไปต่อนะครับที่ตัวเลขอะไรครับคราวนี้โอ้โหคราวนี้เด็กๆรู้ทันทีเลยอ่านตามนะครับตัวเลขไทย
1: ต
0: ั
1: วเลขไทย
0: ตัวเลขไทย
1: ตัวเลขไทย
0: เลขไทยเด็กๆครับเขาจะมีความอ่อนช้อยสวยงามนั้นเด็กๆทำไมครับต้องสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีโค้งมีหยักค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการสะบัดปลายหางด้วยนะครับนั้นมีความอ่อนช้อยนั้นเป็นเอกลักษณ์ของเลขไทยของเรานั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อเลยนะครับโอ้โหส้มจำนวนกี่ผลนะส้มกี่ผลนะ
1: 2
0: ผลนะครับส้ม2ผลอ้าวนับหน่อยนับหน่อยไม่เชื่อ
1: 1 2
0: อีกครั้งนึง
1: 1 2
0: ก็ใช้นอกจากใช้2ฮินดูอารบิกก็ยังมี2ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้เช่นเดียวกันดังนั้น2ไทยใช้ทำไมครับเริ่มต้นเลขไทยเริ่มต้นจากการม้วนอะไรครับลูกม้วนหัวเป็นกลมๆยากไหมครับไม่ยากแต่เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีละเอียดกันที่เจ้าปลานีโมเหมือนเดิมเลยเหมือน2ฮินดูอารบิกมีจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ก็ใช้เลข2ไทยเด็กๆครับ2ตาดูดีๆนะ2ตาดูดีๆนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งเปิดแบบฝึกหัดนะครับหันษาใจเย็นรอคุณครูสั่งนะครับกลุ่มที่4ปิดแบบฝึกหัดก่อนขอสอนเลข2ไทยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเด็กๆครับดูที่2ตาดูที่ครูแบ็คก่อนนะครับเลข2ไทยนะครับเริ่มต้นทำไมนะจากการม้วนหัวเป็นวงกลมแล้วมี2หยักด้วยหยักที่1หยักที่2แล้วก็ลากลงมานับนับอะไรครับ
1: 1
0: เสร็จแล้วลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับนับ2แล้วก็ลากขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางเล็กน้อยนับเท่าไหร่ครับดังนั้นมันมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนคราวนี้ละเอียดขึ้นนะครับเอาใหม่อีกครั้งนึงม้วนหัวเป็นวงกลมหยักที่1หยักที่2ลากลงมานับนับเท่าไหร
1: ่
0: 1ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับ
1: 2
0: แล้วก็ลากขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางนับนับ3มีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับยากไหมครับยากไหมไม่ยากเอามือวิเศษขึ้นมาเลยนะครับเอามือวิเศษขึ้นมาจิ้มไปเลยที่ตัวเลขอะไรครับเลข2ไทยเอาเริ่มนะเดี๋ยวเขียนตามครูแม็กนะม้วนหัววงกลมหยักที่1หยักที่2ลากลงมานับนับ1ตั้งใจดูอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเลข2เขียนไม่ถูกนะครับอ้าว2ตาดูนะแล้วก็ทำตามด้วยม้วนหัวเป็นวงกลมหยักที่1หยักที่2ลากลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับ
1: 2
0: ลากขึ้นสะบัดปลายหางเล็กน้อยนับ
1: 3
0: ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยเอาแล้วครับไม่ยากเลยเจ้านกพิราบก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นวิธีการเขียนเลข2ไทยนะครับเอาละครับลองมาดูนะครับลีลาการเขียนนะครับเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้ฝึกฝนนะครับเขียนเลข2กันนะครับเอาละครับ3ขั้นตอนนะม้วนหัวเป็นวงกลมหยักที่1หยักที่2ลากลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงแนวนอนนับ2ลากขึ้นสะบัดปลายหางเล็กน้อยนับ3นะครับเอาละครับลองดูนะม้วนหัวเป็นวงกลมหยักที่1หยักที่2นับ1 2 3อีกครั้งหนึ่ง
1: 1
0: 2 3 1 1นานหน่อยนะ2 3
2: เด็กๆ

จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับคุณครูแม็กมีการสะบัดปลายหางด้วยนะครับหยักที่1หยักที่2ลากลงมานับ1 2 3อีกครั้งหนึ่ง1 2 3อีกครั้งหนึ่งครับ1 2 3อันนี้คือเลข2ไทยนะครับเลข2ไทยยากไหมครับไม่ยากนั้นให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปที่อะไรครับเลข2ที่มีรถยนต์กี่คันนะ2คันแบบฝึกหัดที่ 1.3 นะครับแบบฝึกหัดที่ 1.3 เปิดกลับไปเลยเป็นเลข2อะไรครับ2ฮินดูอาหรับิกโอ้โหยังจำได้อยู่หรือเปล่าเรียน2ไทยไปเมื่อกี้นี้2ฮินดูโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเดินดูเดี๋ยวเดินดูขอบรรทัดที่เท่าไหร่เหมือนเดิมบรรทัดที่1บรรทัดที่1นะดูซิเขียนครูแม็กเสร็จเรียบร้อยนะครับเด็กๆเสร็จหรือยังเอ่ยเลข2เลข2บรรทัดแรกไหนขอเดินดูขอเดินดูหน่อยเสร็จเลขอาหรับิกต่อเลขอะไรทันทีเลยบรรทัดแรกเลขอะไรครับต่อเลขไทยทันทีเลย2 2อะไรครับ2ไทย2ไทยต่อ2ไทยเลยเอาไปต่อ2ไทยเลยนะใครเสร็จบรรทัดแรกไปต่อ2ไทยเลยนะครับลูกม้วนหัวนะมีหมากี่ตัวแล้วลูก2ใครที่จำวิธีไม่ได้สามารถทำไมครับดูได้ที่แบบฝึกหัดเลยเขามีต้นแบบเห็นไหมครับมีวิธีการทิศทางเหมือนที่ครูแม็กสอนเลยเริ่มจากม้วนหัวถ้าเป็นเลขไทยถ้าเป็นเลขอาหรับิกก็จากข้างบนลงข้างล่างนะครับไม่ยากเลยยากไหมครับยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเลขไทยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเริ่มจากม้วนหัวก่อนนะครับม้วนหัวเป็นวงกลมเป็นหยักม้วนหัวก่อนนะคะเริ่มจากม้วนหัวหยักที่1หยักที่2ลากลงมาเด็กๆครับพยายามอย่ายกดินสอนะพยายามอย่ายกดินสอลากต่อเนื่องเลยเสร็จหรือยังครับไปต่อแล้วนะไปต่อเลยวันนี้ขอ2เลขเลข1กับเลขอะไรครับเลข1กับเลข2นะครับดังนั้นนะครับวันนี้ตรวจสอบความเข้าใจก่อนที่จะให้เด็กๆทำต่อนะครับนั้นให้เด็กๆทำไมครับลองดูนิดนึงวันนี้เราเรียนไปกี่เลขนะ2เลขคือเลข1กับเลข2นะครับทีนี้คุณครูแม็กจะทำไมครับสรุปรวมให้เด็กๆดูก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดอีกครั้งนึงนะครับส้มมีจำนวนเท่าไหร่ครับนี่กี่ผลครับถ้าใช้เลขอาหรับิกเราก็ทำไมครับใช้การเขียนแต่ถ้าใช้เลขไทยม้วนหัวเป็นวงกลมแบบนี้ส้มกี่ผลครับ2ผลก็ใช้เลข2ฮินดูอาหรับิกแล้วถ้าเลขไทยล่ะเลขไทย2ไทยก็ม้วนหัวหยักที่1หยักที่2ลากลงมาแล้วก็สะบัดหางยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากคราวนี้จะให้เด็กๆทำไมครับลงมือทำแบบฝึกหัด 1.3 ที่เด็กๆได้ทำไมครับลงมือทำไปแล้วในบรรทัดที่1นะครับก็จะให้เด็กๆทำต่อนะครับงั้นต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.3 นะครับเพิ่มเติมให้นักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมด้วยนะครับนี้ต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยครับขอบคุณครับเด็กๆครับทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเปิดกลับมาเลยที่หน้าที่เป็นดอกอะไรนะ

0: อกทานตะวันคุณครูแม็กจะให้เด็กๆทำไมครับเขียนต่อเขียนต่อฟังดีๆฟังดีๆหันมาดูก่อนนะเราจะเขียนเฉพาะบรรทัดที่มีต้นแบบเช่นบรรทัดนี้มีต้นแบบเราก็เขียนตามเส้นประใช่ไหมครับบรรทัดนี้มีต้นแบบไหมครับ
1: ม
0: ีไหมไม่มีต้องเขียนไหมครับไม่ต้องเขียนเราจะเขียนเฉพาะที่มีต้นแบบแบบนี้เราจะดูบรรทัดต้นแบบด้านหน้านะครับเด็กๆเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจคร
0: ับดังนั้นบรรทัดไหนเราจะไม่เขียนติดกันหมดทุกบรรทัดนะครับลูกเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกเนาะนั้นเขียนเว้นบรรทัดตามต้นแบบเลยไหนใครเข้าใจแล้วยกมือดังนั้นที่ไม่มีรอยประเด็กๆเขียนเติมเต็มให้คุณครูแม็กหน่อยได้ไหมครับเขียนตามวิธีที่เราเรียนไปเลยคือเฉียงขึ้นลากลงมาเลข1เขียนเลข1ฮินดูอาหรับิก1ไทย2ฮินดูอาหรับิกแล้วก็2ไทยไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาแล้วครับลงมือได้เลยครับเด็กๆครับอะไรนะครับเขียนให้หมดเลยครับบรรทัดที่2บรรทัดที่3ไล่ไปเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กไล่เขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง

0: บรรทัดที่3เห็นไหมครับไม่มีเส้นปะแล้วแต่เขียนเองเขียนเองนะได้แบบครูแม็กไม่เอ่ยเอาละเดี๋ยวครูแม็กลองเขียนให้ดู1หน้านะแล้วจะได้เดินดูเด็กๆนะครับเอาแบบนี้เลยนะเลขไทยด้วยนะได้ไหมครับคิดว่าทำได้ไหมเนี่ยใช่ๆๆข้างบนลงข้างล่างเสร็จทั้งหน้าเลยแล้วหรอครับลูกเสร็จแบบนี้หรือยังโอ้โหเยี่ยมนี่มีใครเสร็จแล้วบ้างนี่ ID เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เสร็จแล้วเหรอครับโอ้นี่ถ้าเขียนเสร็จแบบนี้ทำไมครับถ้าเขียนเสร็จแบบนี้ทำไมเอ่ยเปลี่ยนหน้าต่อไปเลยเสร็จอาหรับิกแล้วไปต่อเลขอะไรต่อครับไปต่อเลขไทยหนูก็เปิดหน้าต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวครูเปิดหน้าต่อไปให้ ID เขียนต่อเลยนะครับเอาไปเลยครับไปต่อเลยครับ ID เยี่ยมมากโอเมกอ๋อโอเมกใกล้แล้วใช่มั้ยครับลูกนี่เขียนบรรทัดนี้ครับให้ตกเฉียงขึ้นลากลงโอ้โหเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วไปต่อหน้าต่อไปเลยครับลูกไปต่อหน้านี่ๆคราวนี้ลอง1ไทยบ้างบรรทัดนี้ครับเอาให้ตรงเยี่ยมมากเยี่ยมมากโหเก่งทุกคนเลยเก่งทุกคนเลยโอ้เสร็จ1ไทยแล้วล่ะครับเอา1อาหรับิกต่อเลยตอนลองเขียนเองนะคะโหสุดยอดเลยลองดูบรรทัดไหนที่ไม่มีต้นแบบต้องเขียนไหมครับไม่ต้องเขียนนะลองดูก่อนพยายามเขียนแถวนี้ก่อนอันนี้มีไหมครับอันนี้มีไหมต้นแบบตรงนี้ไม่มีตรงนี้ต้องเขียนไหมครับไม่ต้องเขียนตรงนี้มีไหมครับมีต้นแบบตรงนี้ต้องเขียนไหมครับเขียนเอาเลยครับลงมือดูบรรทัดดูบรรทัดนี้มีต้นแบบไหมคะนี่มีไหมนี่ตรงที่ชี
1: ้ไม่มี
0: ต้องเขียนไหมครับ
1: ไม่ต้องเขียน
0: นะไม่เป็นไรน้องเขียนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขที่เลขหนึ่งนะ

0: อะดูของครูแม็กเห็นป่ะครูแม็กจะเขียนเฉพาะบรรทัดที่มีต้นแบบสีเขียวเท่านั้นขอเต็มบรรทัดหน่อย
1: ม้วนหัววงกลมใช่ไหมคะโค้งขึ้น
0: เยี่ยมแบบนี้เลยนะสวยแบบนี้เลยอย่างนี้ขอแก้ไขนิดนึง

0: โอเคครับเอาแล้วครับเชื่อว่าหลายคนทำไมครับน่าจะใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมใกล้หรือยัง
1: ใกล้แล้ว
0: ใกล้หรือยังเอ่ยครับ
1: ใกล้แล้ว
0: มี1ฮินดูอาหรับิก1อะไรครับ
1: 1
0: ไทย2ฮินดูโอ้โหเชื่อว่าหลายคนนะครับไอดีถึง2ไทยแล้วใกล้แล้วนะครับดังนั้นถ้าไหนใครยังทำไม่เสร็จยกมือดังนั้นไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นอะไรนะการบ้านคราวนี้เด็กๆครับเดี๋ยวจะทวนนะให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดก่อนใส่ใต้โต๊ะคนที่ยังไม่เสร็จเอากลับไปทำเป็นตอนนี้คุณครูแม็กขอเคลียร์บนโต๊ะหน่อยเก็บใส่ใต้โต๊ะทั้งหมดก่อนเลยนะครับส่วนเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าแบบฝึกหัดตอนนี้ยังทำไม่เสร็จสิ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วก็ทบทวนความรู้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเลยครับขอนับถอยหลัง10วินาทีอันนั้นด้วยเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะนะขอให้ของหายปิ้งไปจากบนโต๊ะเลยนะครับ10 9 8 7 6ห้าสี่เก็บใส่ใต้โต๊ะเลยครับสี่สามไหนดูซิกลุ่มไหนจะเสร็จก่อนสองหนึ่งศูนย์โอ้โหเสร็จพร้อมกันห้องอ้าวปรบมือให้ตัวเองครับเยี่ยมมากอ้าวคราวนี้ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือกอดอกคราวนี้ตั้งใจดูนะครับคุณครูแม็กจะทำไมครับได้สรุปบทเรียนให้เด็กๆได้ดูกันว่าความรู้วันนี้ที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยใช่ไหมครับที่เราได้ฝึกเขียนนะครับมีทั้งหนึ่งมีอะไรอีกนะสองใช่ไหมครับอันนี้คือความรู้ที่เราได้เรียนกันวันนี้ดังนั้นตัวเลข1ฝากนะครับคนที่ยังทำไม่เสร็จกลับไปทำเป็นการบ้านเฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงนะครับเลข1 1ไทยม้วนหัวเป็นวงกลมเขียนแทนแสดงจำนวนเลข2ฮินดูอาหรับิกเลข2นะครับโค้งด้านบนเฉียงลงลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนี้เลข2 2ไทยม้วนหัวหยักที่1หยักที่2แล้วก็ทำไมครับลากด้านล่างแล้วก็ลากขึ้นสะบัดมี3ขั้นตอนนั้นตัวเลขฮินดูอาหรับิกไม่ว่าจะเป็นตัวเลข1ตัวเลข2นะครับหรือตัวเลขไทย1กับ2เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ทำไมครับใช้เขียนแทนแสดงจำนวนที่มีเท่าไหร่ครับ1กับวันนี้เรียนไปแล้ว2เลขคือเลขอะไรครับ1กับ1กับ2ก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนนะครับและเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านตัวเลขฮินดูอาหรับิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ3และ4วันนี้เรียน1กับ2ไปแล้วฝากกลับไปทำไมครับทบทวนนะครับเราจะได้เรียนรู้อย่างอะไรครับอย่างฉลาดแล้วก็มีความสุขเฮ่เฮ่เฮ่ใช่ไหมครับเอาละครับเด็กๆก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของวิชาคณิตศาสตร์นะครับของคุณครูแม็กหมดลงแล้วนะครับก็

0: ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: บ๊ายบาย

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
2: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
3: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
2: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
3: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
1: ครับครับ
2: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
3: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

แรงบันดาลใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคนมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอคำถามว่าเฮ้ยทำไมชาวนามันยังยากจนอยู่มันตอบเขาไม่ได้เลยผมก็ไปเดินท้องนาก็ค้นพบคำตอบบางอย่างว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นวิธีการที่ผิดถ้าวิธีการที่ถูกเนี่ยเชื่อว่าอินทรีย์วัตถุมันทำได้ธรรมชาติควบคุมกันเองเพราะนั้นถ้าเราทำจริงๆเนี่ยผลผลิตมันก็มากขึ้นเรื่อยๆอันที่มาของ1ไร่2ตันเนี่ยมันจะมาจากความคิดอย่างเงี้ย1ไร่นั้นได้100,000เนี่ยเป็นวิชาที่เกษตรทฤษฎีใหม่เอาให้คนพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์เราทำให้ดูว่านา1ไร่เนี่ยมันมี3วิชานะวิชาประมงวิชาเกษตรกรรมแล้วก็มีปศุสัตว์มีทั้ง3วิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้ง3วิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายภาวนาทั่วไปก็ทำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่1ส่วนแต่ถ้ายะติหิอัตโนทานโถเนี่ยเป็น100เท่าของเทวดาเลี้ยงหลังๆเนี่ยมาบอกกับคนที่ทำนา1ไร่100,000น่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลาทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนทั้ง7ก็มาจากด้านนี้แหละครับผมมีความท้ออยู่แวบหนึ่งที่ขอนแก่นมันนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงเฮ้เรามาทำอะไรวะพอขึ้นไปมีคนอยู่100คนถ้าเป็นความรู้เนี่ยเขาจะมีเงินออกไปจากบ้านไหมเขาไม่มีเพราะนั้นความรู้มันก็เป็นความรู้ที่ต้องตายไปพร้อมกับผู้รู้แหละในที่สุดก็มีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขของคนสอนผมคิดตอนผมไปเป็นคนลากเกวียนในสนามสุขเขาลากให้ธรรมจักรตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่นคือภาพผมคงเป็นคนลากเกวียนอย่างเดิมถึงเวลาสิ้นสุดก็สิ้นสุดไป

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่นะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะคุณครูแอบบอกนิดนึงค่ะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเพื่อนใหม่มาเรียนกับเราด้วยค่ะเอ๊แล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรนะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรกันเอ่ยมาดูกันเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องฟังแล้วทำได้ง่ายจังจะง่ายจริงหรือเปล่ามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะเด็กๆจะสามารถบอกหลักการ

การฟังคำแนะนำคำสั่งง่ายๆแล้วปฏิบัติตามได้ข้อ2ค่ะฟังคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตามได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะสำคัญมากๆเลยก็คือมีมารยาทในการฟังและการดูนั่นเองค่ะเด็กๆคะคุณครูเน้น

0: ีกี่ข้างเอ่ย2ข้างเด็กๆคะคุณครูแอบบอกไปแล้วใช่มั้ยว่าจะมีเพื่อนใหม่มาเรียนกับเราด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆเห็นเพื่อนๆที่หน้าตาแบบนี้หรือเปล่าหันไปทางซ้ายทางขวาสิคะเห็นหรือเปล่าเพื่อนอยู่ไหนเอ่ยคุณครูหาเพื่อนไม่เจอเลยเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าเด็กชายชานนเอรู้จักแค่นี้เองอ่ะเด็กชายชานนคือใครเอ่ยเด็กๆอยากรู้จักเพื่อนไหมคะ
1: อยาก
0: อยากรู้จักเพื่อนใช่ไหมคะถ้าอยากรู้จักเพื่อนขอหัวใจหนึ่งดวงค่ะหัวใจหนึ่งดวงพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามารู้จักเด็กชายชานนกันเลยค่ะไปรู้จักเด็กชายชานนกันเลยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆเด็กๆคะเราจะรู้จักเด็กชายชานนได้อย่างไรเอ่ยต้องให้เพื่อนแนะนำตัวใช่ไหมคะงั้นเราไปฟังเด็กชายชานนแนะนำตัวดีไหมคะระหว่างที่เด็กชายชานนแนะนำตัวเราต้องทำอย่างไรคะลูก
1: ฟ
0: ังเลยฟังอย่างตั้งใจแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าเพื่อนคือใครนะคะมาฟังเด็กชายชานนแนะนำตัวกันเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อเด็กชายชานนรักทำดีครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1/1ครับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับยามว่างผมชอบเล่นกีฬามากๆเลยครับยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะครับและคุณครูครับวันนี้นะครับชานนท์เนี่ยนำเงินมาโรงเรียน200บาทด้วยครับโอ้โหเยอะไปไหมคะลูก
1: เยอะ
0: โอ้โหชานนท์คะคุณครูว่าชานนท์นำเงินมาโรงเรียนมากเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยนำเงินมาโรงเรียนใน1วันใช้แค่เท่าไหร่เองน่าถึงจะพ
1: อ
0: 20บาทหรือมากสุดคือไม่เกิน50บาทก็เพียงพอแล้วสำหรับเด็กๆใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นนะคะชานนท์ครูอยากจะแนะนำเลยว่าให้ชานนท์เนี่ยนำเงินมาโรงเรียนไม่เกิน50บาทก็พอแล้วค่ะและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะนำเงินมาไม่เกิน50บาทต่อวันเนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับเด็กๆค่ะชานนท์คะคุณครูใบไผ่รู้สึกว่าชานนท์เนี่ยนำเสื้อออกมานอกกางเกงหรือเปล่าเอ่ยถ้าเป็นเด็กดีต้องแต่งตัวอย่างไรคะ
1: ต้องใส่เสื้อไว้ข้างในกางเกง
0: ต้องใส่เสื้อไว้ข้างในกางเกงใช่ไหมคะงั้นชานนท์แต่งกายให้เรียบร้อยให้คุณครูดูหน่อยได้หรือเปล่าเอ่ยโอ้โหชานนท์แต่งได้หรือเปล่าเอ่ยได้เลยเห็นไหมเอาละค่ะเด็กๆชานนท์แต่งกายเรียบร้อยแล้วหรือยังคะลูกเรียบร้อยแล้วปรบมือให้ชานนท์หน่อยค่ะชานนท์เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าชานนท์เนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งของครูได้เลยว่าให้แต่งกายให้เรียบร้อยขอนิ้วโป้ง2นิ้วให้ชานนท์เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆคะมาดูกันเลยเด็กๆรู้จักชานนท์กันไปแล้วใช่ไหมต่อไปมีคำถามเกี่ยวกับชานนท์คุณครูจะถามว่านักเรียนรู้จักเด็กชายชานนท์ได้อย่างไรคะใครจะตอบให้ยกมือเอามือจับหูก่อนค่ะแล้วก็จับไหล่ก่อนแล้วก็จับหัวยกมือเอาละค่ะด้านหลังเลยค่ะลูกด้านหลังเลยด้านหลังสุดเลยผู้หญิงคนหลังสุดใช่เลยค่ะลูก
2: เขาบอกชื่อค่ะ
0: เขาบอกชื่ออ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเขาบอกชื่อเขาแนะนำตัวให้เรารู้จักใช่ไหมคะชานนเรียนอยู่ชั้นไหนคะลูก
1: ป.1/1
0: โรงเรียนเดียวกับเราเลยไหมคะใช่เลยเรารู้จักเพื่อนๆได้จากการที่เพื่อนๆเนี่ยแนะนำตัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำถามคุณครูจะถามว่าเมื่อครูสังเกตเห็นเด็กชายชานนท์แต่งกายไม่เรียบร้อยคุณครูทำอย่างไรคะ

0: เอามือจับหูแล้วก็จับเอวค่ะแล้วก็จับหัวใจค่ะยกมือเอาละค่ะหนูเลยปันปันใช่ไหมครับปันปันตอบให้คุณครูฟังหน่อยว่าเมื่อคุณครูเห็นเด็กชายชาญนท์แต่งกายไม่เรียบร้อยเลยคุณครูทำอย่างไรคะลูก
1: ต้องบอกว่าเด็กชายชาญนท์ให้เอาเสื้อใส่เข้าไปในกางเกง
0: เก่งมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคุณครูก็เลยบอกเลยใช่ไหมคะว่าเด็กชายชาญนท์เนี่ยต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะต้องใส่เสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยนั่นเองต่อไปอีกหนึ่งคำถามตั้งใจฟังดีๆเลยคำถามนี้มีอยู่ว่าเมื่อเด็กชายชาญนท์บอกครูว่านำเงินมาโรงเรียน200บาทครูทำอย่างไรคะเอามือจับหูแล้วก็ยกมือเอาละค่ะไอดีค่ะยกมือก่อนเลยขอไม้ให้ไอดีหน่อยค่ะไอดีคะเมื่อเด็กชายชาญนท์บอกคุณครูว่านำเงินมาโรงเรียน200บาทคุณครูทำอย่างไรคะ
1: คุณครูก็บอกว่าทีหลังก็เอาเงินมา10บาท20บาทก็ได
0: ้เก่งมากปรบมือให้ไอดีหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะใน1วันที่เรามาโรงเรียน10บาท20บาทนำเงินมาได้เลยหรือถ้ามากสุดไม่ควรเกินเท่าไหร่คะลูก50บาทไม่เกิน50บาทเท่านั้น10 20 30 40ได้หมดเลยไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ค่ะแต่ไม่เกิน50บาทนะคะ
2: 50บาทก็ได
0: ้ต่อไปค่ะเด็กๆจ๋า
2: จ
0: ๋าเด็กๆลองดูค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกอะไรกับเด็กชายชาญนท์บ้าง1คุณครูบอกว่าชาญนท์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอีกอย่างนึงคุณครูเตือนอะไรชาญนท์คะ
2: เอาเงิน
0: เก่งมากชาญนท์ควรนำเงินมาไม่เกิน50บาทคุณครูอยากถามว่าอะไรคือคำสั่ง1เด็กๆต้องเลือกนะคะ1ชาญนท์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยข้อแรกนะคะ2ชานนท์ควรนำเงินมาโรงเรียนไม่เกิน50บาทเด็กๆคิดว่าข้อไหนคือคำสั่งใครคิดว่าข้อ1ชานนท์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยคือคำสั่งยกมือเอาละค่ะตอนนี้ครูกำลังนับดูนะคะว่ามีเด็กๆกี่คนเอามือลงค่ะแต่เด็กๆบางคนบอกว่าหนูว่าไม่ใช่นะคะหนูคิดว่าข้อ2แน่ๆเลยค่ะคิดว่าชานนท์ควรนำเงินมาโรงเรียนไม่เกิน50บาทที่คุณครูบอกไปเนี่ยคือคำสั่งใครคิดว่าข้อนี้ยกมือค่ะโอ้โหเก่งมากเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าข้อไหนคือคำสั่งคะข้อ1หรือข้อ2ใครคิดว่าข้อ1ชูเลข1ไว้เลยใครคิดว่าข้อ2ชูเลข2ไว้ชู2นิ้วไว้เลยคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะอะไรคือคำสั่งคือข้อที่1ค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี
2: ้
0: ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมใครตอบถูกบ้างเมื่อสักครู่นี้แต่คนที่ตอบผิดไม่เป็นค่ะเพราะเรายังไม่ได้เริ่มเรียนใช่ไหมคะว่าอะไรคือคำสั่งใช่ไหมคะลูกเอามือลงได้เลยเด็กๆคะมาดูกันเลยแล้วนักเรียนคิดว่าคำสั่งเป็นอย่างไรล่ะคะเด็กๆรู้ได้อย่างไรว่าเด็กชายชานนท์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเนี่ยเป็นคำสั่งรู้ได้อย่างไร

0: อะไรลูกเอใครจะตอบต้องทำยังไงนะเอามือจับหูแล้วก็ยกมือค่ะหนูเลยผู้หญิงยืนค่ะยืนขึ้นค่ะลูกจับไมค์หนูคิดว่าคำสั่งเป็นอย่างไรคะ
1: แต่งตัวให้เรียบร้อย
0: แต่งตัวให้เรียบร้อยที่คุณครูบอกว่าแต่งตัวให้เรียบร้อยคือคำสั่งใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะฟังดีๆคำสั่งคือข้อบังคับข้อบังคับคือต้องทำไหมคะคือสิ่งที่ต้องทำไหมคุณครูบอกว่าคำสั่งเนี่ยเป็นข้อบังคับเลยคือเราต้องทำไหมต้องทำถ้าไม่ทำผิดไหมผิดค่ะเพราะว่าถ้าชานนท์แต่งกายไม่เรียบร้อยก็คือแต่งตัวยังไงคะแต่งตัวผิดระเบียบเลยเพราะว่าเด็กผู้ชายต้องใส่เสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะคำสั่งเป็นข้อบังคับที่เด็กๆต้องทำนะคะต่อไปค่ะลูกคุณครูมีอีกหนึ่งคำถามข้อนี้สำคัญมากๆเลยทำอย่างไรนักเรียนจึงจะปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องทำอย่างไรดีคะถึงจะปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องหนูผู้หญิงค่ะ
2: ต้องบอกค่ะ
0: ต้องบอกใครต้องบอกคะลูก
3: ค
0: ุณครูใช่ไหมคะครูต้องบอกนักเรียนใช่ไหมคะหรือว่าพ่อกับแม่เราใช้คำสั่งกับเราได้ไหมคะลูกแต่สิ่งหนึ่งเลยเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสิ่งหนึ่งเลยเด็กๆบอกว่าคุณครูต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะปฏิบัติหรือทำตามได้ถูกต้องคือใช้หูของเราค่ะลูกหูมีกี่ข้างเนี่ยมีตั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาต้องฟังให้เข้าใจเราถึงจะทำได้ถ้าเราฟังไม่ดีทำตามคำสั่งผิดไหมคะ
4: ผ
0: ิดเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรหูนี่แหละฟังให้ดีเลยว่าคุณครูสั่งอะไรคุณพ่อคุณแม่สั่งอะไรเพราะฉะนั้นอะไรสำคัญคะหูนั่นเองค่ะเด็กๆคะการฟังคำสั่งและคำแนะนำนะลูกการฟังคำสั่งและคำแนะนำเนี่ยเป็นการฟังเพื่อเกิดความเข้าใจว่าผู้พูดเขากำลังให้ผู้ฟังก็คือพวกเราเนี่ยทำอะไรแล้วเราเนี่ยจึงปฏิบัติตามเหมือนคุณครูบอกว่ามีเด็กๆแต่งกายไม่เรียบร้อยต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆก็จะต้องทำอย่างไรคะลูกต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูเลยการฟังคำสั่งมีอะไรบ้างครูจะยกตัวอย่างมานะคะข้อแรกเลยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยค่ะข้อแรกก็คือนักเรียนต้องไม่คุยกันในเวลาที่คุณครูพูดหรืออธิบายทำไมข้อนี้ถึงต้องเป็นคำสั่งด้วยนักเรียนต้องไม่คุยกันในเวลาที่คุณครูพูดหรือคุณครูอธิบายอยู่ทำไมถึงคุยกันไม่ได้ล่ะคะใครจะตอบยกมือค่ะหนูค่ะลูกจับไมค์ได้เลยค่ะลูกแล้วพูดให้คุณครูฟังว่าทำไมถึงคุยกันไม่ได้คะเพราะว่าหนูฟังไม่รู้เรื่องไหมคะถ้าเพื่อนคุยกันเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะถ้าเด็กๆคุยกันในห้องแล้วเพื่อนคนอื่นที่ไม่ได้คุยจะฟังเข้าใจไหมคะฟังไม่ได้เลยฟังไม่เข้าใจเลยและอีกอย่างนึงถ้าฟังไม่เข้าใจแล้วยังไงต่อคะเข้าใจไหมสิ่งที่คุณครูสอนหนูเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูสอนหรืออธิบายอยู่หนูคุยกันได้ไหมคะ
4: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เลยสิ่งนี้ก็คือจะเป็นคำสั่งนะคะต่อไปอีกหนึ่งข้อเลยที่สำคัญเป็นคำสั่งที่สำคัญเลยคือห้ามนักเรียนวิ่งตามอาคารค่ะแล้วทำไมนะคะทำไมถึงห้ามนักเรียนวิ่งตามอาคารคะใครรู้บ้างหนูณัฐวัฒน์ตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะทำไมถึงห้ามนักเรียนวิ่งตามอาคารคะ
5: เดี๋ยวมันหล่น
0: เดี๋ยวหล่นหรือหมายถึงล้มใช่ไหมลูกหมายถึงล้มใครเคยล้มบ้างแล้วเจ็บไหมคะลูก
4: เจ็บ
0: เจ็บเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งเร็วๆ เลยเนี่ยเวลาเจอพื้นลื่นๆหรือว่าเจอคนเนี่ยหนูหยุดทันไหมคะ ไม่ทันแล้วเกิดอะไรลูกอุบัติเหตุเลยใช่ไหมบาดเจ็บเป็นแผลเลือดออกเพราะฉะนั้นการวิ่งบนอาคารทำได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือคำสั่งทำได้ไหมคะไม่ได้ห้ามวิ่งบนอาคารเลย
3: อาจจะชนคน
0: อาจจะชนเพื่อนๆเราแล้วเพื่อนๆเราที่ไม่รู้เลยเนี่ยเดินมาเฉยๆอาจจะล้มกับเราด้วยก็ได้ใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะเด็กๆฟังคำสั่งไปแล้วเด็กๆคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งผู้พูดอยู่ตรงไหนคะผู้พูดคือใครคุณครู2ตาดูมาที่คุณใบไผ่เลยค่ะคำสั่งเมื่อสักครู่นี้คือข้อที่คุณครูเนี่ยบังคับให้ทำตามให้ปฏิบัติตามเลยนะคะแต่คำแนะนำคืออะไรคะคำแนะนำคุณครูแนะนำให้เด็กชายชานนท์เนี่ยนำเงินมาโรงเรียนไม่ต้องเยอะก็ได้ลูกนำเงินมาโรงเรียนแค่ไม่เกิน50บาทก็ได้คุณครูแนะนำเด็กชายชานนท์ไปคำแนะนำคืออะไรเอ่ยคำแนะนำคือการที่คุณครูหรือพ่อกับแม่เราบอกเราแล้วให้เราปฏิบัติตามแล้วจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับเด็กๆขึ้นมาเลยจริงไหมเพราะถ้าเรานำเงินมาเยอะเกิดอะไรขึ้นหายได้ไหมคะหายได้เลยแต่ถ้าเรานำเงินมาไม่เกิน50บาทเหมือนที่คุณครูหรือพ่อกับแม่ของหลายๆคนบอกนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเพียงพอไหมสำหรับการจ่ายใน1วันลูกเพียงพอและเงินจะหายไหมเงินหายไหมหายหรือไม่หายก็ได้อยู่ที่การเก็บรักษาของเราค่ะแต่การนำเงินมาไม่เยอะเราจะใช้จ่ายอย่างพอเพียงได้นะคะเด็กๆคะและอีกหนึ่งข้อค่ะมาดูที่กระดานเลยเด็กๆเห็นอะไรบ้างมีสมุดอะไรเอ่ยสียางลบไม้บรรทัดสิ่งนี้คืออะไรลูกกบลาวอะไรเอ่ยสิ่งนี้คืออะไรกบดินสอนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่คุณครูอยากจะแนะนำเด็กๆอีกอย่างหนึ่งคือนักเรียนค่ะควรเขียนชื่อนามสกุลชั้นเรียนของตัวเองลงในของใช้ของนักเรียนทุกอย่างเลยเพราะอะไรคะทำไมคุณครูถึงให้เขียนชื่อด้วยใครจะตอบให้จับหูใครจะตอบให้กอดอกใครจะตอบให้ยกมือเอาละค่ะคุณครูเห็นแล้วฝั่งนี้เลยค่ะคุณครูจะถามหนูว่าทำไมคะทำไมคุณครูถึงให้เขียนชื่อด้วยทำไมคะลูก
4: เพราะตอนที่ครูเอาให้ไปแฝนเดี๋ยวเราจำไม่ได้
0: เดี๋ยวเราจำไม่ได้และอาจจะหายได้ไหมคะสมมุติว่ารองเท้าของเราเนี่ยเราถอดไว้แล้วไม่ได้เขียนชื่อแล้วกลับมาจำไม่ได้แล้วเด็กๆจำไม่ได้แล้วว่าคู่ไหนหายได้ไหมคะหายได้ไหมหายได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราเขียนชื่อไปกลับมาอีกรอบหนึ่งหาเจอไหมคะหาเจอเพราะฉะนั้นสิ่งของต่างๆของใช้ของเราหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของเรานะคะก็ควรเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะลูกต่อไปค่ะคำแนะนำสิ่งที่คุณครูอยากจะบอกกับเด็กๆนะคะก็คือนักเรียนควรมาโรงเรียนแต่เช้าเพราะอะไรถึงต้องมาโรงเรียนแต่เช้าคะ
3: เพราะไม่ง
0: ั้
3: นอาจจะมาไม่ท
0: ันจับไมค์ให้คุณครูหน่อยค่ะจับไมค์แล้วตอบให้คุณครูฟังหน่อยเพราะอะไรคะลูก
2: เพราะว่าอาจจะมาไม่ทันได้
0: อาจจะมาไม่ทันเพื่อนๆอาจจะเข้าแถวไปแล้วใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆอาจจะเข้าแถวไปแล้วหรือทำสิ่งต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมในโรงเรียนไปแล้วใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดเรามาโรงเรียนแต่เช้าค่ะเด็กๆจะได้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะคะมีเวลาทำสิ่งต่างๆมากมายหรือเตรียมอุปกรณ์การเรียนส่งงานคุณครูก็ยังทันนะคะถ้าเรามาโรงเรียนแต่เช้านั่นเองต่อไปค่ะเขากำลังทำอะไรเอ่ยเขากำลังแปลงฟันนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำค่ะ นักเรียนควรแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารกลางวันทำไมล่ะคะคุณครูทำไมถึงต้องแปรงฟันด้วยจับไมค์ลูกจับไมค์ครับ
5: เดี๋ยวฟันอาจจะผุ
0: เดี๋ยวฟันอาจจะผุได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะฟันอาจจะผุได้และปากและฟันของเราเนี่ยถ้าเราแปรงฟันแล้วมันจะสะอาดไหมคะ
6: สะอาด
0: ใช่แล้วนะคะและฟันก็จะไม่ผุเหมือนที่เพื่อนบอกด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นควรแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเอาละค่ะมีกิจกรรมมาแล้วค่ะกิจกรรมของเด็กๆในวันนี้นะคะฟังดีๆเลยคำแนะนำกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ค่ะคือคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยฟังคำสั่งการปฏิบัติกิจกรรมคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตาม2นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมฟังคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตามนะคะส่วนคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางในวันนี้ค่ะคุณครูชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมฟังคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตามแล้วคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมฟังคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตามค่ะในระหว่างการทำกิจกรรมนี้นะคะคุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางค่ะจะเป็นคนชี้แจงและช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลด้วยนะคะเด็กๆคะพร้อมทำกิจกรรมไหมคะ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: กิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกคือกิจกรรมของเด็กดีเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะกิจกรรมของเด็กดี
7: กิจกรรมของเด็กดี
0: กิจกรรมของเด็กดี
7: กิจกรรมของเด็กด
0: ีกิจกรรมของเด็กดีในวันนี้ค่ะคุณครูมีภาพมาให้ทั้งหมดกี่ภาพนะ1 2 3กี่ภาพคะ
7: 5
0: ภาพภาพแรกเขากำลังทำอะไรคะแปลงฟันหลังจากรับประทานอาหาร2เขากำลังทำอะไรคะวิ่งตามอาคารภาพที่3ทำอะไรคะให้มาโรงเรียนแต่เช้าใช่ไหมคะภาพที่4เขียนชื่อในตามของใช้หรืออุปกรณ์การเรียนของเราภาพสุดท้ายต้องห้ามคุยกันในขณะที่คุณครูพูดหรือคุณครูอธิบายอยู่นั่นเองกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้พวกเราเลือกมา1ภาพ1ภาพเท่านั้นนะคะเลือกมาเลยแต่ภาพนั้นต้องเป็นภาพที่เด็กๆควรจะปฏิบัติสิ่งไหนเอ่ยที่เด็กๆทำได้และทำแล้วดีถูกต้องสิ่งไหนเอ่ยทำแล้วดีและถูกต้องฟังดีๆอีกหนึ่งครั้งคุณครูคะหนูเลือกภาพแล้วค่ะแล้วหนูจะทำอย่างไรต่อคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งสองครั้งสะบัดมือทำอย่างไรเอ่ยวันนี้คุณครูจะให้ทำอะไรต้องใช้มือแน่นอนเลยใช้มือในการวาดรูปใช้มือในการระบายสีคุณครูต้องการกี่ภาพคะ1ภาพเท่านั้นเลือกภาพไหนก็ได้ภาพไหนก็ได้ที่เด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเอามือกอดอกแล้วคุณครูก็จะแจกใบงานให้เราใครที่ได้ใบกิจกรรมในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆสามารถเขียนชื่อได้เลยค่ะในระหว่างที่รอเพื่อนๆเด็กๆปลายทางก็สามารถวาดรูปในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูกำลังแจกใบกิจกรรมอยู่สิ่งที่เด็กๆต้องทำคือ เตรียมดินสอให้พร้อมเตรียมยางรบให้พร้อมเลยค่ะได้ไปแล้วคุณครูบอกว่าได้ใบกิจกรรม

ไปแล้วให้ทำอะไรคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ของเราเลยใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเห็นเด็กๆหลายคนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วอะไรคะงั้นวางไว้ก่อนครับส่งให้เพื่อนหน่อยค่ะใช่ค่ะดินสอตอนนี้นะคะคุณครูกำลังมองไปที่เด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนยังไม่เขียนชื่อบ้างเด็กๆคนไหนยังไม่ได้จับดินสอเลยเหมือนจะเห็นนะคะใครยังไม่ได้จับดินสอเขียนชื่อเลยเก่งมากเลยตอนนี้เด็กๆเขียนชื่อกันทุกคนเลยนะคะหากนักเรียนคนไหนนะคะเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วก็สามารถเลือกภาพที่ตัวเองเนี่ยอยากวาดแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เด็กๆทำได้นะคะเลือกได้เลยมีทั้งหมด5ภาพค่ะนี่สลับกันลูกป.1ทับ1เลขที่10โหตอนนี้มงคลเก่งมากๆเลยมงคลเขียนชื่อเสร็จแล้วด้วยระบายสีด้วยค่ะแต่ต้องวาดรูปให้เสร็จก่อนนะคะทำไมคะลูกเขียนถึงไหนแล้วลูกเขียนเลยชั้นป.1ทับ1เลขที่เท่าไหร่เด็กหญิงอะไรเขียนชื่อเลยค่ะนั่งให้เรียบร้อยลูกชั้นป.1ทับ1เลขที่เท่าไหร่นักเรียนคะตอนนี้คุณครูเห็นแล้วนะคะว่ามีเพื่อนเนี่ยเริ่มวาดรูปกันแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยคุยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆจะมีสมาธิในการทำไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นต้องใช้สมองเยอะเลยต้องหยุดคุยและตั้งใจทำเพราะทุกคนต้องใช้สมาธิทุกคนเลยเขียนชื่อเสร็จแล้วหนูวาดรูปได้เลยนะคะทำไมคะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีเขียนของตัวเองได้เลยว้ายหล่นแล้วค่ะตรงนี้เลขที่เท่าไหร่ตรงนี้ถูกแล้วค่ะและสุดท้ายคือเลขที่ของเราถูกต้องค่ะเก่งมากหนูลงมือทำได้เลยอันนี้เก็บก่อนนะคะค่ะเก่งมากโต๊ะนี้ตั้งใจวาดกันทุกคนเลย

เอ๊ะนั่งยังไงเอ่ยหนูทำยังไงไม่ให้เมื่อยใช่ไหมคะหนูเลื่อนเก้าอี้เข้าไปอีกลูกหนูจะได้นั่งได้หนูนั่งให้ดีใช่ค่ะแล้วเลื่อนเก้าอี้เข้าไปหนูจะได้พิงได้ถอยหลังออกมาถอยหลังอีกให้หนูพิงได้ชึบ

ก็เลื่อนเข้าไปอ่ะดีขึ้นไหมคะชั้นป.1 ทับ 1 เลขที่อะไรเอหนูทำตรงไหนนี่หนูยังเขียนไม่เสร็จเลยนะลูกชั้นป.1 ทับ 1 เลขที่เท่าไหร่คะทำของตัวเองได้เลยเอตอนนี้ให้เขียนให้วาดรูปก่อนนะคะยังไม่ใช้สีนะคะวาดให้เสร็จก่อนแล้วหนูถึงจะระบายสีลูกวาดเลยเดี๋ยวก่อนต้องใช้อะไรวาดคะใช้ดินสอค่ะเพราะถ้าหนูใช้สีหนูวาดผิดหนูจะลบไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูต้องใช้ดินสอนะลูกใช่ค่ะนี่เวลาลบใช้ดินสอยางลบก้อนค่ะจะได้สะอาด

ด็กๆหลายคนวาดรูปสวยมากๆเลยวาดคนไม่เป็นลองดูสิคะใช่คนมีอะไรบ้างได้ค่ะนั่นไงหนูก็วาดได้นั่นไงคะ

0: คะลูกใช้ดินสอก่อนเวลาผิดเนี่ยหนูจะได้ลบได้นะคะอ่ะวางสีก่อนค่ะวาดให้เสร็จก่อนแล้วก็หนูได้ระบายสีแน่นอนอย่าลืมเขียนชื่อให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูไม่รู้นะว่าอันไหนคือของหนูอ่ะเขียนชื่อก่อนแต่ดินสอหนูอยู่ไหนลูกอ่ะนรวัฒน์หยิบดินสอแล้วเขียนชื่อให้คุณครูก่อนลูกเขียนชื่อเลยเด็กชายอะไรข้างล่างเลยค่ะคุยอีกแล้วเวลาวาดใช้อะไรวาดคะ
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ต้องใช้ดินสอก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเราทำผิดเนี่ยถ้าเป็นดินสอเราลบได้ไหมคะลูกลบได้แต่ถ้าเราใช้สีเลยในการวาดได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเวลาผิดแล้วหนูลบได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ดินสอในการวาดนั่นเอง

ตอนนี้เด็กๆหลายคนก็กำลังวาดรูปมีหลากหลายเลยนะคะบางคนก็วาดมาโรงเรียนแต่เช้าบางคนก็วาดกำลังแปรงฟันอยู่ก็มี

0: เบาๆลูกเบาๆค่ะเอ๊คุณครูให้วาดอะไรลูกคุณครูให้วาดอะไรคุณครูให้วาดอะไรเอ่ย
1: วาดทะเล
0: คุณครูให้วาดอะไรเอ่ยมองมาที่กระดานคุณครูให้วาดอะไรลูกเห็นยังสิ่งไหนที่หนูควรทำหนูวาดได้ใช่ไหมนี่หนูวาดปูได้ใช่ไหมคะงั้นครูขอคุณครูขอใบนี้คืนแล้วเดี๋ยวเอาใบใหม่มาให้หนูได้ไหมคะแล้ววาดให้ถูกต้อง

0: ได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะไม่เป็นไรลองเริ่มใหม่ดูเขียนชื่อก่อนเลยกลุ่มนี้ถึงไหนแล้วคะเก่งมากค่ะ

0: วัดหนูวาดอะไรลูกกางเกงนักเรียนแล้วหนูวาดเสร็จหรือยังคะยังแล้วเวลาวาดต้องใช้อะไรเอ่ย
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ดินสอเพราะฉะนั้นที่วัดต้องใช้ดินสอวาดให้เสร็จก่อนเหมือนที่เพื่อนๆกำลังวาดอยู่ลูกเพราะว่าทุกคนได้ระบายสีเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ต้องรีบเลยงานของเราจะได้ออกมาสวยด้วยค่ะหนูลองเขียนชื่อก่อนถูกต้องนามสกุลทำงานก่อนค่ะเสียงมาจากไหนนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะหนูวาดอะไรเอ่ยแปรงฟันเก่งมากงั้นเดี๋ยวครูเรียกเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะหนูสามารถตกแต่งรอบๆนี้ได้หมดเลยนะคะไปไหนลูกใครมีข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูได้นะคะแต่ใช้เสียงไหมคะ
1: ไม
0: ่ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆของเรากำลังตั้งใจทำงานอยู่ให้ยกมือค้างไว้เลยเดี๋ยวคุณครูเดินไปหาเองค่ะเสร็จแล้วโอ้โหสวยมากเลยค่ะแล้วหนูระบายสีได้เลยนะคะโอ้มีหลายคนเลยเหมือนเวลาเข้าแถวเลยใช่ไหมลูกเก่งมากตกแต่งได้หมดเลยนะลูกข้างๆนี้

หนูนั่งหลังตรงหน่อยค่ะนั่งหลังตรงเอาหัวขึ้นมาเมื่อยหลังใช่ไหมหนูต้องดันเก้าอี้เข้ามาอีกอ่ะดันเข้ามาชึบ1 2 1 2 3อ่ะเอ๊ะเพื่อนๆกำลังใช้สมาธิค่ะเพื่อนๆกำลังใช้สมาธิเด็กๆดังได้ไหมคะไม่ได้นะคะโอ้โหเพื่อนๆหลายคนเนี่ยกำลังระบายสีแล้วตอนนี้หรือบางคนก็กำลังวาดรูปอยู่เก่งมากๆเลยเอ๊หนูวาดรูปอะไรเอ่ยอ๋อเข้าแถวให้ตรงเวลาแล้วนี่คืออะไรเอ่ยกระเป๋าเรียนเหรอคะเก่งมากหนูเพิ่มตรงนี้ให้คุณครูนิดนึงลูกชั้นป.1 ทับ1เลขที่เท่าไหร่เอ๊เพิ่มเติมอะไรดีนะลองคิดดูเด็กบางคนวาดได้น่ารักมากๆเลยแล้วก็เพิ่มธงชาติให้คุณครูด้วยเพื่อนเขากำลังวาดอะไรเอ่ยการมาโรงเรียนแต่เช้าใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มเสาธงให้คุณครูไปอีกบางคนก็กำลังวาดอุปกรณ์การเรียนของตัวเอง

0: นี่หนูกำลังวาดอะไรคะกำลังแปรงฟันกลุ่มนี้ถึงไหนกันแล้วเอ่ยที่วาดถึงไหนแล้วครับดีแล้วแล้วก็ต้องเพิ่มตรงไหนอีกบ้างหนูวาดอะไรลูกหนูกำลังวาดรูปอะไรนะ
1: คน
0: คนอยู่ที่โรงเรียนเหรอคะนักเรียนคะมีคนไหนเลือกวาดภาพแรกบ้างการแปลงฟันคนไหนบ้างคะคนไหนเลือกวาดการวิ่งบนอาคารคนไหนวาดภาพมาโรงเรียนแต่เช้าคนไหนวาดอุปกรณ์การเรียนของใช้ของตัวเองควรเขียนชื่อหรือคนไหนวาดเด็กๆกำลังพูดคุยกันในห้องมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะแล้วภาพไหนล่ะคะที่เด็กๆควรวาดเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยภาพไหนเอ่ยมาดูกันเลยเพื่อนบอกว่าแปลงฟันภาพที่หนึ่งสิ่งที่เราควรทำไหมคะเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรคะลูกคิดว่าควรทำหรือเปล่าการแปลงฟันหลังจากรับประทานอาหารถ้าใครวาดรูปนี้นะคะถือว่าถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเนี่ยควรแปลงฟันหลังจากรับประทานอาหารนั่นเองต่อไปภาพที่สองมีใครเลือกภาพนี้บ้างหรือเปล่าภาพนี้นะคะคือการวิ่งบนอาคารได้ไหมเอ่ยเด็กๆควรวิ่งบนอาคารไหมคะไม่ควรวิ่งต่อไปภาพที่3ค่ะภาพอะไรเอ่ยเด็กๆควรมาโรงเรียนแต่เช้าไหมคะควรค่ะเพราะฉะนั้นภาพนี้ถือว่าถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเด็กๆควรเขียนชื่อที่อุปกรณ์การเรียนของตัวเองหรือของใช้ของตัวเองไหมคะควรไหมคะควรทำก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะและสุดท้ายค่ะเด็กๆควรคุยกันในห้องไหมคะไม่ควรหรือคุยกันขณะที่คุณครูกำลังพูดหรืออธิบายอยู่ควรไหมคะไม่ควรคุยกันนะคะเพราะว่าถ้าคุยกันเกิดอะไรขึ้นเด็กๆจะเข้าใจสิ่งที่คุณครูสอนไหม
2: ไม
0: ่เข้าใจตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาทำงานแล้วค่ะไหนใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือขอให้ทุกคนเก็บกระดาษนะคะใส่ใต้โต๊ะหรือกระเป๋าเพื่อเก็บไปทำเป็นการบ้านค่ะคุณครูจะนับถอยหลังแล้วทุกคนต้องเก็บของเรียบร้อยส่วนคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งท้ายคาบนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะคุณครูจะนับถอยหลังแล้วนะคะเก็บให้เรียบร้อยทั้งใบกิจกรรมและดินสอยางลบและก็สีนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 3แล้วนะคะ3แล้วนะคะ2แล้วแล้วก็1คุณครูยังไม่เห็นปันเก็บเลยเอาแล้วลูกเก็บแล้วค่ะ1นิดๆ1หน่อยๆแล้วก็ หมดเวลาหมดเวลาแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที่ปรบให้ดีกว่าเดิมหัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมแล้วขอให้ทุกคนรูดซิปปากรูดซิปปากคือต้องไม่เห็นฟันแล้วนะคะเอ๊ยังเห็นฟันใครอยู่บ้างเก่งมากค่ะหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมไปแล้ววาดรูปไปแล้วใช่ไหมคะลูกคุณครูก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามด้วยค่ะคำถามนี้มีคะแนนทั้งหมด100คะแนนคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการฟังคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตามมีความสำคัญอย่างไรคะลูกมันดีอย่างไรล่ะคะการที่ฟังคำสั่งคำแนะนำเนี่ยมันสำคัญมันดีอย่างไรเอามือจับหูแล้วก็จับหัวก่อนแล้วก็จับหัวไหล่ค่ะแล้วก็ยกมือดาวิกาตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะการที่เราเนี่ยฟังคำสั่งคำแนะนำเนี่ยมันสำคัญมันดีอย่างไรคะลูก
2: เพราะเราจะตอบได้ค่ะ
0: เพราะเราจะตอบได้เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราก็จะตอบได้ถ้าเด็กๆตั้งใจฟังคำสั่งคำแนะนำเด็กๆก็จะสามารถตอบได้หรือทำตามสิ่งที่คุณครูหรือพ่อแม่บอกได้และสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กๆด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ในเรื่องนี้อะไรสำคัญที่สุดคะลูกหูสำคัญที่สุดเลยเพราะเราจะต้องตั้งใจฟังการฟังคำสั่งและคำแนะนำนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้เนี่ยการฟังก็เป็นการที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจค่ะลูกว่าผู้พูดต้องการให้เราทำอะไรแล้วเราก็สามารถปฏิบัติตามได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ฟังเราจะทำได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้ต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาไปแล้วค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องเรียนรู้พยัญชนะไทยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1เลยใบงานที่1ค่ะเรื่องฝึกลากเส้นพยัญชนะไทย1 2แผนภูมิการเขียนตัวพยัญชนะไทยค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเด็กๆคะวันนี้สนุกไหมคะได้วาดรูปและระบายสีด้วยและได้ฟังคำสั่งคำแนะนำที่คุณครูได้บอกไปใช่ไหมคะและอย่าลืมนำสิ่งที่คุณครูสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันไปใช้กับคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่สำคัญเลยในการฟังคืออะไรคะคืออะไรคะหูนั่นเองค่ะสำคัญมากๆเลยในการฟังสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ครับมาเริ่มกันที่แผนที่อากาศครับในวันนี้ครับก็เห็นว่าแผนที่อากาศนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเคยปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ได้ขยับขึ้นไปนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างประเทศจีนแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักลดน้อยลงไปนะครับยกเว้นทางด้านซีกตะวันตกของประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้อยู่นะครับซึ่งก็มีกำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับในวันนี้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็สูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็ประมาณ 1-2 เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันนี้ครับถ้าเทียบกับเมื่อวานพื้นที่ฝนตกหนักก็ลดลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นภาคเหนือซีกตะวันตกครับภาคตะวันออกบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนกลางและตอนบนครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับในส่วนของประจำวันวันนี้นะครับจะเห็นว่าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็ยังคงมีบางพื้นที่ครับจะเกิดฝนตกหนักได้โดยเฉพาะทางตอนล่างและทางซีกตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงไปนะครับวันนี้ประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคกลางวันนี้ครับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ก็กระจายทางด้านตะวันตกและทางตอนล่างเป็นหลักนะครับสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักไม่มีในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกโอกาสฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงนะครับวันนี้โดยประมาณ 40% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับภูเขาและทางด้านรับลมมรสุมครับอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับก็จะเน้นทางตอนบนถึงตอนกลางของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสครับสำหรับในระยะ 2-3 วันนี้นะครับประเทศไทยโดยภาพรวมจะมีฝนลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงขึ้นเล็กน้อยครับแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักได้นะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและก็ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
1: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
2: โหจริงเหรอครับ
1: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
3: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
0: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
2: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
3: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
2: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
2: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
2: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
3: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
3: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
2: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
3: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าเทพผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงแรกค่ะชั่วโมงที่1ของวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นป.1ของเรานั่นเองซึ่งเรื่องแรกที่จะเรียนนะคะก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ชื่อว่าตัวเราเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะวันนี้ค่ะคุณครูอเล็กก็จะพาเด็กๆนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมายืดเส้นยืดสายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันเริ่มต้นจากการร้องเพลงชื่อมีบทเพลงที่ชื่อว่าอวัยวะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูอเล็กจะสอนให้เด็กๆเนี่ยอ่านคำอ่านเนื้อเพลงไปพร้อมกับคุณครูอเล็กก่อนนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงไปพร้อมๆกันค่ะในเนื้อเพลงท่อนแรกนะคะบรรทัดแรกของเราจะร้องว่าวนวนวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: วนรอบตัวเรา
0: ซึ่งเราก็จะร้องซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าวนวนวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: วนรอบตัวเรา
0: จับเอว
1: จับเอว
0: จับขา
1: จ
0: ับ
1: เข
0: ่
1: า
0: จับเอว
1: จับเอว
0: จับขา
1: จ
0: ับเข่า
1: พอจ
0: ับ
1: ห
0: ั
1: วเรา
0: อุ๊ยงงอุ๊ยงง
1: พอจ
0: ับ
1: ห
0: ั
1: วเรา
0: อุ๊ยงงอุ๊ยงงอันนี้จะเป็นท่อนแรกของเรานะคะต่อไปค่ะในท่อนที่2ของเราก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าวนวนวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: วนวนวน
0: พวกเราวน
1: วนรอบต
0: ั
1: วเรา
0: จับมือ
1: จับมือ
0: จับแขน
1: จับแขน
0: จับไหล่
1: จับไหล
0: ่จับมือ
1: จับมือ
0: จับแขน
1: จับแขน
0: จับไหล่
1: จับไหล
0: ่พอจับหูเรา
1: พอจับหูเรา
0: อุ๊ยงง
1: อ
0: ุ๊
1: ยงง
0: อุ๊ยงง
1: พอจ
0: ับ
1: ห
0: ู
1: เรา
0: อุ๊ยงง
1: อ
0: ุ๊
1: ยงง
0: งงหรือยังคะ
1: ง
0: งแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมีท่าทางประกอบด้วยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูอเล็กจะร้องเป็นต้นเสียงให้แล้วเราก็จะลองประกอบท่าทางลงไปในเนื้อเพลงพร้อมๆกันทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค
0: ่ะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนยืนขึ้นด้านหลังเก้าอี้ของตนเองค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะยืดเส้นยืดสายให้เด็กๆนะคะยืนที่ด้านหลังเก้าอี้ของตนเองค่ะยืนเบาๆนะคะไม่ทำเก้าอี้ของเราเสียงดังนะคะลูกเดี๋ยวเป็นการรบ

0: วนเพื่อนๆคนอื่นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เพลงของเราที่ชื่อว่าเพลงอวัยวะประกอบท่าทางไปพร้อมกับคุณครูอเล็กค่ะ1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับอะไรนะจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหัวเราอุ๊ยงงอุ๊ยงงพอจับหัวเราอุ๊ยงงอุ๊ยงงท่อนที่2พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยท่อนที่2วนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับมือจับแขนจับไหล่จับมือจับแขนจับไหล่พอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงเดี๋ยวต่อไปคุณครูเล็กเนี่ยจะร้องเร็วขึ้นเด็กๆจะทำทันไหมคะทำทันไหมเอ่ยทันนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาที่คุณครูเล็กค่ะพร้อมแล้วนะคะ1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหูเราคุณครูเล็กร้องผิดหรือเปล่านะจับอะไรนะเมื่อกี้จับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับมือจับแขนจับไหล่จับมือจับแขนจับไหล่พอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงทำทันไหมคะทำทันนะบางคนก็ไม่ทันเพราะว่าเร็วเกินไปใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปฝึกซ้อมกันต่อตอนที่เราเลิกเรียนตอนนี้ให้เด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะหลายคนกำลังงงเลยสับสนตอนนี้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังตอนนี้ถ้าหากว่าพร้อมแล้วถูกต้องค่ะถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะเรียนกันแล้วเนี่ยเราต้องเงียบเสียงเพื่อฟังว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรต่อไปจากเพลงอวัยวะนะคะที่เราได้ร้องเพลงแล้วก็ได้เต้นประกอบท่าทางกันไปแล้วมีคำถามมีคำถามตั้งใจฟังคำถามให้ดีๆคำถามถามว่ามีอวัยวะใดบ้างที่นักเรียนรู้จักจากเพลงอวัยวะที่เราได้ร้องไปได้จับได้สัมผัสไปมีอวัยวะอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักกลุ่มที่1ค่ะมงคลตอบค่ะ
1: หูครับ
0: อะไรนะ
1: หูครับ
0: หูในเพลงมีหูไหมคะ
2: ม
0: ีปรบมือให้มงคลค่ะเอาตัวแทนอีกสัก1คนกิตติพงศ์กิตติพงศ์ค่ะกิตติพงศ์เพื่อนตอบหูไปแล้ว
1: มีหู
0: หูไปแล้วมีอะไรอีกคะ
1: หัว
0: หัวหัวมีไหมคะ
2: ม
0: ีอยู่ตรงไหนคะในที่เราลองไปตรงนี้หัวนักเรียนทราบไหมคะว่าคำสุภาพของคำว่าหัวคืออะไร
2: ศีรษะ
0: ศีรษะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยเยี่ยมมากเลย

0: และนักเรียนปลายทางนะคะทราบไหมคะว่าหัวมีคำที่สุภาพเราจะเรียกว่าศีรษะค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอวัยวะอื่นๆอีกใช่ไหมคะมีดวงตาไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ร้องกันไปไม่มีแต่ว่าดวงตาเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่เราสัมผัสได้ไหมคะสัมผัสได้มองเห็นได้ด้วยใช่ไหมคะจมูกมีไหมคะในเนื้อเพลงมีไหมคะไม่มีแต่จมูกเราสัมผัสได้ไหมได้มองเห็นได้ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนอกจากในเนื้อเพลงของเราเนี่ยก็ยังมีอวัยวะอื่นๆอีกที่นักเรียนยังรู้จักอีกใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำถามที่สองเนี่ยแล้วอวัยวะอะไรบ้างคะที่นักเรียนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได
1: ้หัวใจ
0: อะหัวใจหัวใจอยู่บริเวณไหนในร่างกายของเราหน้าอกเหรอคะไหนมองไปที่หน้าอกของตัวเองสิคะมองเห็นหัวใจไหมคะ
1: ไม
0: ่มองไม่เห็นเนื่องจากว่าหัวใจเนี่ยอยู่ข้างในตัวเราเราจับได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าถ้าจับไปเนี่ยก็จะเจอสิ่งที่แข็งๆอยู่บริเวณหน้าอกของเราก
1: ระด
0: ูกซี่โครงนั่นเองนะเก่งมากๆเลยแล้วก็ยังมีอวัยวะอื่นๆอีกที่อยู่ภายในร่างกายของเราในใครใช่ค่ะลำไส้ก็เป็นอวัยวะภายในเด็กๆรู้จักสมองไหมคะสมองอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในกระโหลกศีรษะของเรานั่นเองเส้นใช่ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยเราเรียนไปเพื่ออะไร 1. เราจะต้องสามารถบอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายนอกและส่วนประกอบของอวัยวะภายนอกได้ค่ะในข้อที่2ค่ะเราจะต้องสามารถบอกหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกรวมไปถึงส่วนประกอบของอวัยวะภายนอกด้วยค่ะและข้อที่3นะคะเราจะต้องเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะภายนอกและส่วนประกอบของอวัยวะภายนอกด้วยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูเล็กเนี่ยมีคำถามชวนคิดให้เด็กๆเนี่ยคิดในใจก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ค่ะคำถามชวนคิดมีอยู่ว่าถ้าหากเรานะคะจะแบ่งประเภทของอวัยวะนักเรียนคิดว่าสามารถจัดได้กี่ประเภทและอะไรบ้างยังตอนนี้เราตอบในใจไว้ก่อนตอบในใจไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนไปวันนี้เนี่ยจะตรงกับสิ่งที่นักเรียนคิดไว้ในใจหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอวัยวะเนี่ยคืออะไรอวัยวะคืออะไรเอ่ยอวัยวะคือร่างกายของเราก็เกือบถูกแล้วนะคะแต่ว่าอวัยวะเนี่ยจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายเราส่วนต่างๆเลยที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งเราจะใช้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราใช่และทำให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ถ้าหากเราเนี่ยขาดส่วนประกอบต่างๆในร่างกายของเราไปเราอาจจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยใช้ได้อย่างยากลำบากใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีความสำคัญแบบนั้นจริงหรือเปล่านะซึ่งอวัยวะของเราเนี่ยในส่วนแรกถ้าหากเรานะคะสามารถสังเกตได้จากในภาพเป็นภาพเด็กนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเหมือนกับเราเลยไหมคะเหมือนเลยเราสามารถมองเห็นหน้าตาของเพื่อนข้างๆได้ไหมคะได้เรามองเห็นมือของเพื่อนไหมคะเห็นเหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นหรือว่าอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้เลยด้วยตาเปล่าและสัมผัสได้เราจะเรียกว่าอวัยวะภายนอกค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นส่วนที่อยู่ด้านในเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือเราอาจจะต้องใช้หุ่นจำลองในการมองเห็นหรือว่าเพื่อศึกษาเราจะเรียกว่าอวัยวะภายในร่างกายอย่างที่เด็กๆได้ตอบมาเมื่อกี้นะคะอวัยวะภายนอกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้จากที่เราได้ทำกิจกรรมร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบกันไปแล้วนะคะซึ่งลักษณะหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จัก

0: วิธีการดูแลรักษาให้เรามีอวัยวะภายนอกเหล่านั้นเนี่ยใช้ไปได้ตลอดชีวิตของเรานั่นเองค่ะพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมที่จะรู้จักอวัยวะส่วนนี้หรือยังคะเดี๋ยวเราดูลูกศรก่อนที่ชี้ไปที่ไหนคะเนี่ยดวงตานั่นเองดวงตาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องจิ้มไปใกล้มากนะคะเราชี้ห่างๆบริเวณนี้ดวงตาของเรามีกี่ข้างคะ
1: 2
0: ข้างด้วยกันใช่ไหมคะดวงตาทำหน้าที่อะไรคะ
1: เอาไว้มอง
0: เอาไว้ดูเอาไว
1: ้
0: ดูคุณครูสอนอยู่ข้างหน้าแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปส่วนต่อไปเรียกว่าอะไรคะ
1: คิ้ว
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ตรงนี้
0: อยู่บริเวณเหนือตาของเราไปด้านบนนิดนึงลักษณะของเขาเป็นอย่างไรคะ
1: เป
0: ็นเส้นขนใช่ไหมพ้องโค้งเราใช้มือจับได้แต่อยากทราบว่าคิ้วเนี่ยซึ่งเป็นส่วนประกอบของอวัยวะส่วนนี้เนี่ยบริเวณขอบตาของเราหรือว่าขอบดวงตาของเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยใช่ไหมคะเราเรียกว่าอะไรคะ
1: ขนตา
0: เราเรียกว่าขนตานั่นเองเก่งมากเลยส่วนต่อไปอวัยวะส่วนนี้คือหูหูอยู่ตรงไหนคะหูมีกี่ข้างเนี่ย
1: 2
0: ข้างอยู่บริเวณไหนคะข้างๆกับหัวเราหรือว่าศีรษะของเรานั่นเองหูทำหน้าที่อะไรใครทราบบ้างเอาไว้ฟังตอนนี้เนี่ยฟังคุณครูกำลังพูดอยู่หน้าห้องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเอาไว้ว่าคนนี้จมูกอยู่ตรงไหนคะอยู่บริเวณตรงกลางใบหน้าของเราจมูกเอาไว้ทำอะไรนะเอาไว้ดมกลิ่น
1: เอาไว
0: ้อะไรอีกด้วยไว้หายใจใครทราบบ้างว่าจมูกของเราเนี่ยเมื่อหายใจเข้าไปแล้วไหนลองหายใจเข้าสิคะพอเราหายใจเข้าไปแล้วหายใจออกค่ะตอนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยรู้สึกไหมคะว่าอากาศเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราใช่ไหมคะรู้ไหมเอ่ยว่าจมูกของเราเมื่อหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยเอาอากาศไปไว้ที่ไหนเอ่ย
1: ในปอด
0: ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแต่ว่าปอดของเราเนี่ยเรามองเห็นปอดไหมคะ
1: ไม่
0: เห็นเพราะว่าปอดเป็นอวัยวะภายในนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถสังเกตได้แล้วว่าจมูกของเราที่เป็นอวัยวะภายนอกจะทำงานร่วมกับปอดที่อยู่เป็นอวัยวะภายในร่างกายของเรานั่นเองเก่งมากๆเลยอวัยวะส่วนนี้เรียกว่าปากปากจะอยู่ด้านล่างของจมูกเยี่ยมมากปากทำหน้าที่อะไรนะคะเอาไว้พูดเอาไว้รับประทานอาหารเก่งมากๆอวัยวะส่วนนี้ศีรษะเยี่ยมเลยศีรษะนะคะและเราก็มีส่วนประกอบของศีรษะเราเรียกว่าเส้นผมแต่ว่าสังเกตไหมคะว่าเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยในห้องของเราส่วนใหญ่มีเส้นผมสีอะไรคะ
1: ดำ
0: สีดำใช่ไหมคะคุณครูเล็กก็มีเส้นผมสีอะไรคะสีดำเช่นกันเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานใช่ไหมคะอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะพื้นฐานเขาเรียกว่าภูมิภาคของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเชื้อชาติของเราจะมีเส้นผมที่เป็นสีดำนั่นเองแต่ถ้าหากว่าภูมิภาคอื่นๆหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเส้นผมที่สีแตกต่างออกไปอย่างเช่นสีน้ำตาลเป็นต้นต่อไปอันนี้คืออวัยวะอะไรคะมืออะมือเอาไว้ทำอะไรคะมือเอาไว้จับสิ่งของต่างๆแล้วบริเวณมือเนี่ยมีอะไรด้วยมีนิ้วมือค่ะและมีอะไรอีกด้วย
1: เล
0: ็บซึ่งเล็บนะคะจะเป็นส่วนประกอบของอวัยวะที่เราเรียกว่านิ้วลองสังเกตสิคะว่าเล็บของเราเนี่ยมีสิ่งที่เป็นสีดำๆแอบซ่อนอยู่ในซอกเล็บของเราหรือไม
1: ่
0: ยังไม่ต้องบอกคุณครูเล็กตอนนี้นะคะให้เราเก็บคำตอบไว้ในใจ

0: ากว่าใครมีสิ่งสกปรกสีดำๆที่แอบซ่อนอยู่ตามซอกเล็บเนี่ยเด็กๆจะต้องกลับบ้านไปดูแลรักษาความสะอาดตัดเล็บล้างมือให้สะอาดด้วยใช่ค่ะถ้าหากว่าเราเล็บยาวเนี่ยต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนตัดเล็บให้นะคะต่อไปค่ะส่วนนี้คือแขนแขนนั่นเองแขนจะอยู่ถัดออกมานี่มืออยู่ตรงนี้แขนจะอยู่ด้านนี้นั่นเองอยู่ใกล้กับมือของเราซึ่งแขนนะคะจะคอยส่งแรงให้มือของเราเนี่ยช่วยหยิบจับสิ่งของได้ต่อไปค่ะขาขาเอาไว้เดินใช้เดินร่วมกับอะไรคะร่วมกับเท้าและเท้าเนี่ยก็มีนิ้วเท้าและเล็บเท้าด้วยดังนั้นถ้าหากว่ากลับไปบ้านอย่าลืมสำรวจเล็บมือเท้าของตัวเองให้ดีว่าสะอาดหรือไม่ถ้าหากว่าไม่สะอาดเราต้องรักษาความสะอาดให้ดีนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักอวัยวะหลายส่วนเลยอวัยวะภายนอกหลายส่วนต่อไปคุณครูเล็กมีกิจกรรมมาให้เด็กเนี่ยได้ร่วมกันทำด้วยนะคะกิจกรรมของเราชื่อว่ามารู้จักตัวเรากันเถอะรู้จักหรือยังตอนนี้รู้จักแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะมาทราบถึงกติกาของกิจกรรมในวันนี้กันนะคะกิจกรรมของเราเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มตอนนี้เราก็แบ่งกลุ่มไปแล้วนะคะตามความเหมาะสมของห้องเรียนของเราได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมของห้องเรียนเลยนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสังเกตบัตรภาพอวัยวะภายนอกซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะแจกบัตรภาพอวัยวะภายนอกให้กับนักเรียนค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดบัตรภาพอวัยวะภายนอกได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะนำบัตรภาพไปแจกให้กับแต่ละกลุ่มนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยกันดูบัตรภาพของเราเลยนะคะในกลุ่มของเราเนี่ยจะมีหลายภาพเลยเด็กๆสามารถแบ่งภาพของเรานะคะให้กับเพื่อนๆได้ดูได้เลยพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราลองดูที่บัตรภาพของเราสิคะแบ่งให้เพื่อนๆได้ดูหรือยังเอ่ยตอนนี้บัตรภาพของเรามีหลากหลายภาพเลยอย่าลืมแบ่งให้เพื่อนๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กเนี่ยจะให้เด็กๆนะคะดูบัตรภาพของตนเองและก็กลุ่มเพื่อนของเราด้วยนะคะช่วยกันสังเกตว่ามีอะไรบ้างคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสังเกตได้เลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็จะได้บัตรภาพไปแล้วช่วยกันดูในกลุ่มของเราซิว่าเอ๊ะบัตรภาพนี้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็แจกบัตรภาพให้เพื่อนกันคนละ2ใบใช่ไหมคะเยี่ยมเลยสามารถแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะจะได้ช่วยกันดูพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะคุณครูเล็กคิดว่าเด็กๆนะคะได้ดูบัตรภาพของเรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางได้ดูบัตรภาพเรียบร้อยแล้วหรือยังคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วเนี่ย แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเริ่มต้นทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปแล้วตอนนี้เด็กๆมีบัตรภาพในมือแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูเล็กมีคำถามคำถามข้อที่1ถามว่าจากในกลุ่มของเรานี้นะคะนักเรียนมีบัตรภาพอะไรบ้างอวัยวะภายนอกส่วนใดบ้างที่อยู่บนใบหน้าให้เรานะคะวางไว้บริเวณตรงกลางของกลุ่มเราเลยอวัยวะใดบ้างที่อยู่บนใบหน้าของเราอวัยวะส่วนใดบ้างนะคะเอาวางไว้บริเวณกลางโต๊ะของกลุ่มเราได้เลยมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะวางไว้บริเวณตรงกลางได้เลยนะคะอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเรามีอะไรบ้างเอ่ยอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเราวางไว้บนกลางโต๊ะได้เลยที่อยู่บนใบหน้านะคะไหนลองสังเกตสิมีอะไรนะคำตอบของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงกลางโต๊ะตรงนี้ได้เลยอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเราอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเรามีไหมคะมีคำตอบหรือยังเอ่ยมีอะไรบ้างเอ่ยอยู่บนใบหน้าหรือเปล่าอวัยวะอะไรที่อยู่บนใบหน้า
1: จมูก
0: วางเลยบริเวณใบหน้าและก็ส่วนหัวหรือว่าศีรษะของเราด้วยนะมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยมีกลุ่มนี้เสร็จแล้วนะคะยกมือขึ้นแล้วไหนคุณครูเล็กขอฟังคำตอบของกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มอื่นๆลองฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าอวัยวะที่เพื่อนๆเนี่ยอวัยวะภายนอกส่วนใดที่อยู่บริเวณใบหน้าของเรารวมไปถึงอยู่ข้างๆศีรษะของเราด้วยใบ้ให้1คำกลุ่มนี้ค่ะคุณครูขอตัวแทน1คนที่ตอบให้คุณครูหน่อยค่ะอวัยวะส่วนแรกที่อยู่บนใบหน้าและอยู่บริเวณศีรษะของเรามีอะไรบ้างคะมีปากถูกต้องไหมคะกลุ่มเรามีปากหรือเปล่าลองดูซิมีไหมคะมีเยี่ยมเลยต่อไปมีอะไรอีกคะนอกจากปากแล้วกลุ่มนี้ก่อนทีละกลุ่มมีปากแล้วมีอะไรอีกคะใช่ไหมมีจมูกเหรอคะอวัยวะที่อยู่บนใบหน้ามีจมูกถูกต้องค่ะและมีอะไรอีกเอ่ยมีดวงตามีอะไรอีกคะมีหูด้วยหูอยู่ด้านข้างนั่นเองกลุ่มนี้ทำได้ไหมคะทำได้ต้องวางคำตอบไว้ด้านหน้าตรงนี้นะคะคุณครูถึงจะถือว่าเราตอบคำถามแล้ววางคำตอบของเราไว้ตรงนี้ผ่านไปแล้วส่วนแรกกลุ่มไหนยังไม่ทันไม่เป็นไรเรามีส่วนที่สองพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยต้องเงียบเสียงเพื่อเราจะได้พร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเงียบเสียงเร็วเงียบเสียงก่อนในข้อที่สองค่ะตั้งใจฟังเร็วข้อที่สองข้อที่สองค่ะอวัยวะภายนอกส่วนใดบ้างที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนบนอวัยวะส่วนใดบ้างที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนบนมีอะไรบ้างคะลำตัวส่วนบนมีอะไรบ้างคะมีแขนเราลองวางไว้ตรงกลางโต๊ะเราได้เลยแขนอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างคะอวัยวะที่อยู่ลำตัวส่วนบนวางไว้ตรงกลางนี้ได้เลยนะคะลูกตรงกลางนี้ได้หรือยังคะวางไว้บริเวณตรงกลางได้เลยนะคะอวัยวะอะไรบ้างเอ่ย
2: ต้องวิ่งหัวกินเลย
0: จแล้วบ้างคะกลุ่มนี้เหรอคะเอ๊ะคุณครูอเล็กคิดว่าขาดไป1ชิ้นนะคะอวัยวะที่อยู่บริเวณกลางลำตัวส่วนบนของเราเอ๊ะมีอะไรนะไม่น่าใช่นะคะเอ๊ะมีอะไรนะนี่อะไรนะกลุ่มนี้เสร็จแล้วขอเฉลยให้เพื่อนๆฟังใหม่ค่ะว่ามีอะไรบ้างอวัยวะกลางลำตัวส่วนบนถือไม้ได้เลยลูก
2: มีคอ
0: มีคออ่ะถูกต้องไหมคะคอถูกต้องมีอะไรอีกคะ
2: มีมือ
0: มีมือกลุ่มไหนตอบมือบ้างเยี่ยมเลยมีอะไรอีกคะ
2: มีนิ้ว
0: มีนิ้วมือเยี่ยมมากค่ะและสุดท้ายคืออะไรคะ
2: มีแขน
0: มีแขนเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปค่ะเราเหลือคำถาม1ข้อกับบัตรภาพอีก3ชิ้นด้วยกันคำถามถามว่าอวัยวะภายนอกส่วนใดบ้างที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนล่างให้เราเลือกรูปภาพได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพไว้ที่กลางโต๊ะได้เลยเรียงไว้ได้เลยนะคะบริเวณกลางโต๊ะมีอะไรบ้างคะอวัยวะที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนล่างของเราวางไว้ได้เลยนะคะลูกส่วนล่างนะคะส่วนล่างกลุ่มนี้เสร็จหรือยังคะลำตัวส่วนล่างมีอะไรบ้างกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือได้เลยโอ้โหเราให้โอกาสกลุ่มนี้บ้างได้ไหมคะให้โอกาสกลุ่มนี้ตอบบ้างกลุ่มนี้อวัยวะส่วนใดบ้างคะที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนล่างตอบได้เลยค่ะมีหัวเข่ากลุ่มอื่นตอบหัวเข่าด้วยไหมคะมีค่ะมีอะไรอีกคะใช้ไมค์ตอบได้เลยค่ะมีอะไรคะมีเท้าด้วยกลุ่มอื่นมีเท้าไหมคะมีนะคะและมีอะไรอีกหนึ่งส่วน
1: ม
0: ี
1: ขาม
0: ีอะไรนะคะ
1: ขาม
0: ีอะไรนะคะไหนลองตอบสิคะมีขาด้วยอวัยวะส่วนล่างมีขาด้วยถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆหลายคนสามารถแบ่งประเภทของอวัยวะที่อยู่แต่ละส่วนได้แล้วต่อไปค่ะเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมต่อไปเราจะทำอะไรตอนนี้ให้เด็กๆนะคะหันมาที่คุณครูเล็กค่ะหันมาที่ครูเล็กหรือยังเอ่ยซึ่งกิจกรรมประจำวันนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงตั้งหลังตรงพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปกิจกรรมประจำวันนี้ของเรานะคะจากที่เราเนี่ยได้แบ่งอวัยวะแต่ละส่วนของเราไปแล้วคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆจะรู้จักอวัยวะภายนอกของเรากันไปแล้วซึ่งเราจะมาทำใบงานกันในวันนี้ค่ะใบงานที่1เรื่องอวัยวะภายนอกโดยวันนี้คุณครูเล็กจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพอวัยวะภายนอกที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลของนักเรียนซึ่งคุณครูเล็กเนี่ยจะขอฟังเหตุผลจากการเลือกคำตอบของนักเรียนมาอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณครูเล็กนะคะจะให้นักเรียนวาดภาพอวัยวะภายนอกที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลที่นักเรียนเลือกกับคุณครูเล็กด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่ากิจกรรมวันนี้ในช่วงของการปฏิบัติงานของเราต้องทำอะไรบ้างซึ่งนี่ก็จะเป็นหน้าตาของใบงานที่1ที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะรวมไปถึงใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายนอกซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะ

0: ในขั้นของการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆนะคะทำใบงานที่1เรื่องอวัยวะภายนอกซึ่งนักเรียนนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายนอกค่ะและคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงของใบงานเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายนอกรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในห้องเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าหากว่าพร้อมแล้วคุณครูเล็กจะนำใบงานไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเมื่อเราได้แล้วเนี่ยอย่าลืมแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการเขียนชื่อของเราด้วยนะคะรับกระดาษใบงานของเราไปคนละ1แผ่นค่ะใช่ค่ะคนละ1แผ่นนะคะได้แล้วก็แจกให้กับเพื่อนของเราเขียนชื่อด้วยนะคะเก็บไว้ที่ตัวเองก่อนนะเดี๋ยวคุณครูเดินไปเก็บค่ะครับเก็บรวมไปที่โต๊ะตัวเองก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปรวบรวมที่โต๊ะเรียบร้อยหรือยังคะแจกให้เพื่อน1แผ่นด้วยนะคะมาค่ะลูกตอนนี้นะคะเราเริ่มลงมือเขียนชื่อของเราก่อนได้เลยจากนั้นเราก็เริ่มทำใบงานของเราได้เลยค่ะลองเลือกดูนะคะว่าอวัยวะภายนอกส่วนใดที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุดนะคะถ้าหากว่าใครยังนึกไม่ออกนะคะว่าเราจะวาดรูปแบบไหนสามารถดูจากบัตรภาพของกลุ่มตัวเองได้เลยนะคะแต่ถ้าใครสามารถจินตนาการสิ่งที่เราจะวาดลงไปได้ก็สามารถจินตนาการลงไปในกระดาษของเราได้เลยค่ะให้วาดอวัยวะภายนอกที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุดเด็กๆอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าหนูคิดว่ามีความสำคัญหลายส่วนเลยล่ะคะคุณครูเราก็สามารถวาดได้หลายส่วนตามที่นักเรียนคิดว่าส่วนนั้นมีความสำคัญกับนักเรียนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ลงมือทำใบงานได้เลยลูกเลือกได้หรือยังคะว่าเราจะเลือกอวัยวะอะไรให้สำคัญที่สุดบางคนเลือกได้แล้วนะคะว่าจะวาดอะไรนะวาดอะไรนะโอ้โหยังไม่บอกเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆใช้ความคิดของตนเองก่อนนะคะว่าจะวาดอะไรดีที่เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญถ้าหากว่าใครสามารถจินตนาการได้เราก็ใช้จินตนาการของเราเลยนะคะใช่ค่ะลูกใช่ค่ะใครสามารถฝึกเขียนคำได้แล้วเนี่ยสามารถเขียนด้านข้างได้เลยนะคะด้านข้างรูปภาพของเรานะคะลูก

0: เพื่อนคนนี้เขียนได้หลายส่วนแล้วนายลองดูซิว่าเพื่อนคนอื่นๆเขียนได้หรือเปล่านะวาดได้หรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะเลยค่ะมาด้วยหลายคนลงมือทำใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะได้เลยค่ะแล้วแต่หนูนะคะว่าหนูคิดว่าอวัยวะส่วนใดที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดต้องเป็นอวัยวะภายนอกด้วยนะคะได้ค่ะใช้ได้ให้ดูเป็นตัวอย่างได้เลยถ้าสมมติว่าเรายังคิดไม่ออกนั่นเองตอนนี้มีเพื่อนกำลังลงสีแล้วนะคะได้ค่ะวาดภาพให้เสร็จแล้วเราสามารถลงสีได้เลยนะคะสามารถหยิบยืมเพื่อนข้างๆได้นะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะตอนนี้กำลังวาดอะไรเอ่ยโอเควาดดวงตาเหรอคะไหนในห้องนี้เนี่ยมีใครวาดดวงตาบ้างคะโอ้หลายคนเลยนะคะไหนในห้องนี้มีใครวาดปากบ้างคะปากหลายคนเลยนะคะและเด็กๆปลายทางนะคะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรในห้องนี้เนี่ยก็มีความคิดที่หลากหลายนะคะคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถทำใบงานนี้ได้และก็มีความคิดที่หลากหลายเช่นกันค่ะเสร็จแล้วเหรอคะโอ้ภาพสวยงามมากเลยของเราวาดอะไรเอ่ยวาดภาพอะไรคะคุณครูเล็กให้นักเรียนถือไม้ได้ไหมคะขออนุญาตนะคะลูกค่ะขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้ว1คนนี่ตอนนี้กำลังวาดภาพอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะภาพที่หนูวาดคือภาพของอะไรคะ
1: นิ้วครับ
0: นิ้วมือเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เอ๊แล้วนิ้วมือมีความสำคัญกับหนูอย่างไรคะ
1: นิ้วสามารถหยิบของได้ครับ
0: แล้วนิ้วมืออยู่ใกล้กับอะไรด้วย
1: แขนครับ
0: อยู่ใกล้กับแขนแล้วมีอะไรด้วยอ่ะอยู่ใกล้กับมือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เราใช้มือและนิ้วมือในการหยิบจับสิ่งของใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราสามารถใช้ทำอะไรได้อีกอ่ะลูก
1: สามารถหยิบของที่เป็นเหล็กสามารถกินข้าวได้
0: สามารถกินข้าวได้ในการหยิบช้อนกับซ่อมแบบนี้หรอคะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้นะคะเราก็มี1คนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลายคนตอนนี้ก็กำลังระบายสีอยู่นะคะโอเคเยี่ยมเลยค่ะหลายคนตอนนี้เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนเนี่ย

0: ใกล้จะทำใบงานของตนเองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางก็เช่นกันใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนปลายทางกำลังทำใบงานที่1ของคุณครูเล็กอยู่หรือเปล่าเอ่ยแล้วก็มีคำตอบที่แตกต่างหลากหลายกันด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่เรานะคะจะมาดูกันว่าแต่ละคนวาดภาพอะไรกันบ้างให้เรานะคะหันหน้ากลับมาที่คุณครูเล็กสักครู่หนึ่งก่อนนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆหันหน้ากลับมาที่คุณครูเล็กสักครู่หนึ่งก่อนนะคะหลายคนเนี่ยก็ใกล้ที่จะทำใบงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนอกห้องเรียนของเราอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าใครวาดภาพอะไรบ้างและมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสิ่งที่นักเรียนคิดว่าอวัยวะภายนอกเหล่านั้นเนี่ยมีความสำคัญกับนักเรียนค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็มีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้นักเรียน1คำถามพร้อมที่จะฟังคำถามหรือยังคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะหันหน้ากลับมาที่ครูเล็กสักครู่หนึ่งค่ะตอนนี้ค่ะคำถามของเรานะคะถามว่าถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะภายนอกไม่ครบจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างถ้าหากว่าร่างกายของเรามีอวัยวะภายนอกไม่ครบนักเรียนคิดว่าจะส่งผลเสียกับเราอย่างไรได้บ้างคะส่งผลเสียอย่างไรเอ่ยยกตัวอย่างเช่นค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราไม่มีดวงตาเป็นอย่างไรคะเราก็จะมองไม่เห็นใช้ชีวิตเป็นอย่างไรลำบากไหมคะลำบากใช่ไหมคะเดินชนของใช้ชีวิตได้อย่างไม่ปลอดภัยนั่นเองแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีแขนไม่มีมือทำอย่างไรอะลูกจะเป็นอย่างไรคะเราต้องใช้อวัยวะส่วนอื่นๆทดแทนเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆมีการเติบโตต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าเรามีอวัยวะครบทุกส่วนแล้วเราจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ให้ดีไม่ให้เสียหายไปนะคะลูกแล้วเราก็อยู่ในช่วงของการสรุปบทเรียนประจำวันนี้นะคะซึ่งเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของอะไรคะอวัยวะภายนอกเก่งมากๆเลยอวัยวะภายนอกคืออวัยวะส่วนในร่างกายของเราที่เราสามารถมองเห็นได้ไหมคะมองเห็นได้จับต้องได้ด้วยไหมคะจับต้องได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่เรามองไม่เห็นอยู่ในร่างกายของเราเราจะเรียกว่าอวัยวะอะไรเอ่ย
1: ภายใน
0: อวัยวะภายในดังนั้นเนี่ยคำตอบที่คุณครูเล็กได้ถามไปก็จะแบ่งอวัยวะได้เป็น2ประเภทด้วยกันก็คืออวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในนะคะซึ่งทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในนี้เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนั่นเองเราจึงจะต้องรู้จักหน้าที่ของมันลักษณะของมันและเราจะต้องรู้ถึงวิธีการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราด้วยซึ่งชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของดวงตาของฉันค่ะและสิ่งที่คุณครูต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะนั่นก็คือสมุดบันทึกค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่2เรื่องดวงตาของฉันใบงานที่2เรื่องดวงตาของฉันและกระจกเงาค่ะซึ่งในส่วนของใบงานและใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา

0: ดีๆข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
1: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน
1: ทำอะไร

0: เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอ้ย
0: ใครจะตอบเป็นคนแรก
2: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
3: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
2: เฮ้ย
0: เข็มทอง
2: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
3: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
0: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
1: ไม่อย่านะ
2: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
3: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
2: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
3: ข้าถูกกว่า
0: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
1: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
0: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
1: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้ย
2: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
1: เกือบไม่รอดนะ
2: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
2: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
3: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
2: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะเหลืออีก
3: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
5: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
3: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
5: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่2อัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่3การละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
6: ้อ๋ออย่างนี้เอง
5: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
2: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
3: ใช่แล้วตอบคือบุญบาปมีจริง
1: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
0: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
3: ใช่
2: เฮ้ย
3: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
3: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
1: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
3: มีเหตุผล
2: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำ

0: ไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: เฮ้ยแม่เงียบ
3: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
0: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
4: ตาน้อย
5: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
0: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเราเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
5: ไม่ใช่
0: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
5: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
4: เฮ้ย
6: ตาน้อยสุดยอด
5: ตาน้อยซะอย่าง
0: น้อย
3: คราวนี้จะอุปาทาน
5: ฮะ
4: ช่วยด้วย
0: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
7: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
8: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรเป็นผู้มีบุญ

ยาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประดับแก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

0: ลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4พอหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวมาประมาณนี้วาหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยาลิเปาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาวายเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูอยู่3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันก็เลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณรัตนนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอศรีสาครอูอยู่คุณเขาไปไม่เลยชื่ออำเภอศรีสาครนะอยู่ในหุบเขาแหละกันดารมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีนั่นแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้แล้วครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะว่าท่านต้องการให้คนสูงอายุนะมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท้อ
1: ท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตรวจเจ้าบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

0: ประชาธิปไตย
1: ว้าว
2: มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหา

0: าเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
1: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยัง

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆ

0: ให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว

0: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
1: อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
0: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
1: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
1: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
0: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและก่อนอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
1: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
9: ดีแล้ว
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย้
10: มาก
11: ได้ความรู้เยอะเลย
9: มากเลย
0: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
0: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
12: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
12: เฮ้ยน่ากลัว

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว
1: ้ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าท่านไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านปากคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทานนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่เมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอบ้านเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพด้วยครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสานศิลปาชีพบ้านปากคาสันติสุขทำงานจักสานไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสานของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เป็นหนึ่งในพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว้
0: แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆแล้วผมขอขอบคุณสมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทานเนี่ยครับ

เป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาติ

นอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจว้าว
1: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
2: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
1: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
3: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตนในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลวันนี้เวลา 19:38 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อน

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีณอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม 25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองกรอบปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระไทยและส่งสำเร็จการ

0: การศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวรรณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSOมาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดัษขอบคุณ
1: Madame la ministre L'excellence Madame la monsieur Je suis très honoré de recevoir cette décoration précieuse de grand officier de la Légion d'honneurJe tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et pour goût artistique et culturel que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté et reconnaissance pour les valeurs communes qui nous unissent au-delà de nos diversités. Tout me remercie encore une fois. Merci.
0: เครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิติภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กองครัวกองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชวาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยพรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยพรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไป สำหรับประเทศไทยรัฐบาลสา

ธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นครองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นครองออฟฟิศเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่24ภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากทุกประเทศได้ร่วมแสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลโดยทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Imagine Devicesจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและทีมชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีม Trimbolans จากมหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering and Technology Bangladesh สำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาจาก20ประเทศครอบคลุม4ทวีปมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ20ทีมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นครอบครัววัฒนโชควัดบางขุนเทียนกลางกรุงเทพมหานครโรงเรียนแสงวิทยาจังหวัดสระบุรีบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดนางสุนทรีศรีมงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพปฐมาวาสวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทธเทพรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพันโทรักษัตและนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมคลารามจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟูมสแลนด์เซนสตี้จำกัดบุรณิธิพระศรีสุทธิเวที
บริษัท BP Beauty Professional จำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภู2ชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทไทยโตเกอินจิเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.tในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 18:00 น.ณวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจะเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบี

ิ่งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
3: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
4: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮึมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
3: อ๋อคือตอนนั้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
4: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
5: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
4: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
5: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
4: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
3: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
4: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
3: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
4: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้

0: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: ุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอ้ยตัวอุปนิสัยเนี่ยขอถูดอดดู
2: กะกะก็เรื่องมันก็ฟ้าฟ้าอ่ะก
1: ็นั่นโอเคล่ะอืม
3: ก็ต้องเสร็จไปไงไม่ชอบ
0: เลยจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานใน

0: Approach off by Lee.
1: Lee. The poker.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยู

0: รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนเกรียงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังเกรียงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ระบายอยู่นี่บ้านเนี่ยตับเชื้อเลือดประสาทเราขอเที่ยวนี่สารเลือดสูตรสารสอดคู่คู่พอพอตัวเลือดตับเชื้ออันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี่ปลาลบีลอตเดอะปลาสุบาโดสบาโดวิดาปลาลบเบียนี่โอ้ยอันนี้นี่ปลาดุบด้านนี่มาลุระเลือดตะครอบลูกเลือดตับเชื้อปุ่นนี่มาอัดหัวไว้มันนับเป้าอัดตาคุยคนนี้เด้อเว้ยปลาตับเชื้อปลาตับตาแค่นี่นี่อันนับเป้าไว้ดาปลาตับตาลอติดดูท้อเดอะดูบันนี่เคลียอัดหัวเคลียบูอัดหัวคนนี้นี่ปลาตับใบดูท้อคนนี้ปลาบาปลอตาอัดหัวยี่ดอตเองนี่เป็นนับเปลือกไส้เนี่ยป้าอาการนับเปลือกไส้ดิมาตลอดอันนั้นก็เลือกคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนเนี่ยป้าไส้เลยปกติก็ตักข้าวปุ๋ยก่อนละแล้วตับเชื้อเนี่ยปกติก็ปุ๋ยตักข้าดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยป้าเราตักสูตรตับเลือกปกติก็วิลล์ขี้เนี่ยปกติซีซีมีมีเราจะตุ่นนอตบล็อบะตุ่นนอตบล็อบะเราดูแล้วเว้ยตุ่นอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยตับอยู่ก่อนเลยตับปุ๋ยตักข้าเราใช้อุดซีบะตุ่นหัวบะวิลล์ตับแบบลุ่ยเลยตัวกันยอพูก็เราจะเช็ดอุณหภูมิข้าวแล้วคนนี้เนี่ยตาขี้นี่เปล่าตัวปูนี่แต่เลสิยานอนข้าวโอ้กระตาตาดีนี่ล่ะโอ้กระตาตาแค่ละกันเชียวสารเล่นนี่เนี่ยที่ตอนนี้ทั้งวันเนี่ยปกติตัวจะขาดปกติมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียนี่ตัดมาเอาเราที่เราใช้บ้านคนนี้เราตัดเราเลือกไปยศูโอ้จ้าเราเนี่ยให้อ่านเราดิปุระตัดเราเลือกไปยศูตัดเรียนเนี่ยมาขี้ทวายดิพระสารเลิกก็ตัวสารเลิกข้าชุนยาตัดพิรามาข้าชุนยาตัดดูได้ยาวพระเชื่อเชื่อปลอบปลอบใจเนาะตลอดน้อให้อารอตลอดน้อมาคิดอตลอดน้อมาดูเขาไว้อาจารย
0: ์หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ
2: ์ก็ป่าเราเนี่ยเคลียร์ประกอบว่าเชฟเนี่ยมีอะไรทักมาว่าเหมือนชิลกันแต่ขอบเป็นยอนมาเจอตัวเนี่ยสำหรับเราสำหรับกีฬาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นบ้านเนี่ยเด็กแค่นี้เนี่ยก็กระโดดกว่าชิลกันแต่ก็ปตองชิลกันแต่วันนี้คนเนี่ยมาเจอตัวเราที่เวลาเพลินตากมาว่าเราทำจุดตากข้าเราทำจุดตากข้าก็เกิดเรื่องอาวุธข้อนี้เอาไว้ตีกับข้าก็คือถอดตัวเราจะเป็นประมาณเท่าที่ขาเอาไว้ได้และมีเวลาจากวันที่โอทเอาไว้ได้จากตัวจากต่อจากเลื่อนและจากตัวจากขาหัวนี่แหละตรงนี้ประกอบจากบัตรชื่อสารบุตรสกอตติอาการเดินแค่สองอาการแล้วก็แค่หนึ่งข้อความบนติ่งขาที่เราจะแก้ถอยได้ดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดติ่งขาหัวมาสำหรับกี่ดอกเลื่อนเนี่ยต่อไปในการติดตามในนี้ประมาณที่หนึ่งดอกถ้าคนนี้ดอกแล้วก็เล่นครอบครัวกันแล้วซึ่งแม่นักคนนี้ครอบครัวดีเลยแล้วก็บอกเวลูดีเวลา
0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
1: มือกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูว่าเลือกกลัวเราปิดดูแค่นี้ dua belas muklu kan dua belas tapi tak cukup lupa balu tak kau kau meh aku ni lopli dah lopli dua tahun ni muklu aku bahagia keluji tak tu datu rane ni mahagoba aku bosi mo awak mahagoba aku nyod do dah tak tu datu keluji ni aku ni muklu aku pelihat do pergi tahu rane si kopro le pemana perasa le kau tarik tak ledi le udah muklu aku ni kenulah dua belas pada kenulah lubah walau mukhlo akleja le, pemisinya loti hara perdo perdo sedo pasami ke perdo bab sami ke perbab pumar kau mukhlo kuane asal nadi le bab pumar kau hele perbab khusinya a a wujud ada perdo pasak sik ni lama.
3: Lagi ni tak lalu perlu ni kehendak lalu keke.
0: Pada keadaan keadaan yang tidak tenang, di dalam tangsa pab dan gong tap kering, ada upaya untuk mengembangkan kemampuan tingkat dasar.โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเล่นนาฬิกาในตาทีในทีที่แล้ว
5: ยี่ตาทีเนอีหมอกอบิยอนี่แค่อีนี่เอดอวาดาแล้วปวยกญอกลือนี่ปกปตุเอดาตาดุทายาดอบาคาละตาดุทายาเนี่ยเวสิมิดูเอนี่ติญาแล้วมาวาตินเวบามอมีมาเวนี่อเวอปวากอเวเสียสมุสิโบนี่กซีอาลอรอโคเนี่ยเวทูรอตากูดอแค่ดูกิวาละทิรุกอเตแล้วปกซิกโตทาดอออลซอนอคูมอยิ่งมีละอากาศที่ผ่านในกรุงสกอตแลนด์เป็นมีแต่ละอากาศผ่านในอากาศเวตัดดูทายาหน้าเกตุโอเลเลเป็นที่ล็อกเอาบ้านเนาะประตูมือสีโบน่าเกตีกิชาล่ะอัดดูปีหอประตูเนี่ยเอาเวมีแต่แบบพูดแต่เพลเลกับประตูตาคาร์ลติลาเซเนยิ่งทีละอากาศละมั้งน่าเกเป็นมีความกิเลปกบันนาละเลปุกุยละสบายอุจิเพื่อเอสเอตัดดูเนี่ยเอาเวอดูเวลาเพราะว่ากูยอตุนเนบะบาสัตนาเกอเอาไว้ที่ทุนเวลาเซลต์โดเมื่อไปยอสุขเนี่ยทุนเวลาเซลต์โดเมื่อวันเอาไว้ที่อัปเลติพันเลฮิเวลากรุ๊กลีวาตาโดทุนเดเซลต์โดเลต่อคิดต่อตุนเวียต่อบัวเวนี่โดเอาไว้มาเนื้อกิเวลาเพราะว่ากูยอติดพันละไปยอไปโดไม่สมมติพูดว่าดินเซบเลดอลล์คินิตันยาทบุเอไม่ถือว่าตาเซอร์ตอดินเพื่อว่าจะถือตาเซอร์ตอดียาคันในบุเอกินยาติดพับไม่โตกระเจาะบาปตาบันเนยิทีเลบุเอกินยาหรือดูไปก็ล้มหายไปล้มอ่ะยิทีดินเอาไว้เนี่ยดูเปเตเลตัวตินิทาตาเลเอาไว้ตาสู้กูไว้ติดพับอ่ะเนาะบุเอกินยากลืนเนี่ยไปไม่ติญาล้อตาเลไปไม่ไปกินยากลืนเนี่ยมั้งเป็นเมื่อกลับเสร็จก็เสร็จมาแล้วแต่ก็เลยไปหลบกลับไปตัวเนี่ยดาวเวดีตัดเตี้ยวดาวว่าตัวนี้ไปยอกลุ่นี่ไปดูออกเนี่ยเราไม่ส่ง
0: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
6: ตาชอดแล้วนี่เพื่อนดีเพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ช่วยแล้วยังถือข้อที่ไรล่ะเลยโดยแบกเกย์ตัดเด็กวัวที่เอาไปตัดชอตเลี้ยวดันตัดชอตเลี้ยดันให้เกย์ที่เราอะไรเกย์ได้เหมือนกันเนี่ยพลามาตัดที่เอาเลี้ยงล้อมขับรถเลี้ยวเลี้ยวเลยเนี่ยคนให้เกย์กว่าที่เราเกย์ได้พลาดพลาดชีล้อแล้วมันเกย์บุ๋นที่ว่าพลายอีล
7: ้อ
6: ตาโอเกตีเท่านี้แบกเกย์เวลาเราไปเชื่อมือนี่ดีมั้งแบกที่เวลาติดมือติดบุ๋นที่พลาดแบกที่ก็คุ้มหน้าที่พลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดตัดชุดเลยพอกมาตะกอราชุ่มยามเนี่ยเลยเลือกพูดเลือกที่คลาคอกเสร็จเดี๋ยวพี่เอาไปเช็คว่าหลังนี้ก็ไปคุยที่ยันเดี๋ยวคนนั้นดีกว่าเลยกินยาก็เสียเลยมืดเนี่ยเลยไปต่อเลยพบว่าดอกทัศน์บลีดีปากาอุดาคุยยาเลยบ้ากี่บ้าพิลมาดบ้าเพื่อเราบ้าสารส่วนนี้ไปต่อได้เลยพวกกินยาก็ดูได้มาดักคุยได้ยาดี ดีพอดีพอตามมีกับผมเหมือนเดิมไปเลยโอ้แล้วที่ก็ไปรับตัดบลีดบัฟลีบัฟคือโอ้มูดบลีดตัวนี้ไปเดาเล็บปากเลยคุณยังเฟซก็ไอเดาโอ้มูวัดดีเนี่ยตรง

่อนนอนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอก

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งต้นเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนปาเปกเม็กโคนรถแห่งน้ำร้อยแห่งโชเวลีบาร์มาร์โกนาเดปัญญาลีบาร์
2: เปโดสัพพานาจิเกม
3: ดีเนปาเปกกี่บาลาน
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวอยู่ทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับถ้าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถ

0: พื้นที่ควบแห่งนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทักทายที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีครับตัดไป
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่อย่างหอยชักตีนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่จะยื่นเท้าออกมาใช้สำหรับเคลื่อนที่และมีรสชาติหวานอร่อยบอกเลยว่าการตามหาหอยชักตีนของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับผมเลยครับถ้าพูดถึงหอยชักตีนนะครับก็ต้องนึกถึงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีอย่างเกาะปูซึ่งเกาะปูนะครับอยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลาเรือออกจากท่าเรือแหลมกรวดไปยังเกาะปูประมาณ45นาทีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้บังร็อบมาเป็นพี่เลี้ยงในการตามหาวัตถุดิบชั้นดีให้ผม1วันครับเขาบอกมาจังหวัดกระบี่อาหารที่ขาดไม่ได้นั่นคือหอยชักตีนขึ้นชื่อมากๆและแหล่งหอยชักตีนที่ดังที่สุดในจังหวัดกระบี่เขาก็บอกว่าที่เกาะปู
1: ครับผม
0: ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งหอยชักตีนที่ขึ้นชื่อเลย
1: ครับผม
0: คุณการันตี
1: เลยครับผม
0: นี่เป็นงานที่บังการันตีเลย
1: เพราะว่าหอยชักตีนในภาคใต้เนี่ยมันก็มีทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะออริจินอลต้องเกาะปู
0: ต้องเกาะปูพ
1: ี่
0: บังเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปหาหอยชักตีนพูดตรงๆเลยนั่งเรือมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยครับมีอะไรอร่อยๆแนะนำไหมพี
1: ่ผมมีขนมจีนขนมพื้นถิ่นหลายๆขนมให้เลือกก
0: ินหิวเลยงั้นเราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่า
1: โอเคครับผม
0: ครับบางครับที่นี่เกาะปูเนี่ยเหมือนกับเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากมีคนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ที่ในหมู่บ้านเกาะปูนี่ก็สักประมาณพันกว่าคนนะครับผม
0: พันกว่าคนแต่ว่าที่ผมเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอคำว่าเกาะจำกับเกาะปูมันเหมือนกับมันอยู่ที่เดียวกันเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้น
1: เกาะจำก็คืออีกหนึ่งหมู่บ้านเกาะปูก็อีกหนึ่งหมู่บ้านแต่ว่าคือมันเป็นเกาะเดียวกัน
0: แต่มัน
1: อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าที่หมู่บ้านเกาะปูจะอยู่ทางเหนือเกาะจำเนี่ยจะเป็นทางใต้สุด
0: อ๋อแต่ก็คืออยู่ในเกาะเดียวกัน
1: ในเกาะเดียวกันระยะทางประมาณ9กิโล
0: ถึงว่าเผื่อว่าใครแบบว่าเวลาเซิร์ชหาอาจจะงงเอ๊ะว่าทำไมมันผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ผิดถูก
1: ไม่ผิดครับถูกแน่นอนเลยครับ
0: แต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยนอกจากผมจะมาหาของอร่อยอย่างหอยชักตีแล้วผมได้ยินมาว่าที่เนี่ยกำลังขึ้นชื่อในเรื่องที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวกระแสหลักก็มีมาตั้งเป็น20ปีแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยที่ผสมผสานไปกับท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างที่เกาะจำเป็นมาก่อน
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของอร่อยเหมือนเราจะเดินมาถึงแล้วหรือเปล่า
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้วร้านนี้ของอร่อยประจำเกาะเรามาที่ร้านแรกอันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดมาบนเกาะ นี้เราไม่ได้กินนี่น่าเสียดายแย่
1: น่าเสียดายครับผม
0: อันนี้ร้านอะไรครับ
1: ร้านขนมจีน
0: เป็นร้านขนมจีนครับของใครนะครับผมวันนี้
1: จะมาครับผมจะมา
0: จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้คือร้านขนมจีนที่เราบอกว่าเป็นแบบสูตรเด็ดของบนเกาะเลย
1: สูตรเด็ดของบนเกาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือเนี่ยร้านนี้จะใกล้ที่สุดเป็นเหมือนกับว่าด่านหน้าของเรา
0: แต่ที่นี่ขนมจีนที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับบัง
1: ดูจากเครื่องเคียงขนมจีนทั้งหลายคือเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากบนเกาะอย่างหน่อไม้ต้มกะทิที่อื่นน่าจะหาดูยากหน่อย
0: อันนี้ผมไม่เคยเห็น
1: ครับผม
0: หน่อไม้ต้มที่แล้วก็อันนี้ก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้บังเรียกว่าลูกอะไรครับอันนี้
1: ลูกชิ่ง
0: ลูกชิ่งหน้าตาเหมือนลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับผมเอาขนมจีนมาแล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับผม
1: น้ำยาปลาครับผม
0: ซึ่งปกติน้ำยาทั่วไปมันก็เป็นปลาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเป็นปลา
1: ความพิเศษของปลาที่นี่คือปลาที่เราได้มาสดๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการทำอะไรทั้งนั้นคือเป็นปลาที่เราตกขึ้นมาเองแล้วก็มา
0: ปลาสด

0: ผ็ดร้อน
1: ร
0: ้อนจากเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรไม่ใช่ร้อนจากพริกขี้หนูอย่างเดียว
1: ครับผมคือเราจะใส่หลายๆอย่างรวมเข้าไปผสมผสานให้คนทางใต้ก็กินได้คนภาคกลางก็กินได้อะไรแบบนี้แต่ว่าคือหลักๆแล้วก็เน้นเผ็ดร้อน
0: อันนี้คือพิเศษที่เขาบอกว่าในตัวเมืองกระบี่ก็ยังไม่ค่อยมีต้องมากินที่เกาะคือหน่อไม้ต้มกะทิให้กินเคียงกับขนมจีน
1: ครับ
0: หน่อไม้ต้มกะทินั้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วจะมีความมันจากกะทิและความหวานจากหน่อไม้คนทางภาคใต้จึงนิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองครับส่วนลูกฉิ่งหรือที่หลายคนรู้จักกันว่ามะเดื่อป่าเป็นพืชที่มีรสชาติฝาดมันพอกินคู่กับขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยล่ะครับเดี๋ยวกินให้หมดแต่ว่าอยากจะชิมของหวานให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้คืออะไรครับบัง
1: ขนมน้ำเต้าทอง
0: โอ้ได้ยินชื่อก็แปลกเราไม่เคยกินมาก่อน
1: มันก็ฟักทองดีๆนี่แหละครับ
0: เหมือนขนมฟักทองแต่ว่าเขาทำแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อ
1: เป็นห่อ
0: ยาวๆแล้วที่จะเป็นห่อสามเหลี่ยม
1: ห่อมานึ่ง
0: ขนมน้ำเต้าทองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับฟักทองก็จริงแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตัวแป้งครับอันนี้แป้งมันจะหนึบแล้วมันจะเบามันจะไม่แน่นคือพอเข้าปากแล้วมันก็จะละลายไปเลยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึง
1: คือสรุปว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็สามารถกินได้
0: ใช่เอาง่ายๆว่าใส่ฟันปลอมก็กินได้
1: ใช
0: ่ไม่มีผลนะครับผม
1: ไม่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยว
0: อันนี้อะไรครับอุ้ยอันนี้แปลก
1: ขนมค่อม
0: ทำไมหน้าตามันเหมือนไข่ปลาพี
1: ่มันเป็นสาคู
0: อ๋อทำมาจากสาคู
1: ทำมาจากสาคูแล้วก็จะมีไส้มะพร้าวอยู่ข้างใน
0: ขนมค่อมหมายถึงหลังค่อมเลยนะ
1: ประมาณนั้นมันจะมีความหวานอยู่ข้างใน
0: ใช่ครับแต่ความพิเศษมันสุดยอดเลยคุณผู้ชมขนมค่อมต้องลองมาหากินกันคือความพิเศษนะครับคือว่าผิวด้านนอกเนี่ยมันเป็นแป้งสาคูมันจะมีความหนึบและความกรุบกรอบของเม็ดสาคูทีนี้ก่อนที่จะกัดไปเจอไส้มะพร้าวข้างในอ่ะมันมีแป้งที่ห่ออีกชั้นนึงน่าจะเป็นลักษณะของแป้งข้าวเหนียวมันก็จะได้ความหนึบข้างนอกมันจะกรุบกรอบแป้งชั้นในจะหนึบแล้วพอไปเจอไส้มะพร้าวที่หวานๆหอมๆจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆคือชิ้นเดียวอ่ะมันได้3รสชาติเลยอ่ะสุดยอดจริงๆขนมค่อมคุณผู้ชมเติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่กันแล้วครับฟังครับถ้าจะไปหาหอยชักตีนี่ต้องออกไปที่ไหนครับ
1: อ๋อไปตลาดสดครับ
0: ถูกป่ะถูกต้องครับพี
1: ่โอเคครับ
0: กลับเลยกลับเลยโอเคจากเกาะปูไปไกลไหม
1: เอาจริงๆคือจากเกาะปูเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไกลเรานั่งเรือไปไม่เกิน 25-30 นาที
0: ครับแล้วทำไมแถวๆเกาะมันไม่มีล่ะครับทำไมเราต้องนั่งเรือออกมาม
1: ันจะมีแบบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลหอยชักตีนมันจะอยู่ถ้าหากว่าใกล้ๆหน้าบ้านของเราเนี่ยรู้สึกว่าหอยชักตีนมันจะขี้อายด้วยหรือเปล่าไม่รู
0: ้โอ้
1: มันจะไม่ค่อยอยู
0: ่ก่อนที่จะไปหาหอยชักตีนอยากรู้เรื่องนึงบังรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ชื่อมันเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยเราไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินนะหอยชักตีนทำไมมันไปชื่ออย่างนั้นล่ะมันไม่มีชื่ออื่นเ
1: ลยหรอบังปกตินะถ้าหากจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือหอยชักเท้านี่คือสุภาพสุดๆแล้ว
0: ดูดีขึ้นเยอะเลย
1: ดูดีขึ้นมาเยอะ
0: มันมีอาการยังไงทำไมเขาเรียกว่าหอยชักตีนมันมีตีนหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะ
1: คือปกติแล้วนะหอยพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าเราจะกินมันเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาเรียกว่าตีน
0: มันจะเป็นแบบคล้าย
1: แหลมๆประมาณนิดนึง
0: ขาปูเล็กๆขึ้นออกมา
1: พอเราต้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนมันหรือว่าเท้านี่แหละตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้
0: คือเวลาเราจะกินเราต้องดึงตรงตีนมาเขาเรียกว่าหอยชักตีนแล้วมันมีชื่ออื่นไหมบัง
1: ชื่ออื่นไม่เคยได้ยินนะ
0: อ๋อมีชื่อเดียว
1: คือที่ไหนก็คือหอยชักตีนนี่แหละ
0: เราจะไปจับยังไงเมื่อกี้บังชวนผมขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย
1: นี่
0: แหละเอามือถือมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
1: เนี่ย
0: ฮัลโหลใครดาวอ่ะลูกเดี๋ยวพ่อเอาหอยไปฝากลูกเรื่องแหล่งที่มีหอยที่บังบอกคือหนึ่งก็เป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเล
1: มีหญ้าทะเล
0: หอยชักตีเนี่ยเขาชอบอยู่บริเวณที่เป็นทรายหรือเป็นโคลนครับบัง
1: คือเป็นทรายโคลน
0: ทราย
1: ว
0: ่
1: าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรายขี้เป็ด
0: ทรายโคลนนี่เป็นพายุนะพายุทรายโคลนเลขกันไป
1: เขียนไม่เหมือนกัน
0: เขียนไม่เหมือนกัน
1: เขียนไม่เหมือนกันความแตกต่างนิดนึงคือทรายกับโคลน
0: เขารวมกันเป็นทรายขี้เป็ด
1: ทรายขี้เป็ด
0: ทรายขี้เป็ด
1: เนื้อทรายออกสีดำๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสีดำไม่ใช่มันเปื้อนเปื้อนอะไรนะแต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น
0: พอเราไปถึงที่ปุ๊บสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสโนว์เกิลกับแว่นกันน้ำ
1: ครับผม
0: แปลว่ามันต้องดำลงไปเก็บเหรอถ้าพูดอย่างเงี้ย
1: ครับผมเราก็ต้องดำลงไปเก็บคือมันวิธีการเก็บมันก็มีแบบบางทีก็ต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนช่วยแต่ว่า ที่เราจะไปกันวันนี้คือ

0: เราจะไปค้นหาในแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ที่น้ำมันไม่ลึกมาก
1: แปลว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาสนุกแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: มาจับหอยกันแบบนี้ได
0: ้นี่มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะบ้านเรา
1: ถ้ามาเกาะปูนี่ต้องลองเลยนะ
0: ลองครับ
1: บางครับแล้วสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ถนัดเลยดำน้ำเขาไม่อยากดำน้ำแต่เขายังอยากแบบลองเก็บหอยชักตีเนี่ยมันมีแบ
0: บ
1: ริมฝั่งนี้ไปได้ไหม
0: คือตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าคือการแบบนี้คือเราต้องมีตารางนิดนึง
1: ครับผม
0: ตารางของเราคือเขาจะเรียกว่าน้ำใหญ่น้ำใหญ่คือน้ำถ้าตอนลงเนี่ยน้ำจะลงเยอะทำให้สันหาดที่หอยชักตีนอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมานักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ไปสามารถไปเดินเก็บหอยได้แต่ถ้าถามว่าปริมาณการเก็บได้เยอะนะแบบดำแบบนี้มันจะเยอะกว่า
1: แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลพี่บางพูดมาขนาดนี้แปลว่าการันตีเลยว่าเกาะปูเนี่ยคือสุดยอดหอยชักตีนแล้วมีหมดน้ำลึกน้ำตื้นริมฝั่งชายหาดที่นี่มีชักตีนหมด
0: ครับผม
1: เอาละครับพี่บางอันนี้คือเขามารอเราเหรอฮะเขามาเลือกหมายไว้ให้เราแล้ว
0: เลือกหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวคุณน้องก็สามารถลงไปกับบางคนนั้น
1: ครับผมขอฝากอาหารของผมไว้กับพี่นะวันนี้ครับผมเนี่ยทั้งกองถ่ายเอาแค่2ตัวก็พอพี่อย่าเยอะ เรื่องดำน้ำผมคงไม่ถนัดจริงๆครับยังไงคงต้องฝากหน้าที่ไว้กับบังกัตด้วยนะครับ

0: เผลอแป๊บเดียวบางกัดก็เก็บหอยมาได้เยอะเลยละครับเห็นทีผมจะอยู่เฉยไม่ได้คงต้องลองโชว์ฝีมือดำน้ำกันสักหน่อยแล้วครับผมยังไม่ทันทรงตัวในน้ำได้บางกัดก็ดำลงไปอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอลอยตัวแอบดูบางกัดอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับ
1: บันไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยบางลงไปหายแล้วผมไม่เห็นอะไรเลย
2: โอ้ทำไมแค่ส่งตัวก็ยากก็ได้บัง
0: เมื่อกี้ผมก้มลงไปใส่แว่นผมก็ไม่เห็นนะบัง
3: ครับลงเข้าไปนี่มันมีหอยยักษ์ตีนจะอยู่ในแนวหญ้าทะเล
0: บังผมจะปล่อยตัวผมลอยไปถ้าไปไกลๆบังไปเก็บผมหน่อยนะ
3: ได้ครับได
0: ้ไปมันไปจากเรือเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชม
3: ลาจังก็แต่
0: เราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเหมือนว่าตัวผมจะลอยห่างออกจากเรือไปเรื่อยๆนะครับสงสัยต้องให้บังกัดช่วยอีกแล้วครับ
4: โอ้ยมาช่วยคนตกน้ำเลยโอ้ลอยมาแล้วโอ้ถึงแล้ว
3: ครับ
0: ผมคาดว่าผมมาเป็นภาระมากกว่าช่วยบังบังครับถ้าเราดำลงไปแล้วเรามองเห็นมันเลยไหม
3: ใช่เพราะว่าหอยเนี่ยมันจะตั้งเป็นตัวอยู่บนผิวทรายเลย
0: อ๋อแล้วมันก็จะเก็บเลยหยิบขึ้นมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร
3: ครับหยิบขึ้นมาได้เลย
0: โอ้โอเคเดี๋ยวขอแอบดูบังลงอีกรอบโอ้บังลงแบบหายเลยโอ้โหถ้าเราจะดำน้ำแล้วมองเห็นข้างล่างนี่มันต้องลึกประมาณเท่าไหร่ครับบัง
3: เหนือพื้นดินก็ประมาณเมตรนึง
0: อันที่ผมมองไปผมใส่แว่นแล้วก้มลงไปมันไม่เห็นนะ
3: ใช่
0: ว่าข้างใต้มีอะไรมันลึกเกินแล้วเดี๋ยวผมจะลอยชมวิวรอบังกับการกินหอยชักตีนสุดชิล
3: ครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนนะครับ
0: วันนี้เรามาเลยแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันสนุกเลยนะนี่คือหอยชักตีนสดสดหอยชักตีนสดสดจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำไม่หนาวนะครับคืออุณหภูมิแบบกำลังดีแบบมันชิลสุดๆเลยอ่ะนอนมองทะเลคุณผู้ชม
5: หอยชักตีนมักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลนและบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้นลงไปจนถึงในระดับความลึกประมาณ55เมตรครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานั้นสามารถพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันอย่างจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสตูลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยชักตีนมามากพอที่จะนำไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมมากๆที่จะขึ้นฝั่งไปหาสุดยอดฝีมืออย่างแม่แดงผู้ที่จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างยำหอยชักตีนให้เราได้กินกันครับ
0: เอาหอยชักตีนเขามานึ่งกันเหรอ
6: นึ่ง
0: ผมนึกว่าเอาไปลวก
6: ลวกไม่ได้ลวกไม่ออก
0: ถ้าลวกแกะดึงไม่ออก
6: ไม่ออก
0: แม่ครับแล้วนึ่งกับลวกมันต่างกันยังไงทำไมถึงบอกว่าลวกแล้วมันจะกินไม่ได้ยังไงแกะไม่ได้คือยังไง
6: ลวกมันกึ่งสุกกึ่งดิบ
0: มันก็จะดึงไม่ออกหรอ
6: ดึงไม่ออก
0: แล้วก็ต้องนึ่งให้สุกไปเลยแล้วก็เหลือไปต้มก็ได
6: ้ต้มก็ได้นึ่งก็ได
0: ้แล้วมันมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมปกติก่อนจะเอาหอยมาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแช่น้ำไปล้างน้ำ
6: สอง
0: จริงเหรอทำไมมันนานจังอะ
6: เป็นทราย
0: แช่น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
6: น้ำเค็ม
0: น้ำเค็มสองคืนให้มันคลายทรายให้หมด
6: คลายทราย
0: เทคนิคการต้มมีไหมแม่น้ำเดือดๆแล้วใส่ลงไปเลย
6: ไม่ได
0: ้เอ้าทำไมอ่ะ
6: ตีนของมันจะไม่ล
0: ่ออ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือถ้ามันลงไปในน้ำร้อนๆมากบางทีแบบเขาหดเลย
6: หดเลย
0: แล้ววิธีทำก็คือยังไงต้องเอาไปใส่ไว้ในหม้อตอนที่น้ำยังไม่ร้อน
6: ใช่
0: แล้วค่อยเปิดไฟต้มไปด้วยกัน
6: อ่อน
0: อ่อนอ่อนอ๋อเหมือนกับค่อยๆสุกเขาก็จะค่อยๆคายออกมา
6: ใช่อ
0: ันนี้เล่าอย่างนี้เรานึ่งนานไหมครับแม
6: ่ไม่นานประมาณ20นาที
0: ประมาณ20นาทีอ่ะระหว่างรอเรามาดูเครื่องกันดีกว่ายำหอยชักตีนแกะเอาแต่เนื้อออกมา
6: เนื้อออกมา
0: ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเปิดเลยนะแม่นี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหดูสิที่แม่บอกท่านนึ่งแล้วตีนมันจะโผล่ดูสิโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะมาทำยำแล้วเอามาคลุกได้เลยแต่มันออกมาไม่หดเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วแม่ผมถามนิดนึงขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับชิมมันกินได้หมดไหมตรงหัว
6: กินได้หมด
0: ใหญ่ขึ้นมาตรงนี้
6: ใช่
0: แต่ว่าตรงตีนที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะกินได้เพราะคุณผู้ชมจับดูก็รู้เลยว่ามันแข็งเทคนิคการกินคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะตอนนี้แล้วเอาตรงนี้ทิ้งไปเอานี้มากินนานใช่ไหมแม่ไม่ทักผมเลยตรงนี้เอาทิ้งไปแล้วก็กินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เด็ดหรอกเขาก็ถืออย่างนี้แหละเวลากินน่ะผมก็จะจับปลายมันไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วผมก็จะหย่อนมันใส่ปากแบบนี้นะ
5: หลังจากที่นึ่งหอยจนได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะเปลือกเพื่อเอาเนื้อหอยไปยำนั่นเองครับ
0: เริ่มยำเลยครับแม่หลังจากได้เนื้อหอยสดๆนะครับผมแล้วก็ใส่นี่ลงไปมะพร้าวคั่วอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วที่เขาเอามาตำให้ละเอียดนะครับมีหอยสดนะครับมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยข่ากับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นนี่ก็ทำเองแน่นอน
6: ทำเอง
0: พริกป่นนี่แล้วแต่ชอบนะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยอันนั้นสารคั่วสารคั่วคนที่นี่จะเรียกว่าสารคั่ว
6: สารคั่ว
0: ก็หมายถึงข้าวสารคั่วถ้าเป็นอีสานเนี่ยใส่ข้าวคั่วต้องเป็นลาบแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นยำแล้วก็มะม่วงต้องเปรี้ยวใส่น้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องเยอะแค่ประมาณโอ้ไม่ถึง1 ช้อนด้วย
6: แล้วก็ใส่
0: หอมแดง
6: หอมแดง
0: แล้วก็ใบมะกรูด

0: คือพอเข้าไปในปากนะทั้งกลิ่นมะพร้าวคั่วทั้งกลิ่นมะกรูดแบบมันตลบอบอวลเลยนะแม่แล้วก็รสชาติมันไม่จัดครับที่แม่ปรุงไม่จัดเนี่ยตอนแรกผมกินก็แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้มข้นเหมือนยำทั่วไปแต่เหตุผลที่ไม่จัดเพราะอะไรไหมเพราะว่าพอกัดไปโดนหอยอะหอยมันจะมีความหวานออกมาถ้าเราปรุงรสจัดจะไปกลบรสหอยเนาะอันนี้รสชาติของหอยมันออกมาแบบเต็มปากเลยพี่โยมมันเหมือนกับพวกเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะพร้าวคั่วผิวมะกรูดเนี่ยมันไปส่งให้หอยมันยิ่งหวานมากขึ้นอีกแม่มันไม่เผ็ดเลยจริงๆแล้วชาวต่างชาติกินได้น้องๆหนูๆมากินได้ความพิเศษของมันคือความหอมในสมุนไพรไทยและความหวานฉ่ำและสดของเนื้อหอยสุดยอดเลยอ่ะสูตรยำแบบนี้ใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ใช่หอยชักตีน
1: ได้
0: ปลาปูนี้ได้เหมือนกันเลยนะแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมลองทำดูอร่อยมากครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะครับแม่แดงบอกว่ายังมีอีกหนึ่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งกินให้ได้คงต้องยกให้กับจานนี้เลยครับหอยชักตีนลวกกับน้ำจิ้มชาวเลครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดให้ดีเพราะว่าสูตรนี้คุณผู้ชมทำง่ายมากแล้วรับรองว่าอร่อยในแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คือหอยที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาโชว์น้ำจิ้มกันแปลกมากตรงที่ตอนนี้ผมเห็นมันมีซอสพริกด้วยแม่โชว์ฝีมือเลยครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนแล้วก็ยีซอสพริกกับน้ำตาลให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปอันนี้เป็นพริกขี้หนูที่เขาปลูกเองบนเกาะด้วยแล้วก็กระเทียมสับหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มสุกี้มากเลยแม่อันนี้เป็นสูตรพิเศษของเราเลยน้ำมะนาวอีก2ช้อนคุณผู้ชมปกติแม่ไม่เคยเปิดเผยสูตรที่ไหนนะรายการเราเป็นรายการแรกอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มที่

0: แบบเราใช้จิ้มกับหอยอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นได้ด้วยครับคุณแม่
1: หอยนี้ด้วยหมึกด้วยปลาด้วยแล้วแต
0: ่อ๋อจิ้มได้หมดเลยที่เป็นซีฟู้ดของเราแล้วก็น้ำปลาน้อยมากน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนไม่ถึงช้อนด้วยแล้วก็ใส่ผักชีแต่งกลิ่นให้หอมนะครับแค่เห็นน้ำจิ้มแม่ก็น้ำลายสอแล้วแล้วสูตรนี้ทำง่ายมากคุณผู้ชมผมถอดแมสรออีกแล้วนะครับผมขออนุญาตจัดนี่เดี๋ยวนี้เรื่องแกะหอยชักตีนี่ผมนี่มืออาชีพอุ้ยไม่น่าโม้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามอีกครึ่งตัวต้องบอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดมากรสชาติมันเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มสุกี้อ่ะคือมันแบบเปรี้ยวนำจากมะนาวแล้วมันก็หอมพริกกับกระเทียมอ่ะแต่สุดท้ายมันมาตัดหวานกับรสของซอสพริกมันเข้ากันนะแม่เดี๋ยวขอชิมแบบสดๆเลยนะครับโอ้โหดูเนื้อนะมันจะหนึบๆเหมือนเรากินพวกหอยเป๋าฮื้อเลยนะครับหรือว่าใครชอบกินหอยหวานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะหนึบๆเลยแต่ข้อดีคือมันไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ในตัวหอยครับมันจะไม่มีเศษแบบบางทีเรากินหอยเราจะเจอพวกเศษทรายเศษเปลือกเศษอะไรเนี่ยแต่ว่าหอยชักตีนไม่มีเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนแล้วกินเข้าไปแล้วหวานมากรสชาติแบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมไม่เสียเที่ยวนะครับมาเกาะปูรอบนี้ฟินสุดๆเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแม่แดงมากครับที่มาสอนสูตรอาหารเด็ดๆของชาวใต้ผมมากมายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากนะถ้าอยากชิมเนี่ยก็ต้องมาที่บ้านเกาะปูนะครับผมและมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมตั้งใจจะทำอาหารที่มีชื่อว่าแกงหอยชักตีนใบยี่หร่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารจานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากแกงป่าใต้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของแกงใต้นี่แหละแต่ว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยเขาจะทำกับหอยแครงครับและเขาเติมใบยี่หร่าลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้เหมือนกับแกงป่าทางภาคกลางเลยครับผมเรามาดูวิธีการทำกันมันง่ายมากคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ภาคกลางหรือว่าอยู่ในพื้นที่ทั่วไปคุณสามารถหาพริกแกงเผ็ดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบสูตรลัดนะครับในการทำแกงใต้คุณใช้พริกแกงเผ็ดนี่แหละใส่ลงไปเลยครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นโขกให้เข้ากันแค่นี้คุณก็จะได้พริกแกงใต้แบบง่ายๆนะครับผมและก็เติมกะปิลงไปนะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรปกติพริกแกงที่เราไปซื้อกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่กะปิลงไปนะครับถ้าอยากให้อร่อยแบบแกงใต้ขาดไปได้คือกะปิครับผมหลังจากนั้นเปิดเตาแก๊สครับผมง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปเลยตั้งกะทินะครับไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้แตกมันนะครับสำหรับแกงแบบนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับของแกงป่าใต้ก็คือแกงพริกใบยี่หร่านะครับซึ่งใบยี่หร่านะครับจะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนและมีสรรพคุณช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเหมือนกับทำให้เราเหงื่อออกเนี้ยครับผมคุณผู้ชมเรารอให้กะทิกับพริกแกงของเราเดือดสักนิดนึงนะครับให้พริกแกงสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ครับหอยชักตีนที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปครับแกงป่าใต้หรือแกงกะทิแบบใต้แบบนี้นะครับจะไม่ออกรสหวานนะครับจะออกรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยอยากให้ชิมดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าต้องเติมน้ำปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเค็มจากกะปินั้นอาจจะกะยากนิดนึงนะครับต้องเดาะน้ำปลาเล็กน้อยนะครับแค่ประมาณนิดเดียวคุณผู้ชมครึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะว่ามันเค็มจากกะปิอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็มาซอยใบยี่หร่ากันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปนะครับเอาเปลือกหอยนะครับที่เราแกะเอาเนื้อออกแล้วนะครับใส่ลงไปในแกงของเราด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มนะครับทำให้รู้สึกถึงกลิ่นของหอยที่แบบทำให้น้ำแกงของเรามีรสชาติหรือกลิ่นของหอยมากขึ้นและก็ทำให้หน้าตาออกมาดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะครับ

0: ้พี่บังลองชิมฝีมือผมบ้างไม่รู้ว่าแกงป่าใต้สูตรของผมจะสู้ของสูตรเกาะบ้านปู่ได้หรือเปล่าพี่รู้จักแกงป่าใต้ไหม
1: หน้าตาแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อ
0: มันเหมือนแกงใต้เหมือนเอาแกงภาคใต้กับแกงป่าภาคกลางมารวมกัน
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ซึ่งปกติเขาจะใช้หอยแครงเป็นหลัก
1: ครับ
0: แต่มีความพิเศษผมใส่ใบอะไรอย่างนึงลงไปผมไม่บอกเดี๋ยวผมให้พี่บังชิมก่อนแล้วมาทายกัน
1: มันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับใบดามันเหรอ
0: ถ้าใบหล่าคนใต้ก็หมายถึงใบยี่หล่าของผม
1: ครับประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: คือผมใส่ใบยี่หร่าลงไปครับเพื่อให้มันมีรสชาติเผ็ดร้อนแบบเหมือนแกงป่ามากขึ้นไปอีกปกติแกงป่าเขาจะใส่ใบกะเพราใช่ไหม
1: ครับผม
0: อันนี้เราใส่ใบยี่หร่าลงไปให้เป็นสูตรแล้วมันก็จะเข้ากับหอยได้ดีซึ่งตัวใบยี่หร่าเนี่ยจริงแล้วมันจะช่วยแก้ในเรื่องของกลิ่นคาวได้

0: ดี
1: แต่จะบอกว่าหอยที่นี่เขาไม่มีกลิ่นคาวอยู่แล้วเพราะมันสดจัดรสชาติของแกงในสูตรของผมกับหอยชักตีนนี่มันไปกันได้ไหมพี
2: ่ผมคิดว่าไปกันได้เลยแล้วก็ไปกันได้ไกลด้วย
1: ไปไกลเลย
2: ไปกันได้ไกลเลย
1: ไกลนี่หมายถึงไปดีใช่ไหมไม่ใช่ไปไกลผู้ไกลคนนะ
2: ไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนคือคนที่มาจากไหนก็สามารถกินได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเอามาผสมผสานกันหมดแล้ว
1: อย่างที่พี่บางบอกเลยคุณผู้ชมพอชิมปุ๊บสิ่งที่พิเศษคือว่ารู้สึกถึงความเป็นแกงใต้นะเวลากินเข้าไปชัดเจนแต่แค่มันมีกลิ่นของความเผ็ดร้อนของความเป็นสมุนไพรเข้ามาเพิ่มแต่จริงๆแล้วนะผมจะบอกเลยว่าวันนี้นะกับพี่บางมาทั้งวันตั้งแต่ลงเรือมาแล้วกินขนมจีนตั้งแต่แม่แดงอะไรก็ตามนะผมว่าจุดที่เด่นที่สุดของเกาะปูนะครับคือเรื่องของความสดของอาหารพี่ที่นี่สดจริงๆคุณผู้ชมคือพูดง่ายๆคือไม่สดเขาไม่ทำเงินเนาะชาวบ้านเนี่ย
2: อาหารทะเลเนี่ยคุณจะไปกินตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราคือเราการันตีของเรื่องของความ
1: เอาง่ายคุณผู้ชมถ้ามากินอาหารทะเลบนเกาะปูเนี่ยถ้าอยากจะให้สดกว่าเกาะปูเนี่ยก็ต้องไปกินในทะเลแล้วครับผมบอกได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บางมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: พี่บางก่อนจากกันชวนดีกว่าว่าอยากให้ใครมาเที่ยวยังไงมา
2: ครับผมเกาะปูบ้านเรากับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเกาะเหล็กๆแห่งนี้เทชวนให้พี่น้องมาศึกษามาค้นหามาพักผ่อนเชิญครับด้วยความยินดีครับ
1: มาเที่ยวกันครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะปูครับสวัสดีครับทุกคน
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับวันนี้มีเปลือกหอยชักตีนสวยๆมาฝากไข่ดาวของสวยๆงามๆต้องคู่กับหนูใช่ไหมลูก

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนมีจากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองๆไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: นี่ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซล
1: ล์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของก็มาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะ น้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ค
1: ่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอนด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาไม่ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดท่านค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้าง ประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองเป็นเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมาครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะแชร์เลนอะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับ

0: ับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: มามาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องหวานครับน้องหวานครับ
3: คุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
3: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่มเพลงนี้ challenge ของเรานี่ตั้งมานานยัง
3: ครับก็18ปีกว่าๆครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
3: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
3: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
0: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
3: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบซึ่งกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งมาไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกริ่งๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: แบบน
0: ี้
1: ค่ะที่พอแกะออกมาก็จะเป็นนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
4: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ย
0: นี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
0: คร
1: ับ คร
0: ับ
3: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างซ้ายตกขวา
0: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เรียงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับชุดนี้ชุดประจำตัว
5: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี่
5: นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะถุงผ้า
5: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของลุงน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
5: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะข่ายตะข่ายมีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเถาเลยแหละครับแล้วของลุงน้ำหวานล่ะครับ
6: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว
6: ์มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
6: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
3: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ขอช่วยครับ
1: โอเค30ครับแค่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมรถถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูสได้คร
2: ับเป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทำร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้วลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
3: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: กล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
4: ที่ทัน
1: อ๋อไม่
4: อ
1: ๋
4: อไม่ต้องจริง
1: อันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
0: ใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเรา

0: พลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
0: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
2: นะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
0: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: ทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
3: ตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่สินโตแทน
4: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้ได้ขอบคุณมาก
5: เมนูก็มี130
1: 400เหรอพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
0: แล้วถ้าผมอยากทานต้องทำยังไง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
0: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยัดพลาสติกเนี่ยก็เก็บรวมๆแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
0: ้
1: ค่ะเขาก็รับ
0: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากนะครับก็ที่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องได้
6: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
0: นี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมต้องสั่งมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
0: ร้อนอะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้น
7: เต็มเน้นมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
0: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
8: ถูกต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
0: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
8: 45ชิ้นค่ะ
0: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
0: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่
0: ครับ
8: กี่
0: ชิ้นครับ
8: 66ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดเป็น100ชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่
9: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับ
0: ครับ
9: ที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจก
0: ครับ
9: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
0: เอาละครับเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์พูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัว
1: ใช่มั้ย
0: มีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: สถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำมาอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้นี่ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญ นะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราว1ตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะ

และตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ

0: น้ำลงแล้ว
1: ผักลง
0: กำลังลง
1: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
1: วางเบ็ด
0: จ้ะ
1: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได
1: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป๊าก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่มั้ยคะหรือว่าอ้าวหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
1: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
1: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
1: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
1: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกมั้ยคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
1: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
1: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลยส่วนมากจะปลาเล็กกิน
2: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
2: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบ็ดเบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
2: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเดทัก
0: อะไรอ่ะ
1: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
1: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะ
1: อ
0: ันนี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดรูดนะคะ
1: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียง เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้

0: ใช่
1: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
0: ้
1: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปากครูดคราด

0: ากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป้าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป้าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสัก2รอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: ขูดทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลาก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
3: ่ไข
1: ่ไข่เลย
3: ไข่2ใบ
1: ตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ในย
1: ่
3: าน
1: บ้านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทราย

0: ชุมชนทรายทองค่ะ
1: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
0: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
2: ใส่นี่เลยนะ
0: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
2: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
0: ใช่
2: แล้วก็แบบที่สับ
0: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
2: โรยเลยนะ
0: โรยไปเลยใบมะกรูดชิมรสชาติมันอย่าบอกใครเลย
2: ความ
0: อริดอร่อยอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: น้ำปลานี่ต้องไหม
0: น้ำปลานี่ไม่ต้องใส่
2: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: เฮ้ยทีมงานเอ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
2: นี่ผมปลาหวาน
0: ไม่เนื้อปลาหวาน
2: เนื้อปลามันหวานใช่ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
2: ได้รสกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
2: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนดิบิ้วจังเลย

0: อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสาทกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนั้นตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายและเพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยกายมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรอ่ะ
0: ร้อยสิร้อยหมากมากเลย
1: ร้อยหมากมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยอร่อย

0: งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆ
0: นะ
1: กับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามอำเภอใจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอใจค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
2: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
2: จ้ะทีมงานกินได้อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
2: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
2: ชอบอร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม
2: ่
0: อร่อยจริงๆอะไรจะพูดบอกอร่อย
2: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มา
0: จะ
4: แตกมาลูก
5: อมรินทร์ทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ข้าพุทธเจ้า
1: ข้าพุทธเจ้า
0: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์

0: จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
1: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
0: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทปมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
2: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2019นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
3: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทปทุกคนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมลงโครงการรสทปของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
4: ข้าพระพุทธเจ้า
0: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: ่วงระยะหลังนะคะเราคงได้ยินคำว่าไบโอชาหรือถ่านชีวภาพบ่อยครั้งขึ้นจริงๆแล้วไบโอชาไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่นตัวและให้ความสนใจไบโอชาเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาเป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังข้าวโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้จริงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาสร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ
1: ไบโอชาครับคือถ่านชีวภาพนะครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นถ่านแต่ต้องขอบอกกันว่าถ่านชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับถ่านหุงต้มนะครับเพราะว่าถ่านหุงต้มเนี่ยคือเอาไว้ใช้หุงต้มทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ่านชีวภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชานะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตเรียกว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรุนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซเรือนกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพโรไลซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพโรไลซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพโรไลซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาท

0: นะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งไบโอชาเนี่ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนได้เพราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่มีคำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างบริษัท SCG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งมีมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังสูงขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนฟุตปรินต์ลดลงเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตอนนี้การใช้พลังงานในอาคารนะครับเป็นไปกับเรื่องของระบบปรับอากาศเยอะมากนะฮะ 60-70% ก็คือค่าแอร์นี่แหละนะฮะถ้าเราทำวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากภาคการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่องไบโอชามานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biocha Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการ Green Finance ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับมีเมธอดโลจีหรือว่าวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
1: กว่าธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ SCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะเพื่อทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราอะเริ่มมาประมาณปีนึงค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นนักมันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรนึงที่คอมมิตไว้ว่าเราจะเป็น Net Zero เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็น Net Zero เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการ Reduction ก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตปรินต์ตักออกไปอันที่2ก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลัง

0: มาทดแทนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาร์เนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาร์เราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาร์ในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาร์เนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูปุนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
1: พวงไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับแล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาร์คือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้ที่เรียกว่าไบโอชาร์ที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาร์เนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็น reduction หรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาร์เนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ removal คือมันดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่โซลูชันก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟเวลนะครับซึ่งไบโอชาร์มันเป็นเนเจอร์เบสโซลูชันคือมันใช้กระบวนการของต้นไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาร์ผมดูแล้วว่าเออแบบนี้มันดูมันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาร์อย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมากก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Booนะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชาร์นะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือดิจิตอล MRV เนี่ยเข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ยไบโอแมสของคุณก็คือชีวมวลคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปรินท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเพื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biochar Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบฝึกการฝึกเราฝึกกับชุมชนฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทวงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัทแพลนบูเนี่ยเข้ามา audit คือเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาโป กติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสัก

0: ือนนึงไปอยู่กับชุมชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี้ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and paste โปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทางเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามาเราทำเรื่องคอร์ปอเรชันกับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้เรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่เนี้ยทำมานานแล้วเรามาจะมาจัดองค์คาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยายไบโอชาตัวนี้ให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการผลิต
1: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะเป็น ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์หรือว่าอีโคซิสเต็มเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะพาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นได้จริง
0: ๆอยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของวงไผ่เราอยากจะไม่ให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรรงค์ของเราไปปักนะครับอยู่ที่ทาง IBI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่องไบโอชาอะคาเดมี่อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริงๆคนไทยเองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราใส่ใจเรื่องคนของเราด้วยเกษตรกรของเราด้วยนะครับเรื่องฟู้ดเซคูริตี้เรื่องฟู้ดเซฟตี้ตัวไบโอชาเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ทำได้
2: นวัตกรรมไบโอชาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของ Green Finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการเงินที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาซึ่งผลิตได้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยควรจะต้องไม่ได้สูงเกินไปจนกระทั่งชาวบ้านชุมชนทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอยากจะให้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้ในสภาวะโลกรวนครับ
3: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกัมมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

0: เป็นสุขมาดูนี่แล้วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
1: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
0: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเช้าวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2450นะครับเรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงตำบลบาวห่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรรยายถึงบรรยากาศที่ท่าเรือในเช้าวันนั้นเอาไว้ครับว่าชาวเมืองนี้ล้วนแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นต่างคนต่างเปิดหมวกโบกผ้าและร้องฮูรากันตามธรรมเนียมของชาวนอร์เวย์เจียนและยังได้ทูลเกล้าถวายดอกไม้แก่พระองค์ทำให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งครับ

ำบลบันห่มหรือบันสตรอนตั้งอยู่ในจุดที่ซองฟยอตบรรจบกับเฟียลันฟยอตทางตอนเหนือของเมืองติดกับทาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์คือทาน้ำแข็งโยดันสเบรตัวเมืองโอบล้อมด้วยภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 4,000 ฟุตบาห่มเป็นเมืองตากอากาศฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของนอร์เวย์

0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายเกี่ยวกับเมืองบาห่มไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: บาห่มที่เรือจอดนี้เป็นที่ประชุมฟรียอดทั้งปวง4ฟรียอดด้วยกันจึงเป็นที่ที่ซีนรีงามบ้านบาห่มตั้งวงอ้อมเขาลูกหนึ่งส่วนที่ตรงข้ามฟากมีเขาสูงเป็นวงรอบแลเห็นสโนดาอยู่บนยอดเขาบ้างฟิยอดที่อยู่โดยรอบนั้นกว้างหลายไมล์มีเรือปลาไปมาอยู่ตามฟิยอดเหล่านั้นเป็นที่งามมากและอากาศโปร่งแจ่มใส

ในการทอดพระเนตรตำบลเล็กๆแห่งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าพระที่นั่งคันนี้เป็นรถคันเดียวในตำบลนี้ที่หาได้เรียกว่าตรินเหล่เป็นรถกระเช้าสารนั่งได้4คนพอเบียดๆแต่สารถีคงอยู่ข้างหลังสายถือผ่านมาในระหว่างคนนั่งพระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รถม้าพระที่นั่งคันนี้ไว้ด้วยในภาพคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

ไปตามถนนริมทะเลถนนนี้กว้างประมาณ5ศอกเลียบไปบนชายเขาต่อทะเลแต่แข็งทำเรียบร้อยดีรู้สึกช่างสบายจริงๆเพราะเหตุที่ต้องแดดอุ่นอากาศก็ยังเย็นดูสดชื่นในใจพื้นที่ก็รู้สึกว่าเป็นบ้านนอกแท้ไม่เป็นอย่างที่จะทำเมืองแต่มันไปไม่ถึงเมืองเป็นครึ่งๆกลางๆน่าเดินเล่นเป็นที่สุดถนนก็ไม่สู้ชันชาวเมืองก็ล้วนแต่ใจดี

จุดแรกที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์เซนต์โอลาฟเป็นโบสถ์อังกฤษซึ่งสร้างในแบบนอร์วีเจียนตัวโบสถ์สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2440เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มาร์กาเร็ตกรีนหญิงสาวชาวอังกฤษผู้เดินทางมาท่องเที่ยวฟยอร์ดแห่งนี้และได้ตกหลุมรักจนแต่งงานกับคณิตกริกนาผู้ก่อตั้งโรงแรมกิกเนสโบสถ์นี้จะมีการสวดมนต์ในทุกวันอาทิตย์เฉพาะในฤดูร้อนและในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านก็กำลังมีการสวดมนต์อยู่ภายในโบสถ์

จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามถนนสายหลักของเมืองและทรงแวะที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของจิตรกรชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อว่าฮันส์ดานและวันนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บ้านหลังนี้เอาไว้

บ้านนี้ตั้งอยู่ในที่งามมีลานหญ้ามีต้นเชอรี่อย่างลูกว่าหลายต้นมีต้นกุหลาบที่รั้วบ้านและที่ข้างเรือนดอกเต็มๆต้นรูปเรือนนั้นเป็นอย่างนอร์เวย์เจนแท้มียอดมีหลังคาซับซ้อนข้างในก็แต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างนอร์เวย์เจนเขียนสีเขียวสีแดงลายก้านขดเป็นพื้นเขาว่าเป็นลายอย่างข้างตะวันออกช่างหาเครื่องเฟอร์นิเจอร์อย่างเก่าๆเมื่อไม่มีของเก่าก็ทำประกอบเช่นนาฬิกาทำเป็นตู้และเขียนลายครุฑอย่างเก่าเหมือนของโบราณ

ฮันส์ดานเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะภาพธรรมชาติอันสวยงามในฟยอร์ดที่ต่างๆของนอร์เวย์รวมถึงภาพวาดหญิงสาวชาวนอร์เวย์ในชุดพื้นเมืองซึ่งดูมีเสน่ห์มีสีสันและมีชีวิตชีวาในวันนั้นพระองค์ทรงซื้อภาพวาดฝีมือของจิตรกรผู้นี้4ภาพ

0: และในบริเวณชายหาดใกล้ๆกับบ้านของฮันส์ดานั้นทีมงานยังได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้ไว้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่าช่วงเวลา100ปีไม่ได้ทำให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนักปัจจุบันเมืองบันห่มยังคงเป็นเมืองตากอากาศที่มีผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมักเดินทางมาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนแต่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากสยามยังคงเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าหลายคนจดจำได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเจ้าของโรงแรมกิกเนสอันเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งเมื่อ100ปีก่อนคุณปู่ของเธอคือผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์และในวันที่ทีมงานได้เดินทางมาถึงเมืองบาห่มวันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเธอได้นำภาพถ่ายสำคัญมาให้ทีมงานได้บันทึกเป็นภาพถ่ายขณะที่คุณปู่ของเธอกำลังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงขณะพระองค์กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับและภาพรถม้าพระที่นั่งขณะที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองเล็กๆแห่งนี้ซึ่งทั้งสองภาพได้ถูกนำมาใส่กรอบจัดแสดงไว้ภายในโรงแรมแห่งนี
1: ้ I can't remember because I was not born when he was here. But I've heard many nice stories about him, and I can remember

0: that my mother-in-law, she was telling about it, but she was not here either at that time. But I think he was popular because you can see the picture when he's going with the horse and people around and they were waving. Of course, everyone is special when they are coming, and especially a king from, at that time, from Sia. That was not very often we had people from so far away.
1: ปัจจุบันภายในโรงแรมกิกเนสยังได้จัดแสดงของขวัญที่ระลึกมากมายที่บุคคลมีชื่อเสียงได้มอบไว้ขณะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือของขวัญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานไว้เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2532เป็นของขวัญที่ช่วยเชื่อมโยงเมืองเล็กๆแห่งนี้ให้ใกล้ชิดกับประเทศไทยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
0: We had her, his granddaughter, was it? She was here some years ago. She was very nice, she was polite, and she was interesting in the history of the hotel and the church. And I walked her up to the church late one evening, and she was really interesting in our history.
1: ในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองบรานโฮมชาวเมืองตามมาส่งเสด็จกันเป็นจำนวนมากเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจที่พระองค์ได้นำมาถ่ายทอดไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: วันนี้พ่อรวยดอกกุหลาบมากเจ้าของโฮเทลเอามาให้เป็นมัดใหญ่มีผู้ต้องการจะจับมือเห็นจะเป็นอเมริกันทัวริสต์หลายคนพ่อยอมจับให้แกทุกคนบ้านก็มาขอให้เซ็นชื่อพ่อก็ตกลงอยู่ข้างจะชอบกันมาก

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเวียนเสด็จพระราชดำเนินจากตำบลบานหกมายังตำบลบุญดันและที่ตำบลเล็กๆแห่งนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรทาน้ำแข็งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

มุนดันเมืองเล็กๆในเฟียรันฟยอร์ดเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลาปีนเขาและชมทาน้ำแข็งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ด้วยบรรยากาศอันเรียบง่ายแบบชนบท

0: สิ่งก่อสร้างโดดเด่นของเมืองคือโรงแรมมุนดันคฤหาสน์หลังใหญ่ในแบบวิกตอเรียนเรือพระที่นั่งได้จอดที่ท่าใกล้กับโรงแรมแห่งนี้จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าน้ำแข็งโบยุมสเปรย์เป็นท่าน้ำแข็งที่แยกออกมาจากท่าน้ำแข็งโยดันสเปรย์ซึ่งมีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานับร้อยปี
1: ที่นี่เป็นวังเขาสูงเป็นซองเข้าไปแต่ในซองนี้กว้างมากมีพื้นดินราบเป็นพื้นลำธารเหวี่ยงไปอยู่ข้างขวามือขาขึ้นไปฝ่ายข้างเขาแถบซ้ายมือเป็นเบรน้ำแข็งมาค้างขาไปหลายแห่งที่แท้ก็เป็นน้ำแข็งดาดบนยอดเขาแผ่นเดียวกันที่ไหนเป็นยอดสูงที่นี่ก็ไม่มีน้ำแข็งหุ้มวางยอดสูงทั้งปวงนั้นมีเบรตลอด

เวลา 1 ทุ่มของวันที่ 21 กรกฎาคมพุทธศักราช 2450 นี้นะครับที่เรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงท่าเรือของเมืองกุดวังเค่นและได้แวะจอดพักที่ท่าเรือเมืองนี้เป็นเวลา 1 คืนครับก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังเมืองวอสในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งเส้นทางระหว่าง2เมืองนี้แหละครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้มากมายหลายภาพเลยทีเดียวและที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้บันทึกเอาไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมากับสิ่งที่ทีมงานของเราได้ไปเก็บภาพเอาไว้เมื่อ100ปีให้หลังนะครับภาพที่ปรากฏออกมานั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลยล่ะครับ

เมืองกุดวังเก้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านเป็นเมืองเล็กๆที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางโดยทางเรือและมาแวะพักก่อนจะเดินทางไปยังเมืองอื่นต่อไปซึ่งในขณะนั้นการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเริ่มได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากยิ่งขึ้น

และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บรรยากาศท่าเรือเมืองกุดหวังเก้นในวันที่22กรกฎาคมซึ่งพระองค์ทรงบันทึกไว้ก่อนจะประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางประมาณ10กิโลเมตรจากเมืองกุดหวังเก้นจะเป็นถนนที่สูงชันและคดเคี้ยวหากแต่ผ่านหุบเขาที่สวยงามโดยมีปลายทางอยู่ที่โรงแรมสตาร์ฮามที่ซึ่งพระองค์จะทรงแวะพักเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันในระหว่างเส้นทางสายนี้ความสูงชันทำให้ต้องทรงแวะพักม้าหลายครั้งและระหว่างนั้นได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้หลายภาพได้แก่ภาพน้ำตกที่ไหลลงมาระหว่างทางภาพภูเขาที่มีสายน้ำไหลผ่านด้านล่างภาพถนนสู่โรงแรมสตามไฮและภาพตำบลสตามไฮ

โรงแรมสตาร์มไฮตั้งอยู่ในหุบเขาใกล้กับซองฟยอร์ดทางภาคตะวันตกของนอร์เวย์อยู่ห่างจากเมืองวอส35กิโลเมตรสร้างขึ้นบนหน้าผาที่มีความสูงประมาณ300เมตรและลานด้านหน้าโรงแรมยังสามารถชมวิวของหุบเขาที่สวยงามและน่าประทับใจโรงแรมสตาร์มไฮเริ่มเปิดบริการในปีพุทธศักราช2428ด้วยอากาศที่เย็นสบายและทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ปัจจุบันโรงแรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหากแต่ภาพเก่าของโรงแรมเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งโรงแรมได้นำมาใช้ประกอบในแผ่นพับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงแรม

ำหรับพระราชวงศ์จากประเทศไทยนอกเหนือจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยังมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงแรมแห่งนี้เช่นกันในช่วงบ่ายของวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางสายนี้ต้องผ่านหุบเขาอันคดเคี้ยวอีกครั้งและพระองค์ทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ในเส้นทางนี้ไว้อีกหลายภาพ

จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เข้าสู่เส้นทางเลียบลำธารและผ่านทะเลสาบอันสวยงามที่เรียกชื่อว่าอุปหามวันเด็ดหลังจากนั้นพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมวินเย่ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอช

ืนวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองวอชและประทับที่โรงแรมไฟเชอร์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางรถไฟเป็นโรงแรมไม้แบบสวิสซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2432และพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายของโรงแรมเมื่อ100ปีเอาไว้ด้วย

ในคืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นคืนเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในโรงแรมแห่งนี้ต่างกันก็แต่เพียงเวลาที่ห่างกันถึง100ปีและห้องนี้คือห้องที่เจ้าของโรงแรมระบุว่าเป็นห้องที่พระองค์ประทับในคืนนั้น

0: โฮเทลเราอยู่ที่สุดหมู่บ้านใกล้สเตชันรถไฟเรียกว่าไฟเซอร์โฮเทลหน้าลงแม่น้ำห้องที่อยู่สบายดีห้องชั้นล่างแต่งสวยมีถึง4ห้องติดกันพ่อชอบห้องไพรเวทซึ่งมานั่งเขียนรายวันอยู่นี้เขาแต่งงามดี
1: This room that we are in now is the room that the king of Siam stayed in. This is the biggest room in the hotel with the veranda. We have more rooms with veranda, but they are smaller. So when famous people come to visit Fleischer, they always stayed in this room.
2: ในช่วงต้นศตวรรษที่19โรงแรมไฟเชอร์ได้ให้บริการบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายนับตั้งแต่พระเจ้าออสการ์ที่2แห่งนอร์เวย์จักรพรรดิไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีรวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปัจจุบันพระปรมาภิไธยที่พระองค์และผู้ตามเสด็จในวันนั้นได้ทรงลงไว้ในสมุดรายชื่อแขกผู้เข้ามาพักของโรงแรมเจ้าของโรงแรมได้นำมาใส่กรอบและแขวนไว้ในห้องรับรองซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
1: And here is the signature of the king of Siam and here is the signature of the prince of Siam so it's very special that we have it here and it's still looking good after 100 years I think that this special thatwe have kept it for so long because we have had the war in Norway. It could have been destroyed, but it was taken good care of. And especially we have many guests from Thailand now who come to visit Fleischer because the king stayed here. We had 30 people here for lunch, and they all was taking film of the picture.
2: ระหว่างประทับในโรงแรมไฟเชอร์พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้1ภาพส่วนภาพนี้คือภาพวิวทิวทัศน์ที่พระองค์ทรงบันทึกจากระเบียงห้องพระบรรทม

0: คืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2450นับเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากสยามรวมเวลาได้เกือบ4เดือนเป็นระยะเวลาที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าวันนี้เป็นวันนับว่าครึ่งกำหนดที่จะไม่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนับว่าเป็นวันแต่ข้างจะเหลือน้อยลงที่จะไม่จดลงไว้ไม่ได้ความคิดถึงบ้านเตือนให้จดลงดังนี
1: ้รุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับหลังจากที่พระองค์ได้สวยพระกระยาหารเช้าเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่ประทับครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเบอร์เกนซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ Mcord Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบายเพราะ
0: สบายเพราะอะไรสบายเพราะอะไรได้เห็นได้เลยอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
2: มีต้นไม
0: ้ต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าไอ้เครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นและมีความสกปรกขึ้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้ออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่ง
2: ๆถ้าให้ข้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนพ่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกังหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเนี่ยไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกไหมป่ะ
1: ใช่ครับ
0: และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอผลักอย่างนี้แล้วน้ำไปทางไหน
2: ไปทาง
0: ไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX 5ทายที่ RX คืออะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่หัวมีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบดีไหม
1: คร
0: ับนะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX2
0: เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบเดิมต้นไม้กินแบบเดิมเราพึ่งพากันได้ถูกไหมถ้าเราตัดต้นไม้เมื่อไหร่ถ้าเราตัดชีวิตเมื่อหน้าประหลาดใจหน้าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไป
1: ร
0: ู้ว่าประเทศไหน
1: เบลเยียม
0: ที่กรุงบรัสเซลส์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์เลยที่ข้าที่สระน้ำมุจรินที่พุทธคยาก็ไปตั้ง
1: คุณคร
0: ู
1: คะ
0: ไงลูก
1: ผมอยากเรียนรู้เรื่องตั้งแห่งน้ำแก๊สพัฒนามากกว่านี้ครับ
0: เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำงานแล้วใช่ไหมมันทำงานไงเพราะตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้ป่ะ
1: ไม่รู
0: ้อ้าวเดี๋ยวต้องไปดูที่กรมชลกรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
1: ก็คืออันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนาการนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

จากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆและสามารถช่วยเหลือให้การดำรงชีวิตของราษฎรดียิ่งขึ้น

0: แล้วแล้วเฮ้ยถึงกรมชลบุรีแล้วนะ
1: ใช่เหรอมันกรมชลประทานไม่ใช่เหรอ
0: เอาเหรอเออว่าแต่มันมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆเนี่ยอะไรนะ
2: กังหันน้ำเชื่อมพัฒนาไง
1: อ
2: ๋
1: อใช่สิใช่สิ
0: เออใช
1: ่จะกังหันน้ำเชื่อมพัฒนาอยู่ไกลไหม
3: ไกล
1: ไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกล
3: ไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกล
1: ไกล
4: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำชัยพัฒนานั่นเองครับ

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำแช่น้ำหรือเครื่องกลเติมอากาศ
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องเติมอากาศ
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูก
2: ล
1: ูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิดน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไปเป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเรามีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้เวลาเนี่ยเป็นสิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 ได้ทำการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน A B C D ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะลูกคราวนี้เรามาดู RX5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี่เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
3: wow.
1: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อน
2: 3
1: รูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากของท่อน้ำมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับ

0: นะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็ทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดีเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบของเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
1: ดูไม่ค่อยแรงเท่าวันนี้
2: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่
1: า
0: แรงกว่าด้วยลูกแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูได้ว่าจากไอ้ตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
1: ไกล
0: กว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
3: อีกจุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
4: น้ำหนักประมาณกี่กิโลครับ
0: 1ตันหรือเท่ากับ
4: 1,000
0: กิโลกิโลครับ
5: โอ้เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งเนี่ยแต่เขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
1: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่ๆดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้ว
3: น้ำกระจาย
4: ลูกพี
1: ่เวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตักเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมาก

0: น้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแช่มะนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำชัยพัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำใช้มะนาวกับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
2: คือว่าสมมติถ้าเราถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแคร์สังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันจากตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
2: เค็ม
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สมันแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
3: ีความทุกข์
0: เนาะเราก็ขวนก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
2: ของเราเป็นว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
4: ท่านนี้ทรงปรีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
5: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
6: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้ครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
4: ทรงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาครับ

0: เครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้หนูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบำบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติ
4: ผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดอะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์เอ้ยท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
1: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
5: ต้องครับ
1: อาหารเราต้องกินไหม
5: ต้อง
3: ครับ
1: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหมเรามีอากาศหายใจไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะเพราะชีวิตเรา
6: คิดว่าโครงการ 4,700 กว่าโครงการของในหลวงครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะคร
1: ับ เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเรียนรู้หลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันขึ้นกับชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอนะต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยถ้าทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยก็จบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เหลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
0: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามก้าวทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะ

วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนามม้านางเลิ้งนะคะแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องป่าและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสำริดความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีจารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรง

ปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูนสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์

0: วันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรมหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางผ่านพุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและสวนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
1: เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
0: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำอย่างยั่งยืน

0: สวนดุสิตหรือเขาดินวนาที่ต่อมาภายหลังเรียกว่าสวนสัตว์ดุสิตเป็นสถานที่สำคัญในอดีตแห่งหนึ่งของไทยที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชและสืบทอดต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2438หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรหรือถนนพระราม5ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประกอบคูคลองระบายน้ำและถนนแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันไม้นานาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติโดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประพาสทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตหรือเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2481และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยหลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาจึงมีการดำเนินโครงการก่อสร้างสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับโลกไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำหน้าผาสูงเป็นต้นรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2571
1: ในส่วนที่1เนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกัน
0: ค่ะ
1: โซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพับลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับสว

0: สัตว์และที่สำคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกล่าวประชาชนโดยเฉพาะสวนสาธารณะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็ของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สำหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เช่นโรงพยาบาลสัตว์คลังอาหารสัตว์แล้วก็ศูนย์โภชนาการสัตว์ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะเฟสที่1กับเฟสที่2เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วงงานครับ
1: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี้
0: ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที
1: ่
0: เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกวางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮะ
1: ค่ะ
0: เรื่องความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละ เพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำป่าเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันนี่แตงโมนะผ่านรังสิตผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่าที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำเพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไรอันนี้คือฟื้นน้ำรังสิตขึ้นมา
1: ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของปทุมธานีด้วยเลยใช่ไหมคะ
0: ในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คนให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิตดังนั้นเมื่อสวนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
1: ่
0: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีก1แห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
1: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี่
0: ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว
1: ์
0: คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่

0: นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนนั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์จะเห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอน2มีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้นส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมของเมืองนั้น
1: ๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินปิดเขาดินจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวนาที่มีมาแต่เดิมใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนค่อยเห็นพระปรีชาญาณว่าเอาล่ะเขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เถอะอะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของพระราชวิสัยทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยผืนนี้นะคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกรุณาที่ดินแปลงนี้ให้หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเห็นท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ว่าการที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให
1: ้
0: สักที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสัตว์ไปเลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะครับจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะนั้นท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะสวนสัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตจะโตขึ้นและจะอยู่ไปเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่
1: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
0: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้งบประมาณองค์การสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยน
1: ะ
0: มีคนเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับเราอยู
1: ่
0: ทุกวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิซูก็จำเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับต่อจากนี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมพระเกียรติเสร็จคิดว่าในประมาณอีกสัก 7-8 เดือนเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม
1: ้
0: บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีสวนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงานะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเราทุกแผง
1: ไปเที่ยวที่อื่นก่อน
0: ไปดูไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุง มาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
1: ่
0: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
1: ้
0: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
1: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
0: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับ สวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคอยู่ที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้สึกดีกับความเป็นสวนสัตว์สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระภายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคนจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้าถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขาเราต้องเป็นฝ่ายค้นหาที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เราชื่อเต็มของมันนะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่าซูแล้วก็บอกว่ามันคือสวนสัตว์จริงๆแล้วมันคือซูโรจิคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว
1: ์
0: นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มาให้เราเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
2: นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วนับตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า 4,854 ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานการณ์วิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและทรงพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
3: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานการสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรด้วยสายพระโลหิตแห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรอย่างแท้จริงทุกพระองค์ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชาติบ้านเมืองล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10

ได้ทรงสืบสานงานการแพทย์และสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงรักและห่วงใยราษฎรด้วยพระกัญญุภาพสูงยิ่งต่อบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงริเริ่มและทรงก่อตั้งไว้ซึ่งขอยกตัวอย่างโดยย่อดังนี้รัชกาลที่หนึ่งทรงรวบรวมตำรายาทรงตั้งกรมหมอโรงพระโอสถหมอหลวงหมอราชรัชกาลที่สองทรงรวบรวมคัมภีร์แพทย์ตรากฎหมายพนักงานพระโอสถถวายรัชกาลที่สามทรงริเริ่มงานปลูกฝีป้องกันโรคติดต่อทรงก่อตั้งโอสถศาลารัชกาลที่สี่ทรงพัฒนาการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันรัชกาลที่ห้าทรงสร้างโรงพยาบาลวังหลังหรือโรงพยาบาลสิริราชทรงสร้างโรงเรียนแพทยากรก่อกำเนิดสภากาชาติไทยรัชกาลที่6ทรงประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ตั้งกรมสาธารณสุขสถานสวภากองอนุสภากาชาติโรงเรียนนางพยาบาลของสภากาชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่7ทรงให้กำเนิดกระทรวงสาธารณสุขและวชิรพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้าทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีรัชกาลที่8ทรงสถาปนากระทรวงสาธารณสุขทรงสร้างโรงพยาบาลอนันทมหิดลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาของการแพทย์ชนบทและพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.อ.ส.ว.มูลนิธิขาเทียมและมูลนิธิธัญรักษ์รัชกาลที่9ทรงยึดมั่นสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงริเริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโครงการแพทย์หูคอจมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และทรงตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงก่อกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2519จำนวน21แห่งในภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคกลาง1แห่งและภาคใต้4แห่งเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมดูแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เองแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห่างไกลเพียงใดก็ตามพระเมตตาดังสายฝนรินเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในหัวใจของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรทุกคนความปลอดภัยความทุกข์สุขของประสบกรณิกรอยู่ในสายพระเนตรพระกันพระราชหฤทัยเสมอมาจึงทรง

ฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องอาทิปี2537ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถปี2539ทรงเป็นองค์ประธานและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างศูนย์วินิจฉัยบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้พระราชทานชื่อว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีปี2550พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านสันติ2ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาปี2554ทรงสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพภิกษุสามเณรผู้นำศาสนาทั่วประเทศสุขภาพของไทยคือหัวใจของพระองค์ในปี2558ทรงปลูกฝังค่านิยมรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีด้วยพระญาณทัศน์ที่ก้าวไกลนี้โครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่และโครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จึงเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งความกตัญญูและพลังความร่วมใจสามัคคีของคนไทยทั่วประเทศปี2562ทรงพระราชทานเงินกว่า 2,400 ล้านบาทจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาล27แห่งทุกของประชาชนคือทุกของพระองค์พระองค์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งพระราชทานคำแนะนำต่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพระราชทานถุงยังชีพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้เชิญถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทหารตำรวจและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างพระราชทานเงินและสิ่งของให้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อใช้ในเรือนจำทั่วประเทศพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจำนวน4แห่งกับพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวน4แห่งรวมถึงทรงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโดยให้ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อให้กรมควบคุมโรคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทรงได้นำรถตรวจชีวนิรภัยที่ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิประกสิทธิ์น้อมกล้าถวายจำนวน1คันไปทดลองใช้งานทรงแก้ไขปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เป็นต้นแบบมาตรฐานและโปรดให้สร้างเพิ่มตามต้นแบบนั้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานกลับมาให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนวันนี้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่าแม้จะประสบภาวะวิกฤตจากพิษภัยใดแต่คนไทยจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์ที่โอบอุ้มแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินี
พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขวัญข้าวแห่งแผ่นดินด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของการเพาะปลูกทำนาทำไร่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำจนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และความมั่นคงตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นสุดพรรณนาพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สืบสารรักษาต่อยอดแผ่นดินเกษตรจากพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีและบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามจากสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวสู่กรุงศรีอยุธยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสู่กรุงธนบุรียุคสมัยของการขยายพื้นที่ทำนาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมและจัดการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องรัชกาลที่หนึ่งทรงฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดโรงสีข้าวในรัชกาลที่4มีกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลที่5โดยทรงตั้งนาทดลองที่คลองรังสิตรัชกาลที่6ทรงเป็นนักอนุรักษ์พันธุกรรมทรงรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากทั่วราชอาณาจักรจำนวน 4,000 ตัวอย่างมาคัดเลือกหาพันธุ์ที่ดีที่สุดรัชกาลที่7ทรงนำข้าวไทยไปประกวดข้าวโลกที่ประเทศแคนาดาส่งผลให้ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัลอื่นอีก8รางวัลรัชกาลที่8ทรงให้กำเนิดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติวันที่5มิถุนายนรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าวเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยคนไทยไม่ควรซื้อข้าวกินและมีพระราชดำรัสเมื่อพุทธศักราช2536ความว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอีกทั้งทรงโปรดให้ใช้พื้นที่ในพระราชวังสวนจิตรดาเป็นที่ทำนาปลูกข้าวจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10มหาราชาผู้ทรงพิทักษาทรัพย์แผ่นดินพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสานแผ่นดินข้าวแผ่นดินเกษตรมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทรงตามเสด็จพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีภาพที่พระองค์ทรงขุดดินทรงปลูกต้นไม้ทรงขับรถไถนาทรงหว่านข้าวทรงเกี่ยวข้าวเป็นภาพที่เจนตาประชาราษฎรมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมพัฒนาบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรเสมอมายกตัวอย่างเช่นในปี2543ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านข้าวพัน

ปทุมธานี1ณแปลงนาบ้านนาป่าตำบลบางงามอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวดังกล่าวด้วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในพระองค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่แก่ประสบกรณิกรพระองค์ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการพระองค์ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรพระราชทานนามว่าเกษตรวิทยาแปลว่าปราชญ์แห่งการเกษตรพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพืชพันธุ์ที่งดงามอุดมสมบูรณ์และรอยไถ่แรกแห่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคือความงามสง่าของพระราชพิธีแห่งสยามประเทศที่สืบทอดมาแต่ครั้งสุโขทัยได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกว่าเป็นพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบทอดนำปฏิบัติเพื่อประสบกรณิกรและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองและที่สำคัญในห้วงของสถานการณ์โควิดประชาชนยากลำบากพระองค์ทรงพระราชทานจัดสรรที่ดินฟาร์มตัวอย่างที่สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทั่วประเทศเริ่มต้น30แห่งจากจำนวนทั้งหมด61แห่งและเหนืออื่นใดทรงต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระราชบิดาโดยใช้พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างเพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชบิดาในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเรียนรู้ที่จะสืบสานทฤษฎีใหม่เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปจุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองขยายผลทฤษฎีใหม่โดยประยุกต์เข้าด้วยกันพระหัตถ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยที่คอยประคับประคองให้ชาวไทยอยู่ในแผ่นดินอย่างสุขสบายไม่ว่าจะยุคสมัยไหนพระองค์ก็จะยังอยู่เคียงข้างประชาชนของพระองค์ชั่วนิรันดร์

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งแผ่นดินพระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในเรื่องนี้ตลอดมาด้วยทรงตระหนักว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชสัตว์และมนุษย์จากการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีดังความในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้ความ

หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากถึง37โครงการตลอดเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมุ่งมั่นสืบสานพัฒนาต่อยอดทุกโครงการของพระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีอาทิอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน22โครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบรมชนกนาถอีกพันกว่าโครงการนอกจากนี้ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฝายที่ชำรุดโดยให้ชื่อใหม่ว่าฝายมีชีวิตฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่นำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือกเพื่อยึดโยงเข้าด้วยกันสำหรับตัวฝายกั้นน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกันการสร้างฝายมีชีวิตเป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและเป็นฝายน้ำล้นที่จะให้น้ำไหลผ่านฝายตลอดเวลาเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงและรักษาระบบนิเวศให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่พระองค์ทรงห่วงใยเสมอมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ทุกหน่วยงานและจิตอาสาพระราชทานดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดที่ใดเดือดร้อนทุกเข็นทรงดับร้อนผ่อนเย็นสองพระหัตถ์นี้อบอุ่นและยิ่งใหญ่เหลือเกินสองพระหัตถ์และรอยพระบาทญาตราหาปวงประชามานานเนิ่นทุกครั้งที่เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นน้ำตาก็อาบแก้มคนไทยเมื่อนั้นทูลกระหม่อมแก้วของปวงประชาร่มฟ้าแห่งแผ่นดินขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษ

ษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

ช่วงระยะหลังนะคะเราคงได้ยินคำว่าไบโอชาหรือถ่านชีวภาพบ่อยครั้งขึ้นจริงๆแล้วไบโอชาไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่นตัวและให้ความสนใจไบโอชาเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยัง

0: ็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาเป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังกะโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้อย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพรจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาสร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ
1: ไบโอชาครับคือฐานชีวภาพนะครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นถ่านแต่ต้องขอบอกกันว่าถ่านชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับถ่านหุงต้มนะครับเพราะว่าถ่านหุงต้มเนี่ยคือเอาไว้ใช้หุงต้มทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ่านชีวภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชานะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตเรียกว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซเรือนกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพไรซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพไรซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพไรซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งไบโอชาเนี่ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนได้เพราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่คำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

นะครับอย่างบริษัท SCG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังสูงขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนฟุตปรินต์ลดลงเป็นวัส

0: นะฮะถ้าเราทำวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากภาคการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่องไบโอชามานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biochar Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการกรีนไฟแนนซ์ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับมีเมธอดโลจีหรือว่ามีวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
1: ธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ HCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะเพื่อทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราอะเริ่มมาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นนักมันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรหนึ่งที่คอมมิตไว้ว่าเราจะเป็น Net Zero เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็น Net Zero เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการ Reduction ก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำออกไปอันที่2ก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาเราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูปุนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
2: วงไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับแล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาคือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้

0: สิ่งที่เรียกว่าไบโอชาที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นก็ไปช่วยเหลือเกษตรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาเนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็นรีดักชันหรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลคือมันดึงกลับคาร์บอนออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็เลยรู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่โซลูชันก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลนะครับซึ่งไบโอชามันเป็นเนเจอร์เบสโซลูชันคือมันใช้กระบวนการของต้นไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาผมดูแล้วว่าเออแบบนี้มันดูมันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มันมีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาอย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมากก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Blue นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชานะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือ Digital MRV เนี่ยเข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ย Biomass ของคุณก็คือชีวมวลคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นในโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเพื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biocha Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบฝึกการฝึกเราฝึกกับชุมชนฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทวงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัท Plan Blue เนี่ยเข้ามา audit คือเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาปกติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสักเดือนนึงไปอยู่กับชุมชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี่ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and paste โปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทางเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามาเราทำเรื่องคอร์ปอเรชันกับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้ทั้งเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่นี่ทำมานานแล้วเรามาจะมาจัดองค์คาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยายไบโอชาตัวนี้ให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการผลิต
1: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะเป็น ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์หรือว่า ecosystem เราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะ พาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริง
0: ๆอยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของวงไผ่เราอยากจะไม่ให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรรงค์ของเราไปปักนะครับอยู่ที่ทาง IBI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่องไบโอชาอะคาเดมี่อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริงๆคนไทยเองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราใส่ใจเรื่องคนของเราด้วยเกษตรกรของเราด้วยนะครับเรื่องฟู้ดเซคูริตี้เรื่องฟู้ดเซฟตี้ตัวไบโอชาเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ทำได้
2: นวัตกรรมไบโอชาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของ Green Finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาซึ่งผลิตได้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยควรจะต้องไม่ได้สูงเกินไปจนกระทั่งชาวบ้านชุมชนทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอยากจะให้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้ในสภาวะโลกรวนครับ
3: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ล่าวกันว่าการสานกระจูดของชาวหัวป่าเขียวคืองานศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมระหว่างคนกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
1: ใช่ได้สร้างขนาด
0: กว่า40ปีมาแล้วอุบลกับพรจะพายเรือไปยังป่าพรุท้ายหมู่บ้านเพื่อเก็บต้นกระจูดความพิถีพิถันเริ่มขึ้นตั้งแต่การเฟ้นหาต้นกระจูดคุณภาพดีชาวบ้านบอกว่าต้นกระจูดที่ใช้จักสานต้องยืดหยุ่นทนทานลำต้นกลมกลวงมีคอบล่องคล้ายลำไผ่อายุเฉลี่ย 2-3 ปีกระจูดอยู่คู่กับชาวหัวป่าเขียวมานานกว่า3ชั่วอายุคนทุกกระบวนการผลิตของที่นี่ยังคงใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิมตั้งแต่ขั้นตอนตัดตากย้อมรีดจนจักสานเป็นผลิตภัณฑ์แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านวัตถุประสงค์การใช้กระจูดเริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันกลับผลิตเพื่อจำหน่ายมากขึ้นถึงอย่างนั้นเรื่องดีไซน์ของผลิตภัณฑ์กระจูดยุคเก่าคืออีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
2: เราไม่ได้รู้จักว่าทำยังไงกระเป๋าเราไม่รู้จักค่ะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นยังไงทำยังไง

0: เสื้อผืนหนึ่งก็5บาท10บาทตอนนั้น5บาท10บาท20บาทนั้นเยอะแล้วค่ะ
1: จนกระทั่งเมื่อ23ปีก่อนสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านหัวป่าเขียวนับจากวันนั้นผลิตภัณฑ์กระจูดที่ซบเซาก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง
0: พอพระองค์เสด็จมารู้สึกว่ามีตลาดเพิ่มขึ้นมีคนต้องการเยอะกลายเป็นฮานแอนเบสอานโอตอบขึ้นมาได้รับมาตรฐานสินค้าแล้วก็มีดาวแล้วก็ส่งออกบ้าง
1: วันนี้สมาชิกในหมู่บ้านหัวป่าเขียวยังคงใช้ฝีมือสร้างสรรค์ผลงานส่งให้มูลนิธิศิลปาชีพชิ้นแล้วชิ้นเล่าดีไซน์ร่วมสมัยบรรจบกับกลวิธีจักสานแบบดั้งเดิมทำให้ผลงานของชาวบ้านไม่ล้าสมัยอีกต่อไปลวดลายวิถีชีวิตพื้นบ้านแทรกตัวอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์สมัยใหม่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่งอกเงยไร้ขีดจำกัดเด็กวัยรุ่นในพื้นที่เริ่มหันมาสนใจงานจักสานมากขึ้นโดยได้รับการถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
0: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดเลยในครอบครัวก็ทำกันหมดทั้งครอบครัวไม่ว่าลูกก็ช่วยแม่ทำยายย่าก็ช่วยกันทำสรุปว่าเราต้องอยู่บ้านกันทุกคนแล้วก็รายได้ก็ดีกันทุกคนขอบคุณพระองค์มากที่มาช่วยเหลือถ้าไม่มีพระองค์วันนั้นคงไม่มีวันนี้สำหรับพวกเราเหมือนกับว่าพระองค์มาให้ชีวิตใหม่กับพวกเราที่นี่เหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ขอบคุณพระองค์มากๆค่ะถ้าไม่มีพระองค์พวกเราก็ยังเหมือนเดิมถึงจะพัฒนาก็ไม่ได้แค่นี้หรอก
1: ทุกวันชาวบ้านจะหามุมสงบทำงานฝีมือชิ้นงามเส้นกระจูดเส้นต่อเส้นประสานรวมกันจนกลายเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความมานะและความมุ่งมั่นกว่าสิ่งใดความมุ่งมั่นความมานะที่ทุกคนยึดถือล้วนเกิดขึ้นเพราะพระองค์ท่านคอยสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนี่คือหมุดหมายแห่งความสำเร็จที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นและวางรากฐานไว้เมื่อ23ปีก่อน

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลกรประจำแผ่นดินพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากหรือการเสด็จเลียบพระนครในวรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญรวมเป็นงานเดียวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์พระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบายเพราะ
0: สบายเพราะอะไรสบายเพราะอะไรเราเห็นอะไรอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้ต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าไอ้เครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอ่ะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นและมีความสกปรกขึ้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้ออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่เขาอะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่ง
1: ๆถ้าให้ข้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนพ่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกระหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเนี่ยไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกไหมป่ะ
1: คร
0: ับ และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอผลักอย่างนี้แล้วน้ำไปทางไหน
1: ไปทาง
0: ไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX 5ทายที่ RX คืออะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่หัวมีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: คร
0: ับนะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX2
0: เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอ้ตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูอ่ะแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบเดิมต้นไม้กินแบบเดิมเราพึ่งพากันได้ถูกไหมถ้าเราตัดต้นไม้เมื่อไหร่ถ้าเราตัดชีวิตเมื่อหน้าประหลาดใจหน้าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไปในประเทศไหน
1: อเมริกา
0: เบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์เลยที่ข้าที่สระน้ำมุจรินที่พุทธคยาก็เอาไปตั้ง
1: เป็นไงลูกผมอยากเรียนรู้เรื่องสร้างแหล่งน้ำแก้พัฒนานามากกว่านี้ครับ
0: เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำงานแล้วใช่ไหมมันทำงานไงเพราะตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้เปล่า
1: ไม่รู
0: ้อ้าวเดี๋ยวต้องไปดูที่กรมชลกรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
1: ก็คืออันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
2: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนาการนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆและสามารถช่วยเหลือให้การดำรงชีวิตของราษฎรดียิ่งขึ้น

0: แล้วถึงกรมชลบุรีแล้วนะ
1: ใช่เหรอมันกรมชลประทานไม่ใช่เหรอ
0: เอาเหรอว่าแต่มันมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆเนี่ยอะไรนะมีก่อน
2: เหมือนกันหันน้ำใช่ไหมนางไง
0: ไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลไ

เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนานั่นเองครับ

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำเชลนาหรือเครื่องกลเติมอากาศ
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องเติมอากาศ
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูก
2: ล
1: ูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิทน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็ทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไปเป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้มานานเนี่ยเป็นสิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 ได้ทำการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน A B C D ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะลูกคราวนี้เรามาดู RS5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี่เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
3: wow.
1: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อน
2: 3
1: รูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากของท่อน้ำมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับนะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดีเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบของเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
2: ดูไม่ค่อยแรงเท่าวัน
4: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่าแรงกว่าด้วยลูกแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูแล้วว่าจากไอ้ตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
2: ไกล
1: ไกลกว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบไม่กว่าเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า

0: ต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
1: น้ำหนักมันกี่กิโลครับ
2: 1ตันหรือเท่ากับ 1,000 กิโลครับ
3: เยอะจังเลยค่ะ
2: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
1: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา
2: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่ๆดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้วน้ำกระจาย
1: ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำใช้มันนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำใช้มนากับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
2: คือว่าสมมติถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแกสังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันจากตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
2: เค
0: ็มแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สมันแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความยากทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
3: ีความทุกข์
0: เนาะเราก็ขวนก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและ ความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
2: หนูรู้สึกว่าในหนูของเราเป็นหนูว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
4: ท่านนี้ทรงปรีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยการหาน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
2: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
5: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้ครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
4: คงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาครับ

0: ครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้ดูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบำบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพ

0: ที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติ
1: ผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดอะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์เอ้ยท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
2: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจ
3: ต้องครับ
2: อาหารเราต้องกินไหมถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหม
3: ไม่มี
2: เรามีอากาศหายใจไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: เพราะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะคนชีวิตเรา
4: คิดว่าโครงการ 4,700 กว่าโครงการของในหลวงครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
2: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเรียนรู้หลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันคือเกิดชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอนะต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยเพื่อจบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ในยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เหลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
5: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะฮะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยค่ะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงว่าไงหันไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้ายโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวอันเมื่อกี้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วมีขั้วโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดด

0: นอนไป
1: อื้อหือรอดมาได้โอ้โหจ้ะ
0: ชายไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอ้หมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะอาปัดเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
2: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
2: ก็
0: ไม่อยากไป
2: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อาบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับ

0: ความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
0: อ๋อเกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายัง

0: ที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปปิ้งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเคร็บวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: นะไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่า ทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว

0: รุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับนึงก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับ แม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่จริง
0: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรค สำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก
0: ็สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่ชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะยังดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: มั้ยครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วมั้ยสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้มั้ยอย่างงี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สาม

0: ามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทํายังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดี

0: โอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่

0: ลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
1: จริงๆอะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีหาที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมพ่อว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนขึ้น2เดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกิน2เดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันไม่ที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดตำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนสองเดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปหมู่บ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะมีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอ่ะทอให้เลยค่ะเขาปูจอในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูมันจะกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ

0: ความหลงใหลที่จุฬารัฐมีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
1: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดละเดี๋ยวไม่เนี่ยช้ำหัวมันเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเก็บถึง9โมง10โมงก็ถ้าวันถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกประเมินสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมัน

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีแต่เมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูแรกหนึ่งผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์หนึ่งถ้า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาล

0: กำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10 บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเอาทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อยืมมา160 บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
2: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสื่อเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2 ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าจะอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100 คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4-6-4-7อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
2: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ป้าเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถางปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเช้าวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2450นะครับหรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงตำบลบาวฮมซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรรยายถึงบรรยากาศที่ท่าเรือในเช้าวันนั้นเอาไว้ครับว่าชาวเมืองนี้ล้วนแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นต่างคนต่างเปิดหมวกโบกผ้าและร้องฮูรากันตามธรรมเนียมของชาวนอร์วีเจียนและยังได้ทูลเกล้าถวายดอกไม้แก่พระองค์ทำให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งครับ

ำบลบันห่มหรือบันสตรอนตั้งอยู่ในจุดที่ซองฟยอตบรรจบกับเฟียลันฟยอตทางตอนเหนือของเมืองติดกับทาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์คือทาน้ำแข็งโยดันสเบรตัวเมืองโอบล้อมด้วยภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 4,000 ฟุตบาห่มเป็นเมืองตากอากาศฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของนอร์เวย์

0: ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายเกี่ยวกับเมืองบาห่มไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: บาห่มที่เรือจอดนี้เป็นที่ประชุมฟรียอดทั้งปวง4ฟรียอดด้วยกันจึงเป็นที่ที่ซีนรีงามบ้านบาห่มตั้งวงอ้อมเขาลูกหนึ่งส่วนที่ตรงข้ามฟากมีเขาสูงเป็นวงรอบแลเห็นสโนว์ดาดอยู่บนยอดเขาบ้างฟิยอดที่อยู่โดยรอบนั้นกว้างหลายไมล์มีเรือปลาไปมาอยู่ตามฟิยอดเหล่านั้นเป็นที่งามมากและอากาศโปร่งแจ่มใส

ในการทอดพระเนตรตำบลเล็กๆแห่งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าพระที่นั่งคันนี้เป็นรถคันเดียวในตำบลนี้ที่หาได้เรียกว่าตรินเล่เป็นรถกระเช้าสารนั่งได้4คนพอเบียดๆแต่สารถีคงอยู่ข้างหลังสายถือผ่านมาในระหว่างคนนั่งพระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รถม้าพระที่นั่งคันนี้ไว้ด้วยในภาพคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

ไปตามถนนริมทะเลถนนนี้กว้างประมาณ5ศอกเรียบไปบนชายเขาต่อทะเลแต่แข็งทำเรียบพลอยดีรู้สึกช่างสบายจริงๆเพราะเหตุที่ต้องแดดอุ่นอากาศก็ยังเย็นดูสดชื่นในใจพื้นที่ก็รู้สึกว่าเป็นบ้านนอกแท้ไม่เป็นอย่างที่จะทำเมืองแต่มันไปไม่ถึงเมืองเป็นครึ่งๆกลางๆน่าเดินเล่นเป็นที่สุดถนนก็ไม่สู้ชันชาวเมืองก็ล้วนแต่ใจดีกิริยาดีพบเข้าที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือถึงออกปากต้อนรับก็มี

จุดแรกที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์เซนต์โอลาฟเป็นโบสถ์อังกฤษซึ่งสร้างในแบบนอร์วีเจียนตัวโบสถ์สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2440เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มาร์กาเร็ตกรีนหญิงสาวชาวอังกฤษผู้เดินทางมาท่องเที่ยวฟยอร์ดแห่งนี้และได้ตกหลุมรักจนแต่งงานกับคณิตกริกนาผู้ก่อตั้งโรงแรมกิกเนสโบสถ์นี้จะมีการสวดมนต์ในทุกวันอาทิตย์เฉพาะในฤดูร้อนและในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านก็กำลังมีการสวดมนต์อยู่ภายในโบสถ์

จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามถนนสายหลักของเมืองและทรงแวะที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของจิตรกรชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อว่าฮันส์ดานและวันนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บ้านหลังนี้เอา

บ้านนี้ตั้งอยู่ในที่งามมีลานหญ้ามีต้นแชอรี่อย่างลูกว่าหลายต้นมีต้นกุหลาบที่รั้วบ้านและที่ข้างเรือนดอกเต็มๆต้นรูปเรือนนั้นเป็นอย่างนอร์เวเจียนแท้มียอดมีหลังคาซ้อน

ข้างในก็แต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างนอร์วีเจียนเขียนสีเขียวสีแดงลายก้านขดเป็นพื้นเขาว่าเป็นลายอย่างข้างตะวันออกช่างหาเครื่องเฟอร์นิเจอร์อย่างเก่าๆเมื่อไม่มีของเก่าก็ทำประกอบเช่นนาฬิกา

ันส์ดานเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะภาพธรรมชาติอันสวยงามในฟยอร์ดที่ต่างๆของนอร์เวย์รวมถึงภาพวาดหญิงสาวชาวนอร์เวย์ในชุดพื้นเมืองซึ่งดูมีเสน่ห์มีสีสันและมีชีวิตชีวาในวันนั้นพระองค์ทรงซื้อภาพวาดฝีมือของจิตรกรผู้นี้4

0: และในบริเวณชายหาดใกล้ๆกับบ้านของฮันส์ดานั้นทีมงานยังได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้ไว้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่าช่วงเวลา100ปีไม่ได้ทำให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนักปัจจุบันเมืองบันห่มยังคงเป็นเมืองตากอากาศที่มีผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมักเดินทางมาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนแต่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากสยามยังคงเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าหลายคนจดจำได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเจ้าของโรงแรมกิกเนสอันเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งเมื่อ100ปีก่อนคุณปู่ของเธอคือผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์และในวันที่ทีมงานได้เดินทางมาถึงเมืองบาห่มวันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเธอได้นำภาพถ่ายสำคัญมาให้ทีมงานได้บันทึกเป็นภาพถ่ายขณะที่คุณปู่ของเธอกำลังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงขณะพระองค์กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับและภาพรถม้าพระที่นั่งขณะที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองเล็กๆแห่งนี้ซึ่งทั้งสองภาพได้ถูกนำมาใส่กรอบจัดแสดงไว้ภายในโรงแรมแห่งนี
1: ้ I can't remember it because I was not born when he was here but I've heard many nice stories about him and I can remember that my mother-in-law she was telling about itBut she was not here either at that time. But I think he was popular because you can see the picture when he's going with the horse and people around and they were waving. Of course, everyone is special when they are coming and especially king from, at that time, from Sia. That was not very often we had people from so far away.
0: ปัจจุบันภายในโรงแรมกิกเนสยังได้จัดแสดงของขวัญที่ระลึกมากมายที่บุคคลมีชื่อเสียงได้มอบไว้ขณะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือของขวัญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานไว้เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2532เป็นของขวัญที่ช่วยเชื่อมโยงเมืองเล็กๆแห่งนี้ให้ใกล้ชิดกับประเทศไทยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
1: We had her, his granddaughter was it she was here some years agoShe was very nice, she was bright and she was interesting in the history of the hotel and the church and I walked her up to the church late one evening and she was really interesting in our history.
0: ในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองบันห่มชาวเมืองต่างมาส่งเสด็จกันเป็นจำนวนมากเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจที่พระองค์ได้นำมาถ่ายทอดไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: วันนี้พ่อรวยดอกกุหลาบมากเจ้าของโฮเทลเอามาให้เป็นมัดใหญ่มีผู้ต้องการจะจับมือเห็นจะเป็นอเมริกันทัวริสต์หลายคนพ่อยอมจับให้แกทุกคนบ้านก็มาขอให้เซ็นชื่อพ่อก็ตกลงอยู่ข้างจะชอบกันมาก

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเสด็จพระราชดำเนินจากตำบลบานหง

มุนดันเมืองเล็กๆในเฟียลันฟยอร์ดเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลาปีนเขาและชมทาน้ำแข็งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ด้วยบรรยากาศอันเรียบง่ายแบบชนบท

0: สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นของเมืองคือโรงแรมมุนดันคฤหาสน์หลังใหญ่ในแบบวิกตอเรียนเรือพระที่นั่งได้จอดที่ท่าใกล้กับโรงแรมแห่งนี้จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทาน้ำแข็งโบยุมสเปรย์เป็นทาน้ำแข็งที่แยกออกมาจากทาน้ำแข็งโยดันสเปรย์ซึ่งมีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานับร้อยปี
1: ที่นี่เป็นวังเขาสูงเป็นซองเข้าไปแต่ในซองนี้กว้างมากมีพื้นดินราบเป็นพื้นลำธารเหวี่ยงไปอยู่ข้างขวามือขาขึ้นไปฝ่ายข้างเขาแถบซ้ายมือเป็นเบรน้ำแข็งมาค้างขาไปหลายแห่งที่แท้ก็เป็นน้ำแข็งดาดบนยอดเขาแผ่นเดียวกันที่ไหนเป็นยอดสูงที่นี่ก็ไม่มีน้ำแข็งหุ้มวางยอดสูงทั้งปวงนั้นมีเบรตลอดเว้นไว้แต่ที่สุดทีเดียวจึงทลายลงมาจนถึงพื้นลำธาร

เวลา 1 ทุ่มของวันที่ 21 กรกฎาคมพุทธศักราช 2450 นี้นะครับที่เรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงท่าเรือของเมืองกุดวังเค้นและได้แวะจอดพักที่ท่าเรือเมืองนี้เป็นเวลา 1 คืนครับก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังเมืองวอลส์ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งเส้นทางระหว่าง2เมืองนี้แหละครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เอาไว้มากมายหลายภาพเลยทีเดียวและที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้บันทึกเอาไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมากับสิ่งที่ทีมงานของเราได้ไปเก็บภาพเอาไว้เมื่อ100ปีให้หลังนะครับภาพที่ปรากฏออกมานั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลยล่ะครับ

เมืองกุดวังเก้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านเป็นเมืองเล็กๆที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางโดยทางเรือและมาแวะพักก่อนจะเดินทางไปยังเมืองอื่นต่อไปซึ่งในขณะนั้นการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเริ่มได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากยิ่งขึ้น

และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บรรยากาศท่าเรือเมืองกุดหวังเก้นในวันที่22กรกฎาคมซึ่งพระองค์ทรงบันทึกไว้ก่อนจะประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอช

เส้นทางประมาณ10กิโลเมตรจากเมืองกุดวังเก้นจะเป็นถนนที่สูงชันและคดเคี้ยวหากแต่ผ่านหุบเขาที่สวยงามโดยมีปลายทางอยู่ที่โรงแรมสตานฮามที่ซึ่งพระองค์จะทรงแวะพักเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันในระหว่างเส้นทางสายนี้ความสูงชันทำให้ต้องทรงแวะพักม้าหลายครั้งและระหว่างนั้นได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้หลายภาพได้แก่ภาพน้ำตกที่ไหลลงมาระหว่างทางภาพภูเขาที่มีสายน้ำไหลผ่านด้านล่างภาพถนนสู่โรงแรมสตามไฮและภาพตำบลสตามไฮ

โรงแรมสตาร์มไฮตั้งอยู่ในหุบเขาใกล้กับซองฟยอร์ดทางภาคตะวันตกของนอร์เวย์อยู่ห่างจากเมืองวอช35กิโลเมตรสร้างขึ้นบนหน้าผาที่มีความประมาณ300เมตรและลานด้านหน้าโรงแรมยังสามารถชมวิวของหุบเขาที่สวยงามและน่าประทับใจโรงแรมสตาร์มไฮเริ่มเปิดบริการในปีพุทธศักราช2428ด้วยอากาศที่เย็นสบายและทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ปัจจุบันโรงแรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหากแต่ภาพเก่าของโรงแรมเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งโรงแรมได้นำมาใช้ประกอบในแผ่นพับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงแรม

สำหรับพระราชวงศ์จากประเทศไทยนอกเหนือจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยังมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงแรมแห่งนี้เช่นกันในช่วงบ่ายของวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางสายนี้ต้องผ่านหุบเขาอันคดเคี้ยวอีกครั้งและพระองค์ทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ในเส้นทางนี้ไว้อีกหลายภาพ

จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เข้าสู่เส้นทางเลียบลำธารและผ่านทะเลสาบอันสวยงามที่เรียกชื่อว่าอุปหามวันเด็ดหลังจากนั้นพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมวินเย่ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอช

คืนวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองวอชและประทับที่โรงแรมไฟเชอร์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางรถไฟเป็นโรงแรมไม้แบบสวิตซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2432และพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายของโรงแรมเมื่อ100ปีเอาไว้ด้วย

ในคืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นคืนเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในโรงแรมแห่งนี้ต่างกันก็แต่เพียงเวลาที่ห่างกันถึง100ปีและห้องนี้คือห้องที่เจ้าของโรงแรมระบุว่าเป็นห้องที่พระองค์ประทับในคืนนั้น

0: โฮเทลเราอยู่ที่สุดหมู่บ้านใกล้สเตชันรถไฟเรียกว่าไฟเซอร์โฮเทลหน้าลงแม่น้ำห้องที่อยู่สบายดีห้องชั้นล่างแต่งสวยมีถึง4ห้องติดกันพ่อชอบห้องไพรเวทซึ่งมานั่งเขียนรายวันอยู่นี้เขาแต่งงามดี
1: This room that we are in now is the room that the king of Siam stayed in. This is the biggest room in the hotel with the veranda. We have more rooms with veranda, but they are smaller. So when famous people come to visit Fleischer, they always stayed in this room.
2: ในช่วงต้นศตวรรษที่19โรงแรมไฟเชอร์ได้ให้บริการบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายนับตั้งแต่พระเจ้าออสการ์ที่2แห่งนอร์เวย์จักรพรรดิไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีรวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปัจจุบันพระปรมาภิไธยที่พระองค์และผู้ตามเสด็จในวันนั้นได้ทรงลงไว้ในสมุดรายชื่อแขกผู้เข้ามาพักของโรงแรมเจ้าของโรงแรมได้นำมาใส่กรอบและแขวนไว้ในห้องรับรองซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
1: And here is the signature of the king of Siam and here is the signature of the prince of Siam so it's very special that we have it here and it's still looking good after 100 years I think that this special thatwe have kept it for so long because we have had the war in Norway. It could have been destroyed, but it was taken good care of. And especially we have many guests from Thailand now who come to visit Fleischer because the king stayed here. We had 30 people here for lunch and they all was taking film of the picture.
2: ระหว่างประทับในโรงแรมไฟเชอร์พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้1ภาพส่วนภาพนี้คือภาพวิวทิวทัศน์ที่พระองค์ทรงบันทึกจากระเบียงห้องพระบรรทม

0: คืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2450นับเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากสยามรวมเวลาได้เกือบ4เดือนเป็นระยะเวลาที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าวันนี้เป็นวันนับว่าครึ่งกำหนดที่จะไม่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนับว่าเป็นวันแต่ข้างจะเหลือน้อยลงที่จะไม่จดลงไว้ไม่ได้ความคิดถึงบ้านเตือนให้จดลงดังนี
1: ้รุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับหลังจากที่พระองค์ได้เสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่ประทับครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเบอร์เกนซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรม

ผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยเกษมพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้

หรืออยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตแตนท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำพูดนะครับ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทหนึ่งก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มกันส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปส์มีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปส์เนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปส์มาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากๆเพราะว่าเมื่อเขาพวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรลดา

จะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแหกนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใส่บางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับพอคุณพระสเวตก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งพอในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้คนหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็เย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวตแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้

งานอดิเรกอีกอย่างนึงนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีรวมในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

ค์ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแอคคอร์เดียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนคลาริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางครับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเริงศาลาเริงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของ

ราชวังใครกังวลก็พวกเราจะเล่นกันถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสด็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอส่งเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียงสองพระองค์นั่นเองครับ
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง18พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอะนะครับผม

0: ทุกคนอาทรร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปจะใช้เวรกรรมจากจ
1: อมีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กูดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

นอกจากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศสวยจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมนึงที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: แต่ที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ส่งพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาหรือบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัย

ครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดปูนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาล

0: ำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปูนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวบ่นี่แหละยะขอถูดอดดู
2: ซัวซัวก็เรื่องมะปูปะขาล่ะก็เขาก็เที่ยว
1: มาแล้วเน่นโหลแผ่เพล่ะอืม
3: เนาะเออก็ก็กันไปไงก็จบเลยฟัง
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ

0: Tá todo ali.
1: Vi. Eu vou pegar.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
3: ้ระบายอยู่นี่แบบเนี้ยแต่ประชาชนภาษาละขอเที่ยวนี่สารเลือดสุดสารสอดคู่คู่พอพอตัวเลือดแต่ประชาชนอันนี้อันละอันนี้คู่ชีพคู่ชีพเดี๋ยวนั้นนี่ปลาลบีลอตอเดอปัสสุบัน

0: We lucky ne, because Sisi Mimi ra da chetu not blaba, to not blaba. Lordy le we to be you call ani hone ne. Ta you call le tap tu da khala chetu utse ba tu utho ba. We da taba blue le we kenyopo go lordy da chetu not khaba. Ako ne ne ta kini ble topu ne. Ta le sinya not khaba. O ta ta di ne la. O ta ta khala kachila. Sara le ne ne di da itengo ne. Pogo tu da khala pogo ma baklu bakle ne ta ta ma menya ne. Tatama or Lotilla Cheba, who did a Dalolu, Payosu, or Dialon, here already. Would a Dalolu, Payosu, Tatari, and Margaret already. Father Loka Tosalu, Catunia, Tapirama, Catunia, Tadudayaho, Sheshe Proplojan, Dalotano, Hero, Dalotano, Margaret, Dalotano, Madurawe, Ajane.
1: Lanchak Sapting Sanakan Tankantahan, Napunti Doi Praman, Rade put Kui talk of Sipora Singh.รองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ
2: ์แต่เจอปะคาร์ตาเรโก้กับตาเรโก้ที่เราปฏิบัติตาเรโก้ไว้ปะปาโรนักเล่นปะกมาว่าเชฟเนี่ยเนี่ยทักมาว่าเราชิลกันแต่ขอบพยานมาเจอก่อนแล้วสำหรับเราเมื่อสนาคิดแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นปะฮันเองเด็กแค่นี้เนี่ยก็กระโดดกว่าแล้วชิลกันแต่กระโดดนี่ชิลกันแล้ววันนี้ก็เลยเนี่ยประเทศก็ได้จีเวดอัพเพลแล้วตากรรมาว่าได้ดับจิตตาค่ะแล้วดับจิตตาค่าก็เกิดเกลืออวอร์ดข้อนี้เอาไว้ตีกระพาบะเคยถอดเราจะได้ไปวางมาช่วยที่สาวไว้ได้และอเมริกาจากวัดดิโอทไว้ได้จากตุลาต่อจากเลิศและจากจิตตาค่าอวอร์ดนี่เนี่ยตรงนี้ประกอบจากวัดชื่อซาลาบุสก็ที่อากาศเดินแค่สลอตาแล้วก็แค่หนึ่งพอวางบนถิ่นค่ะนี่เราก็แก้ไขได้จากดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดเด็กเราลักษณะที่เราเลือดเนี่ยต่อไปในด้านการนี้ประมาณที่นี่เราอาคนนี้เราเลือดมันก็เลือดครอบครัวก็เราสู้เหมือนกันคนนี้ครอบครัวดีเลยมันก็บาดเจ็บหรือดีเวลา
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
0: มุกโลกว่าแค่ปัจจุบันดูแลมุกโลกว่าเราพิจารณาแค่นี้ดูแลมุกโลกว่าดูแลตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเลยตาตกลงแม่คนนี้เราพิจารณาเราพิจารณาในมุกโลกว่าว่าการกลัวที่ตัดทุตัดตอนนี้เนี่ยมังกรปากขบเสียมอ่ะเอาไว้มังกรปากขบยอดดุแล้วตัดทุตัดตอนกลุ่มชี้เนี่ยวันนี้มึงกลัวไปเปลี่ยนดุปกติตอนนี้เสกครอบครัวเลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยไปยอดตาเรตักเลดีแล้วอุดมึงกลัวกว่านี้คือหนูรอดูเบอร์ว่าเด็กคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมึงกลัวกว่าเคลียร์แล้วไปไม่เสียงานรอตีเขาไปดอปดอสเดือบสามีกีปดอบาปสามีกีปบาปปูมาร์กอดมุกโลกว่าเนี่ยอาจจะเนดีเล่ปปูมาร์กอดให้เลยปบาคือสิ่งนี้อ้าวมือมาเด้อปดอภาษากระซิกนี่เรามั้ง
3: เราที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่เดี๋ยวเราแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีนึงทีที่แล้ว
5: ยีดาทีเน
4: หมอกอบิยอนี่แค่นี่เอดอวาดาแลปวยกญอกลุนี่

0: Baga berdua dah. Tadi daya. Do bakal ada tadi daya ni. Awak sih mendua ni. Tinggal mahuat ni bermu. Memahui ni. Awak apa hakil? Awak sih asal musim ni kisi ala. Lo aku ni awak curhat aku. Do kay duga pula curhat kata. Lo baga sikit ada allah senaku mu. Jadi telah aku depan ni kuih sekolah no. Jadi telah aku depan ni akewe. Tadi daya nak kita ulah lebih cila kau bano. Betul musim bo nak kita tiga shalo. Ardo piyo berdoni. Awe mi teba pula tepla le kepetu tak kalau di lor sini. Jadi le aku lama. Nak kita bermi kau kita buku benar le buku le sebab uji pe esai tadi ni. Awe aduwe lah, bawa kenyo dene ba, bahasa tenaga, awe di tuniwe dah sewa, do mewe biar si kuna tuniwe dah sewa mewe dah, awe di apa di palehiwe dah, kloki wata, do tu dah sewa le, toki to tuniwe dah bawa ni do, awe mana kiwe dah, bawa kenyo di palo, biar berdo me semua ba bawa di ni sebelah dollar kini tenya dah bawa I. Mituwe tasoto dini, pewe tetu tasoto dia kani buwe kenyata dipapi mi doge tegoto bapa tawani yitile buwe kenyata luidu buka lomha wilomo yitile ni. Awe nidu betele dudu tini tatale awe tasukuwe tipapano buwe kenyata luidu bimi tinyalo tale bimi buwe kenyata luidu mo. Pemain bukles, saya sedang marah. Lepas itu kalau pelop bukles, betulnya dah. Wei, di tadi sudah waktu ni. Piyok lu ni berdua aku ni lama itu.
1: Sobamin, penjabuchon ikon, kita dah pukul kui duit. Kau lay fang wa, ni pen kang rai kong kau, ti dah jalan kembali melayan rat kering. Kau dah lipai kan su rob tangta dek. Tolot hidup kong kau. ไปเติบโตในค่ายภูริภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐเกรียงถ้าชอบแล้วเนี่ยแพ้ดูว่าแพ้ไม่ได้ชดเลยแย่ถือข้อสิบใบลำ เลยโดยแบกเหยียดเด็กวัวที่เราตัดชดเลยวัวเราตัดชดเลยตอนนี้แค่ที่เราเล่าเล่ากันตอนนี้พลามาตัดเจ้าเลี้ยงลมอ่ะเขาเรื่องเล่าเรื่องนี้เขาเนี่ยแค่กวาดเราเคลียร์ที่พลาดพลาดชีลอ่ะแล้วมึงเคลียร์บทที่พลาดอีหลอ่ะตาวกตีเท่านี้แบกเหยียดเราเล่าไปเชื่อมือนี่ดีมั้งแต่ที่เวลาตึงมือตีบทที่พลาดเราที่ก็คุ้มนาที่พลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตุ้ยชุดตาชุดเลยพวกมันตะโกนได้ชุ่มยำมั้ง
2: เลยเลยพูดเลยที่ครอบครัวเดาไปอีกเอาไว้เช็คว่าเราได้เงินก็ไปคุยที่ยันเด็กคนนั้นดีกว่าเมื่อกี้ก็เสียเลยเมื่อเนี่ยเราไปเดาเลยพบว่าเราทำสิบลีดีปากกาอุดาคุยยาเลยว่ากี่ว่าพิลมาดบ้าเพื่อเราบ้าเราสาธุนี่เพื่อเราได้เลยพวกกินยาคนดูได้มาได้คุยได้ยาดีดีพอดีพอตามมีกี่ปมปมเดี๋ยวพาเลยอุดาเลยที่ก็เพื่อเราทำสิบลีดีปากกาพิลมาดบ้าอมูดสิบลีดตอนนี้ไปเดาเลยพบว่ากี่ปีเนี่ยเฟซก็เอ็ดเอาอมูงาดีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดด

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเสิงได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกชินกองกำลัง TNLA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทไม่คนรถแห่งน้ำร้อยแห่งโชว์รีบามาทุกคนเดี๋ยวพันยารีบา
2: เดี๋ยวสัมภาษณ์ที่เกิด
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้ขึ้นไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆไม่มีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับถ้าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกคนที่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมสัมผัสได้สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่อย่างหอยชักตีนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่จะยื่นเท้าออกมาใช้สำหรับเคลื่อนที่และมีรสชาติหวานอร่อยบอกเลยว่าการตามหาหอยชักตีนของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับผมเลยครับถ้าพูดถึงหอยชักตีนนะครับก็ต้องนึกถึงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีอย่างเกาะปูซึ่งเกาะปูนะครับอยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลานั่งเรือออกจากท่าเรือแหลมกรวดไปยังเกาะปูประมาณ45นาทีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้บังร็อบมาเป็นเพียงในการตามหาวัตถุดิบชั้นดีให้ผม1วันครับบอกมาจังหวัดกระบี่อาหารที่ขาดไม่ได้นั่นคือหอยชักตีนขึ้นชื่อมากๆและแหล่งหอยชักตีนที่ดังที่สุดในจังหวัดกระบี่เขาก็บอกว่าที่เกาะปู
1: ครับผม
0: ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งหอยชักตีนที่ขึ้นชื่อเลย
1: ครับผม
0: คุณการันตี
1: แล้วครับผม
0: นี่เป็นงานที่บังการันตีเลย
1: เพราะว่าหอยชักตีนในภาคใต้เนี่ยมันก็มีทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะออริจินอลต้องเกาะปู
0: ต้องเกาะปูพี่บังเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปหาหอยชักตีนพูดตรงๆเลยนั่งเรือมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยครับมีอะไรอร่อยๆแนะนำไหมพี
1: ่ผมมีขนมจีนขนมพื้นถิ่นหลายๆขนมให้เลือกกิน
0: พ
1: ู
0: ดซะหิวเลยงั้นเราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่า
1: โอเคครับผม
0: ครับบางครับที่นี่เกาะปูเนี่ยเหมือนกับเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากมีคนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ที่ในหมู่บ้านเกาะปูนี้ก็สักประมาณพันกว่าคนนะครับผม
0: พันกว่าคนแต่ว่าที่ผมเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอคำว่าเกาะจำกับเกาะปูมันเหมือนกับมันอยู่ที่เดียวกันเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้น
1: เกาะจำก็คืออีกหนึ่งหมู่บ้านเกาะปูก็อีกหนึ่งหมู่บ้านแต่ว่าคือมันเป็นเกาะเดียวกัน
0: แต่มัน
1: อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าที่หมู่บ้านเกาะปูจะอยู่ทางเหนือเกาะจำเนี่ยจะเป็นทางใต้สุด
0: อ๋อแต่ก็คืออยู่ในเกาะเดียวกัน
1: อยู่ในเกาะเดียวกันระยะทางประมาณ9กิโล
0: ถึงว่าเผื่อว่าใครแบบว่าเวลาเซิร์ชหาอาจจะงงเอ๊ะว่าทำไมมันผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ผิดถูก
1: ไม่ผิดครับถูกแน่นอนเลยครับ
0: แต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยนอกจากผมจะมาหาของอร่อยอย่างหอยชักตีแล้วผมได้ยินมาว่าที่เนี่ยกำลังขึ้นชื่อในเรื่องที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวกระแสหลักก็มีมาตั้งเป็น20ปีแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยที่ผสมผสานไปกับท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างที่เกาะจำเขาเป็นมาก่อน
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของอร่อยเหมือนเราจะเดินมาถึงแล้วหรือเปล่า
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้วร้านนี้ของอร่อยประจำเกาะเรามาที่ร้านแรกอันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดมาบนเกาะนี้เราไม่ได้กินนี่น่าเสียดายแย่
1: น่าเสียดายครับผม
0: อันนี้ร้านอะไรครับ
1: ร้านขนมจีน
0: เป็นร้านขนมจีนครับครับของใครนะครับผมวันนี้
1: จะมาครับผมจะมา
0: จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้คือร้านขนมจีนที่เราบอกว่าเป็นแบบสูตรเด็ดของบนเกาะเลย
1: สูตรเด็ดของบนเกาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือเนี่ยร้านนี้จะใกล้ที่สุดเป็นเหมือนกับว่าด่านหน้าของเรา
0: แต่ทีนี้ขนมจีนที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับบัง
1: ดูจากเครื่องเคียงขนมจีนทั้งหลายคือเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากบนเกาะอย่างหน่อไม้ต้มกะทิที่อื่นน่าจะหาดูยากหน่อย
0: อันนี้ผมไม่เคยเห็น
1: ครับผม
0: หน่อไม้ต้มที่แล้วก็อันนี้ก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้บังเรียกว่าลูกอะไรครับอันนี
1: ้ลูกชิ่ง
0: ลูกชิ่งหน้าตาเหมือนลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับผมเอาขนมจีนมาแล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับผม
1: น้ำยาปลาครับผม
0: ซึ่งปกติน้ำยาทั่วไปมันก็เป็นปลาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเป็นปลา
1: ความพิเศษของปลาที่นี่คือปลาที่เราได้มาสดๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการทำอะไรทั้งนั้นคือเป็นปลาที่เราตกขึ้นมาเองแล้วก็มา
0: ปลาสดๆใหม่ๆ
1: ทำกินเอง
0: แสดงว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็นปลาอะไรวันนี้เราได้ปลาอะไรดีๆมาแล้วก็มาทำประมาณนั้น
1: ครับผม
0: ชิมปุ๊บคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นรสแบบใต้แท้ๆรสแบบใต้แท้ๆต้องเป็นรสชาติแบบเผ็ดร้อนร้อนจากเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรไม่ใช่ร้อนจากพริกขี้หนูอย่างเดียว
1: ครับผมคือเราจะใส่หลายๆอย่างลงเข้าไปผสมผสานให้คนทางใต้ก็กินได้คนภาคกลางก็กินได้อะไรแบบนี้แต่ว่าคือหลักๆแล้วก็เน้นเผ็ดร้อน
0: อันนี้คือพิเศษที่เขาบอกว่าในตัวเมืองกระบี่ก็ยังไม่ค่อยมีต้องมากินที่เกาะคือหน่อไม้ต้มกะทิให้กินเคียงกับขนมจีน
1: ครับ
0: หน่อไม้ต้มกะทินั้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วจะมีความมันจากกะทิและความหวานจากหน่อไม้คนทางภาคใต้นิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองครับ ส่วนลูกฉิ่งหรือที่หลายคนรู้จักกันว่ามะเดื่อป่าเป็นพืชที่มีรสชาติฝาดมันพอกินคู่กับขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยล่ะครับ
2: เดี๋ยวจะกินให้หมดแต่ว่าอยากจะชิมของหวานให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้คืออะไรครับบัง
1: ขนมน้ำเต้าทอง
2: โอ้ได้ยินชื่อก็แปลกเราไม่เคยกินมาก่อน
1: มันก็ฟักทองดีๆนี่แหละครับ
2: กินเหมือนขนมฟักทองแต่ว่าเขาทำแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อ
1: เป็นห่อ
2: ยาวๆแล้วที่จะเป็นห่อสามเหลี่ยม
1: ห่อมานึ่ง
2: ขนมน้ำเต้าทองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับฟักทองก็จริงแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตัวแป้งครับอันนี้แป้งมันจะหนึบแล้วมันจะเบามันจะไม่แน่นคือพอเข้าปากแล้วมันก็จะละลายไปเลยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึง
1: คือสรุปว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็สามารถกินได้
2: ใช่เอาง่ายๆว่าใส่ฟันปลอมก็กินได้
1: ใช่
2: ไม่มีผลนะครับผม
1: ไม่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวอ
2: ันนี้อะไรครับอุ้ยอันนี้แปลก
1: ขนมค่อม
2: ทำไมหน้าตามันเหมือนไข่ปลาพี
1: ่มันเป็นสาคู
2: อ๋อทำมาจากสาคู
1: ทำมาจากสาคูแล้วก็จะมีไส้มะพร้าวอยู่ข้างใน
2: ขนมค่อมหมายถึงหลังค่อมเลยนะ
1: ประมาณนั้นมันจะมีความหวานอยู่ข้างใน
2: ใช่ครับแต่ความพิเศษมันสุดยอดเลยคุณผู้ชมขนมค่อมต้องลองมาหากินกันคือความพิเศษนะครับคือว่าผิวด้านนอกเนี่ยมันเป็นแป้งสาคูมันจะมีความหนึบและความกรุบกรอบของเม็ดสาคูทีนี้ก่อนที่จะกัดไปเจอไส้มะพร้าวข้างในอ่ะมันมีแป้งที่ห่ออีกชั้นนึงน่าจะเป็นลักษณะของแป้งข้าวเหนียวมันก็จะได้ความหนึบข้างนอกมันจะกรุบกรอบแป้งชั้นในจะหนึบแล้วพอไปเจอไส้มะพร้าวที่หวานๆหอมๆจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆคือชิ้นเดียวอ่ะมันได้3รสชาติเลยอ่ะสุดยอดจริงๆขนมค่อมคุณผู้ชม
0: เติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่กันแล้วครับบางครับถ้าจะไปหาหอยชักตีนี่ต้องออกไปที่ไหนครับ
1: ไปตลาดสดครับถูก
0: หร
1: ือเปล่า
0: ถูกต้องครับแม
1: ่โอเคครับ
0: กลับเลยครับมาเลยกลับเลยโอเคจากเกาะปูไปไกลไหม
1: เอาจริงๆคือจากเกาะปูเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไกลเรานั่งเรือไปไม่เกิน 25-30 นาที
2: ครับแล้วทำไมแถวๆเกาะมันไม่มีล่ะครับทำไมเราต้องนั่งเรือออกมาม
1: ันจะมีแบบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลหอยชักตีนมันจะอยู่ถ้าหากว่าใกล้ๆหน้าบ้านของเราเนี่ยรู้สึกว่าหอยชักตีนมันจะขี้อายด้วยหรือเปล่าไม่รู
2: ้โอ้
1: มันจะไม่ค่อยอยู
2: ่ก่อนที่จะไปหาหอยชักตีนอยากรู้เรื่องนึงบังรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ชื่อมันเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยเขาไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินนะหอยชักตีนทำไมมันไปชื่ออย่างนั้นล่ะมันไม่มีชื่ออื่นหรือเปล
1: ่
2: าบาง
1: ปกตินะถ้าหากจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือหอยชักเท้านี่คือสุภาพสุดๆแล้ว
2: ดูดีขึ้นเยอะเลย
1: ดูดีขึ้นมาเยอะ
2: มันมีอาการยังไงทำไมเขาเรียกว่าหอยชักตีนมันมีตีนหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะ
1: คือปกติแล้วนะหอยพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าเราจะกินมันเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาเรียกว่าตีน
2: มันจะเป็นแบบคล้าย
1: แหลมๆประมาณนิดนึง
2: ขาปูเล็กๆที่ออกมา
1: พอเราต้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนมันหรือว่าเท้านี่แหละตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้
2: คือเวลาเราจะกินเราต้องดึงตรงตีนมาเขาเรียกว่าหอยชักตีนแล้วมันมีชื่ออื่นไหมบัง
1: ชื่ออื่นไม่เคยได้ยินนะ
2: อ๋อมีชื่อเดียว
1: คือที่ไหนก็คือหอยชักตีนนี่แหละ
2: แล้วเราจะไปจับยังไงเมื่อกี้บังชวนผมขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย
1: นี่แหละ
2: เอามือถือมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
1: เนี่ยเดี๋ยว
2: ฮัลโหลใครดาวอ่ะลูกเดี๋ยวพ่อเอาหอยไปฝากลูกเรื่องแหล่งที่มีหอยที่บางบ่อคือหนึ่งก็เป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเล
1: มีหญ้าทะเล
2: หอยชักตีนเนี่ยเขาชอบอยู่บริเวณที่เป็นทรายหรือเป็นโคลนครับบาง
1: คือเป็นทรายโคลนหรือว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรายขี้เป็ด
2: ทรายโคลนนี่เป็นพายุนะพายุทรายโคลนเล่นกันไป
1: เขียนไม่เหมือนกัน
2: เขียน
1: ไม่เหมือนกันความแตกต่างนิดนึงคือทรายกับโคลน
2: เขารวมกันเป็นทรายขี้เป็ด
1: ทรายขี้เป็ด
2: ทรายขี้เป็ด
1: เนื้อทรายออกสีดำๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสีดำไม่ใช่มันเปื้อนอะไรนะแต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น
2: พอเราไปถึงที่ปุ๊บสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสโนว์เกิล
1: กับ
2: แว่นกันน้ำ
1: ครับผม
2: แปลว่ามันต้องดำลงไปเก็บเหรอถ้าพูดอย่างเงี้ย
1: ครับผมเราก็ต้องดำลงไปเก็บคือมันวิธีการเก็บมันก็มีแบบบางทีก็ต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนช่วยแต่ว่าที่เราจะไปกันวันนี้คือเราจะไปค้นหาในแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ที่น้ำมันไม่ลึกมาก
2: แปลว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาสนุกแบบนี้ได
1: ้ครับผม
2: มาจับหอยกันแบบนี้ได
1: ้นี่มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะบ้านเรา
2: ถ้ามาเกาะปูนี่ต้องลองเลยนะ
1: ลองครับ
2: พี่บางครับแล้วสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ถนัดเลยดำน้ำเขาไม่อยากดำน้ำแต่เขายังอยากแบบลองเก็บหอยชักตีเนี่ยมันมีแบ
1: บ
2: ริมฝั่งนี้เป็นไปได้ไหม
1: คือตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าคือการ แบบนี้คือเราต้องมีตารางนิดนึง
3: ครับผม
1: ตารางของเราคือเขาจะเรียกว่าน้ำใหญ่น้ำใหญ่คือน้ำถ้าตอนลงเนี่ยน้ำจะลงเยอะทำให้สันหาดที่หอยชักดินอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมา นักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ไปสามารถไปเดินเก็บหอยได้แต่ถ้าถามว่าปริมาณการเก็บได้เยอะนะแบบดำแบบนี้มันจะเยอะกว่า
2: แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าพี่บางพูดมาขนาดนี้แปลว่าการันตีเลยว่าเกาะปูเนี่ยคือสุดยอดหอยชักดินแล้วมีหมดน้ำลึกน้ำตื้นริมฝั่งชายหาดที่นี่มีหอยชักดินหมด
1: ครับผม
2: เอาละครับพี่บางอันนี้คือเขามารอเราเหรอฮะเขามาเลือกหมายไว้ให้เราแล้ว
1: เลือกหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณน้องก็สามารถลงไปกับบางคนนั้น
2: ครับผมขอฝากอาหารของผมไว้กับพี่นะวันนี้ครับผมเนี่ยทั้งกองถ่ายเอาแค่2ตัวก็พอพี่อย่าเยอะ
0: เรื่องดำน้ำผมคงไม่ถนัดจริงๆครับยังไงคงต้องฝากหน้าที่ไว้กับบางกัดด้วยนะครับ

0: เผลอแป๊บเดียวบางกัดก็เก็บหอยมาได้เยอะเลยละครับเห็นทีผมจะอยู่เฉยไม่ได้คงต้องลองโชว์ฝีมือดำน้ำกันสักหน่อยแล้วครับผมยังไม่ทันทรงตัวในน้ำได้บางกัดก็ดำลงไปอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอลอยตัวแอบดูบางกัดอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับ
1: บันไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยบางลงลงไปหายแล้วผมไม่เห็นอะไรเลย
0: โอ้ยทำไมแค่ทรงตัวก็ยากก็ได้บัง
1: เมื่อกี้ผมก้มลงไปใส่แว่นผมก็ไม่เห็นนะบัง
2: ครับลงเข้าไปนี่มันมีปลาเยกีนเนี่ยจะอยู่ในแนวหญ้าทะเล
0: บังผมจะปล่อยตัวผมลอยไปถ้าไปไกลๆบังไปเก็บผมหน่อยนะ
2: ได้ครับ
0: จะไปมันไปจากเรือเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชม
2: ลาจังก็แ
0: จ้งเราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเหมือนว่าตัวผมจะลอยห่างออกจากเรือไปเรื่อยๆนะครับสงสัยต้องให้บังกัดช่วยอีกแล้วครับ
1: โอ้ยมาช่วยคนตกน้ำเลยโอ้ลอยมาแล้วโอ้ถึงแล้ว
2: ครับ
0: ผมคาดว่าผมมาเป็นภาระมากกว่าช่วยบังบังครับถ้าเราดำลงไปแล้วเรามองเห็นมันเลยไหม
2: ใช่เพราะว่าหอยเนี่ยมันจะตั้งเป็นตัวอยู่บนผิวทรายเลย
0: อ๋อแล้วมันก็จะเก็บได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร
2: ครับหยิบขึ้นมาได้เลย
0: โอ้โอเคเดี๋ยวขอแอบดูบังลงอีกรอบโอ้บังลงแบบหายเลยโอ้โหถ้าเราจะดำน้ำแล้วมองเห็นข้างล่างนี่มันต้องลึกประมาณเท่าไหร่ครับบัง
2: เหนือพื้นดินก็ประมาณเมตรนึง
0: อันที่ผมมองไปผมใส่แว่นแล้วก้มลงไปมันไม่เห็นนะ
2: ใช่
0: ว่าข้างใต้มีอะไรมันลึกเกินแล้วเดี๋ยวผมจะลอยชมวิวรอบังกับการกินหอยชักตีนสุดชิล
2: ครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนนะครับ
0: วันนี้เรามาเนี่ยแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันสนุกเลยนะนี่คือหอยชักตีนสดสดหอยชักตีนสดสดจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำไม่หนาวนะครับคุณอุณหภูมิแบบกำลังดีแบบมันชิลสุดๆเลยอ่ะนอนมองทะเลคุณผู้ชมหอยชักตีนมักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลนและบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้นลงไปจนถึงใน

0: ระดับความลึกประมาณ55เมตรครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานั้นสามารถพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันอย่างจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสตูลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยชักตีนมามากพอที่จะนำไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมมากๆที่จะขึ้นฝั่งไปหาสุดยอดฝีมืออย่างแม่แดงผู้ที่จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างยำหอยชักตีนให้เราได้กินกันครับ
1: เอาหอยชักตีนเขามานึ่งกันเหรอ
2: นึ่ง
1: ผมนึกว่าเอาไปลวก
2: ลวกไม่ได้ลวกไม่ออก
1: ถ้าลวกแกะดึงไม่ออก
2: ไม่ออก
1: แม่ครับแล้วนึ่งกับลวกมันต่างกันยังไงทำไมถึงบอกว่าลวกแล้วมันจะกินไม่ได้ยังไงแกะไม่ได้คือยังไง
2: ลวกมันกึ่งสุกกึ่งดิบ
1: มันก็จะดึงไม่ออกหรอ
2: ดึงไม่ออก
1: แล้วก็ต้องนึ่งให้สุกไปเลยแล้วก็เหลือไปต้มก็ได
2: ้ต้มก็ได้นึ่งก็ได
1: ้แล้วมันมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมปกติก่อนจะเอาหอยมาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแช่น้ำไปล้างน้ำ
2: สองคืน
1: จริงเหรอทำไมมันนานจังอ่ะ
2: เป็นทราย
1: แช่น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
2: น้ำเค็ม
1: น้ำเค็มสองคืนให้มันคายทรายให้หมด
2: คายทราย
1: เทคนิคการต้มไหมแม่น้ำเดือดๆแล้วใส่ลงไปเลย
2: ไม่ได
1: ้เอ้าทำไมอ่ะ
2: ตีนของมันจะไม่ล
1: ่ออ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือถ้ามันลงไปในน้ำร้อนๆมากบางทีแบบเขาหดเลย
2: หดเลย
1: แล้ววิธีทำก็คือยังไงต้องเอาไปใส่ไว้ในหม้อตอนที่น้ำยังไม่ร้อน
2: ใช
1: ่แล้วค่อยเปิดไฟต้มไปด้วยกัน
2: อ่อนๆ
1: อ่อนๆ อ๋อเหมือนกับค่อยๆสุกเขาก็จะค่อยๆคายออกมา
2: ใช
1: ่อันนี้เราอย่างนี้เรานึ่งนานไหมครับแม
2: ่ไม่นานประมาณ20นาที
1: ประมาณ20นาทีอ่ะระหว่างรอเรามาดูเครื่องกันดีกว่ายำหอยชักตีนแกะเอาแต่เนื้อออกมา
2: เนื้อออกมา
1: ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเปิดเลยนะแม่นี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหดูสิที่แม่บอกท่านนึ่งแล้วตีนมันจะโผล่ดูสิโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะมาทำยำแล้วเอามาคลุกได้เลยแต่มันออกมาไม่หดเนี่ยเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คุณจะโอ้ แล้วแม่ผมถามนิดนึงขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับชิมมันกินได้หมดไหมตรงหัว
2: กินได้หมด
1: อย่างที่มันอยู่ตรงนี้
2: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าตรงตีนที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะกินได้เพราะคุณผู้ชมจับดูก็รู้เลยว่ามันแข็งเทคนิคการกินคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะตอนนี้แล้วเอาตรงนี้ทิ้งไปเอานี้มากินนานใช่ไหมแม่ไม่ทักผมเลยตรงนี้เอาทิ้งไปแล้วก็กินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เด็ดหรอกเขาก็ถืออย่างนี้แหละเวลากินน่ะผมก็จับปลายมันไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วผมก็จะหย่อนมันใส่ปากแบบนี้นะหลังจากที่นึ่งหอยจนได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะเปลือกเพื่อเอาเนื้อหอยไปยำนั่นเองครับเริ่มยำเลยครับแม่หลังจากได้เนื้อหอยสดๆนะครับผมแล้วก็ใส่นี่ลงไปมะพร้าวคั่วอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วที่เขาเอามาตำให้ละเอียดนะครับมีหอยสดนะครับมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยข่ากับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นนี่ก็ทำเองแน่นอน
2: ทำเอง
1: พริกป่นนี่แล้วแต่ชอบนะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยอ
2: ัน
1: นั้นสารคั่วสารคั่วคนที่เรียกว่าสารคั่ว
2: สารคั่ว
1: ก็หมายถึงข้าวสารคั่วถ้าเป็นอีสานเนี่ยใส่ข้าวคั่วต้องเป็นลาบแต่อันนี้ไม่ใช่เราเป็นยำแล้วก็มะม่วงต้องเปรี้ยวใส่น้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องเยอะแค่ประมาณโอ้ไม่ถึง1ช้อนด้วย
2: แล้วก็ใส่
1: หอมแดง
2: หอมแดง
1: แล้วก็ใบมะกรูด

0: ือพอเข้าไปในปากนะทั้งกลิ่นมะพร้าวคั่วทั้งกลิ่นมะกรูดแบบมันตลบอบอวลเลยนะแม่แล้วก็รสชาติมันไม่จัดครับที่แม่ปรุงไม่จัดเนี่ยตอนแรกผมกินก็แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้มข้นเหมือนยำทั่วไปแต่เหตุผลที่ไม่จัดเพราะอะไรไหมเพราะว่าพอกัดไปโดนหอยอะหอยมันจะมีความหวานออกมาถ้าเราปรุงรสจัดเกินไปกลบรสหอยเนาะอันนี้รสชาติของหอยมันออกมาแบบเต็มปากเลยเพราะมันเหมือนกับพวกเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะพร้าวคั่วผิวมะกรูดเนี่ยมันไปส่งให้หอยมันยิ่งหวานมากขึ้นอีกแม่มันไม่เผ็ดเลยจริงๆแล้วชาวต่างชาติกินได้น้องๆหนูๆมากินได้ความพิเศษของมันคือความหอมในสมุนไพรไทยและความหวานฉ่ำและสดของเนื้อหอยสุดยอดเลยอ่ะสูตรยำแบบนี้ใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ใช่หอยชักตีน
1: ได
0: ้ปลาปูได้เหมือนกันเลยนะแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมลองทำดูอร่อยมากครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะครับแม่แดงบอกว่ายังมีอีกหนึ่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งกินให้ได้คงต้องยกให้กับจานนี้เลยครับหอยชักตีนลวกกับน้ำจิ้มชาวเลครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดให้ดีเพราะว่าสูตรนี้คุณผู้ชมทำง่ายมากและรับรองว่าอร่อยในแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คือหอยที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาโชว์น้ำจิ้มกันแปลกมากตรงที่ตอนนี้ผมเห็นมัน

0: ซอสพริกด้วยแม่โชว์ฝีมือเลยครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนแล้วก็ยีซอสพริกกับน้ำตาลให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปอันนี้เป็นพริกขี้หนูที่เขาเปรียบบนเกาะด้วยแล้วก็กระเทียมสับหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มสุกี้มากเลยแม่อันนี้เป็นสูตรพิเศษของเราเลยนะมะนาวอีก2ช้อนคุณผู้ชมปกติแม่ไม่เคยเปิดเผยสูตรที่ไหนนะรายการเราเป็นรายการแรกอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มที่แบบเราใช้จิ้มกับหอยอย่างเดียวหรือว่ายังอื่นได้ด้วยครับคุณแม่
1: หอยด้วยหมึกด้วยปลาด้วยแล้วแต
0: ่อ๋อจิ้มได้หมดเลยที่เป็นซีฟู้ดของเราแล้วก็น้ำปลาน้อยมากน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนไม่ถึงช้อนด้วยแล้วก็ใส่ผักชีแต่งกลิ่นให้หอมนะครับแค่เห็นน้ำจิ้มแม่ก็น้ำลายสอแล้วแล้วสูตรนี้ทำง่ายมากคุณผู้ชมผมถอดแมสรออีกแล้วนะครับผมขออนุญาตจัดนี่เดี๋ยวนี้เรื่องแกะหอยชักตีนนี่ผมนี่มืออาชีพอุ้ยไม่น่าโม้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามอีกครึ่งตัวต้องบอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดมากรสชาติมันเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มสุกี้อ่ะคือมันแบบเปรี้ยวนำจากมะนาวแล้วมันก็หอมพริกกับกระเทียมอ่ะแต่สุดท้ายมันมาตัดหวานกับรสของซอสพริกแล้วมันเข้ากันนะแม่เดี๋ยวขอชิมแบบสดๆเลยนะครับโอ้โหดูเนื้อนะมันจะหนึบๆเหมือนเรากินพวกหอยเป๋าฮื้อเลยนะครับหรือว่าใครชอบกินหอยหวานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะหนึบๆเลยแต่ข้อดีคือมันไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ในตัวหอยครับมันจะไม่มีเศษแบบบางทีเรากินหอยเราจะเจอพวกเศษทรายเศษเปลือกเศษอะไรเนี่ยแต่ว่าหอยชักตีนไม่มีเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนแล้วกินเข้าไปแล้วหวานมากรสชาติแบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมไม่เสียเที่ยวนะครับมาเกาะปูรอบนี้ฟินสุดๆเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแม่แดงมากครับที่มาสอนสูตรอาหารเด็ดๆของชาวใต้ผมมากมายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากถ้าอยากชิมเนี่ยก็ต้องมาชิมที่บ้านเกาะปูนะครับผมและมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมตั้งใจจะทำอาหารที่มีชื่อว่าแกงหอยชักตีนใบยี่หร่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารจานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากแกงป่าใต้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของแกงใต้นี่แหละแต่ว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยเขาจะทำกับหอยแครงครับและเขาเติมใบยี่หร่าลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้เหมือนกับแกงป่าทางภาคกลางเลยครับผมเรามาดูวิธีการทำกันมันง่ายมากคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ภาคกลางหรือว่าอยู่ในพื้นที่ทั่วไปคุณสามารถหาพริกแกงเผ็ดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบสูตรลัดนะครับในการทำแกงใต้คุณใช้พริกแกงเผ็ดนี่แหละใส่ลงไปเลยครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นโขกให้เข้ากันแค่นี้คุณก็จะได้พริกแกงใต้แบบง่ายๆนะครับผมและก็เติมกะปิลงไปนะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรปกติพริกแกงที่เราไปซื้อกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่กะปิลงไปนะครับถ้าอยากให้อร่อยแบบแกงใต้ขาดไม่ได้คือกะปิครับผมหลังจากนั้นเปิดเตาแก๊สครับผมง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปเลยตั้งกะทินะครับไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้แตกมันนะครับสำหรับแกงแบบนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับของแกงป่าใต้ก็คือแกงพริกใบยี่หร่านะครับซึ่งใบยี่หร่านะครับจะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนและมีสรรพคุณช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเหมือนกับทําให้เราเหงื่อออกเนี้ยครับผมคุณผู้ชมเรารอให้กะทิกับพริกแกงของเราเดือดสักนิดนึงนะครับให้พริกแกงสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ครับหอยชักตีนที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปครับแกงป่าใต้หรือแกงกะทิแบบใต้แบบนี้นะครับจะไม่ออกรสหวานนะครับจะออกรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยอยากให้ชิมดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าต้องเติมน้ำปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเค็มจากกะปินั้นอาจจะกะยากนิดนึงนะครับต้องเดาะน้ำปลาเล็กน้อยนะครับแค่ประมาณนิดเดียวคุณผู้ชมครึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะว่ามันเค็มจากกะปิอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็มาซอยใบยี่หร่ากันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปนะครับเอาเปลือกหอยนะครับที่เราแกะเอาเนื้อออกแล้วนะครับใส่ลงไปในแกงของเราด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มนะครับทำให้รู้สึกถึงกลิ่นของหอยที่แบบทำให้น้ำแกงของเรามีรสชาติหรือกลิ่นของหอยมากขึ้นและก็ทำให้หน้าตาออกมาดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะครับ

0: พี่บังลองชิมฝีมือผมบ้างไม่รู้ว่าแกงป่าใต้สูตรของผมจะสู้ของสูตรเกาะบ้านปูได้หรือเปล่าพี่รู้จักแกงป่าใต้ไหม
1: หน้าตาแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อ
0: มันเหมือนแกงใต้เหมือนเอาแกงภาคใต้กับแกงป่าภาคกลางมารวมกัน
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ซึ่งปกติเขาจะใช้หอยแครงเป็นหลัก
1: ครับ
0: แต่มีความพิเศษผมใส่ใบอะไรอย่างนึงลงไปผมไม่บอกเดี๋ยวผมให้พี่บังชิมก่อนแล้วมาทายกัน
1: มันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับใบดามันเหรอ
0: ถ้าใบหลางคนใต้ก็หมายถึงใบยี่หร่าของผม
1: ครับประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: คือผมใส่ใบยี่หร่าลงไปครับเพื่อให้มันมีรสชาติเผ็ดร้อนแบบเหมือนแกงป่ามากขึ้นไปอีกปกติแกงป่าเขาจะใส่ใบกะเพราใช่ไหม
1: ครับผม
0: อันนี้เราใส่ใบยี่หร่าลงไปให้เป็นสูตรแล้วมันก็จะเข้ากับหอยได้ดีซึ่งตัวใบยี่หร่าจริงๆแล้วมันจะช่วยแก้ในเรื่องของกลิ่นคาวได้ดีแต่จะบอกว่าหอยที่นี่เขาไม่มีกลิ่นคาวอยู่แล้วเพราะมันสดจัดรสชาติของแกงในสูตรของผมกับหอยชักตีนนี่มันไปกันได้ไหมพี
1: ่ผมคิดว่าไปกันได้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปกันได้ไกลด้วย
0: ไปไกลเลย
1: ไปกันได้ไกลเลย
0: ไกลนี่หมายถึงไปดีใช่ไหมไม่ใช่ไปไกลผู้ไกลคนนะ
1: ไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนคือคนที่มาจากไหนก็สามารถกินได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเอามาผสมผสานกันหมดแล้ว
0: อย่างที่พี่บางบอกเลยคุณผู้ชมพอชิมปุ๊บสิ่งที่พิเศษคือว่ารู้สึกถึงความเป็นแกงใต้นะเวลากินเข้าไปชัดเจนแต่แค่มันมีกลิ่นของความเผ็ดร้อนของความเป็นสมุนไพรเข้ามาเพิ่มแต่จริงๆแล้วนะผมจะบอกเลยว่าวันนี้นะอยู่กับพี่บางมาทั้งวันตั้งแต่ลงเรือมาแล้วกินขนมจีนตั้งแต่แม่แดงอะไรก็ตามนะผมว่าจุดที่เด่นที่สุดของเกาะปูนะครับคือเรื่องของความสดของอาหารพี่ที่นี่สดจริงๆคุณผู้ชมคือพูดง่ายๆคือไม่สดเขาไม่ทำกันเนาะชาวบ้านเนี่ย
1: อาหารทะเลเนี่ยคุณจะไปกินตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราคือเราการันตีของเรื่องของความสด
0: เอาง่ายคุณผู้ชมถ้ามากินอาหารทะเลบนเกาะปูเนี่ยถ้าอยากจะให้สดกว่าเกาะปูเนี่ยก็ต้องไปกินในทะเลแล้วครับผมบอกได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บางมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่บางก่อนจากกันชวนดีกว่าว่าอยากให้ใครมาเที่ยวยังไงมา
1: ครับผมเกาะปูบ้านเรากับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเกาะเล็กๆแห่งนี้เทชวนให้พี่น้องมาศึกษามาค้นหามาพักผ่อนเชิญครับด้วยความยินดีครับ
0: มาเที่ยวกันครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะปูครับสวัสดีครับทุกคน
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: แล้วครับวันนี้มีเปลือกหอยชักตีนสวยๆมาฝากไข่ดาวของสวยๆงามๆต้องคู่กับหนูใช่ไหมลูก
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตอนสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัด

การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในบรมราชูปถัมภ์

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำเนี่ยเติมน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้อง อยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทํา 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค
0: ่
1: ะบ้านนี้100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊คเรดโอ๊คคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองๆไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะ

0: ครับดูนะครับเครือลงนะครับเครือมันเริ่มเลย
1: อันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ฉันวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่สิบกว่า
0: สิบกว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค
0: ่
1: ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก
1: ็
0: รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: วันนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแปลกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับ
1: อ
0: นี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับหุ่นไฟที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะ

0: เป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดถ้าไรค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สลัด
0: ใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊ก

0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับ
0: ค
1: ือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: คือของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่รอดไม่เอาครับพี่รอดไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะแชร์เลนอะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับ
3: เจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge

0: มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
1: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
1: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: มามาทั้งครอบครัวเลย
1: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
1: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่มกรีนเนอรี่ชาเลนจ์ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
1: ับ ก็18ปีกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
1: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำยังไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็คุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
1: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
0: ็มาเป็นคู่เนี่ยอะไรครับ
1: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งเราไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าเพื่อส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนกรีนมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: แบบน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยเจอจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
0: ครับ
1: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างซ้ายตกขวา
0: ครับผม
1: แล้วก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก
0: ็
1: เรียงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
1: ชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
3: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะไปถึงว่าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์นะฮะ
3: ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของลุงน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร่ตะไคร่เห็นมีภาชนะมีปิ่นโตเดี๋ยวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของลุงน้ำหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มีสองขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
1: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งอะไรครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยับได้แค่ไหนนะครับ

0: หนึ่งถ้วยครับ
1: โอเคสามสี่
0: ครับแค
1: ่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
0: ่
1: ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมรถถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อปแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูสได
2: ้เป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
3: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
4: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: กล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
3: ไม่ทันไม่ต้อง
1: จริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
5: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
5: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วคือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
5: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
3: ตอนนี้เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถึงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
5: ร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
6: เอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้
6: ได้
0: ขอบค
6: ุ
0: ณมาก
6: ช
0: ิ้
6: นก็ม
0: ี
6: 130
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
2: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
2: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
2: ้
1: ค่ะเขาก็รับ
2: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
7: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
5: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมต้องสองเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
5: ร้อนอ่ะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นแต่เน้น
8: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับ ตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
2: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหม
9: ถูกต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
2: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
9: 45ชิ้นค่ะ
2: นี คราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
10: เยอะมากครับสายกินแล้วสายกิน
2: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
10: เท่าไหร่
2: ครับ
9: กี่
10: ชิ้นครับ
9: 66ชิ้นค่ะ
2: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดเป็น100ชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงครับพี่
10: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบ

0: ดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวก็ถามพวกเราก็มาบอกเออคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจนะครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
2: ้ว้าวรออยู่เลย
3: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
2: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยว
0: สู้สู
3: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
3: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้ง

0: หยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
2: พายุงวงช้าง
3: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
4: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
5: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
4: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
5: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
4: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
0: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
5: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีมากเลย
8: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกันเลย
5: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
4: ้ไม่แข่งแล้วจ้าแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
5: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: พที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์
1: เข้าไปในบ้านพระรามนั่นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
2: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
2: ้ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกับเป็นคนที่มีบุญคนนึงที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็นสองสามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยถือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็ได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันเลยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: บริเวณทุ่งรังสิตคลอง8คลอง9และคลอง10แห่งนี้แต่เดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งในพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดินให้เกษตรกรทุ่งรังสิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเอกสารสิทธิ์ตามโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรที่ทำกินอยู่ในที่ดินพระราชทานณหอประชุมอำเภอหนองเสือ
1: จะเห็นได้ว่ารัชกาลที่9เองนะคะแล้วก็ส่งต่อมาถึงรัชกาลที่10ที่พระองค์ให้ความสำคัญของการปฏิรูปที่ดินพระองค์ทรงพระราชทานที่ดินทำกินที่เป็นการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรเนี่ยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่คลองรังสิตก็ถ้าที่ดินที่มีความมั่นคงเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นคงทั้งความเป็นอยู่ทั้งปากท้องในการทำกิน
0: นับจากนั้นเกษตรกรแห่งทุ่งรังสิตอำเภอหนองเสือก็ได้ใช้ที่ดินพระราชทานทำการเกษตรเรื่อยมาพวกเขาสั่งสมประสบการณ์ในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวหลายอย่างทั้งปลูกข้าวทำสวนส้มและปาล์มน้ำมันแต่ไม่ว่าจะเพาะปลูกอะไรก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืนเพราะปัญหาหลักคือน้ำไม่เพียงพอใช้ตลอดทั้งปีแม้จะมีคลองชลประทานก็ตามและสิ่งสำคัญที่สุดคือขาดการลุกขึ้นมาร่วมมือกันแก้ปัญหาของพื้นที่ส่วนรวมด้วยตัวเองอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2554เป็นจุดเริ่มของการเข้าใจเข้าถึงและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตนเองด้วยแนวทางการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริน้ำที่ไหลเข้าไปท่วมขังในร่องสวนปาล์มครั้งนั้นกลับกลายเป็นสระกักเก็บน้ำอย่างดีและทำให้พวกเขาได้รู้จักการทำงานของสระแก้มลิงเป็นครั้งแรกยิ่งร่องสวนมีน้ำเยอะปาล์มมันก็ให้ผลผลิตมากยิ่งขังน้ำไว้ได้มากก็มีน้ำเหลือใช้ส่งไปเลี้ยงนาข้าวในหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วงปัญหาที่เรื้อรังมานานศาสตร์พระราชาสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะสร้างแหล่งน้ำของตนเองด้วยการขุดร่องสวนให้ลึกขึ้นเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักทฤษฎีใหม่ของพระองค์นำทาง
1: ความชัดเจนจากการที่เราเรียกว่ามีเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริของทั้งในหลวงรัชกาลที่9แล้วมาถึงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าทางชุมชนเองเนี่ยในการทำงานเนี่ยเราจะใช้คำว่าเทิดด้วยธรรมก็คือนอกจากเราจะถวายความเคารพรักพระองค์แล้วเนี่ยเราจะเอาแนวทางของพระองค์มาทำให้เกิดเห็นผลและความสำเร็จเพื่อความสามัคคีแล้วก็เพื่อความสุขที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมนั่นคือเป้าหมายของการทำงานร่วมกันกับประชาชน
0: เป็นเวลากว่า40ปีแล้วตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรทุ่งรังสิตปัจจุบันชุมชนทุ่งรังสิตได้รับเลือกให้เป็นเครือข่ายและแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่พื้นที่ประสบปัญหาทั่วประเทศ
1: พระองค์เป็นศูนย์กลางแล้วก็ด้วยพระบารมีก็จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาของประชาชนชาวไทยค่ะ

0: ย่าแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
1: พี่ร่มเย็น
0: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
1: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
2: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้นะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
0: เก่งมากเลยเป็นสุข
2: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางและคุณครูทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซงโง่นะคะหรือว่าครูหนุ่ยเช่นเคยค่ะกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้น
1: เร
0: ื่
1: องส
0: ั
1: ตว
0: ์เรื่องสัตว์ใช่ไหมคะช่วงวงที่แล้วเด็กๆได้ไปดูสัตว์กันเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันต่อเลยดีกว่านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะอยากไปเรียนกันหรือยังคะ
1: อยาก
0: ถ้าอยากแล้วนั้นเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะไปทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างนั่นเองค่ะวันนี้คุณนุ้ยมีคำถามกับรูปภาพมาให้นักเรียนได้ดูด้วยภาพแรกนะคะที่คุณนุ้ยวงสีฟ้าไว้ให้นักเรียนบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะว่าจากรูปภาพเป็นส่วนใดของสัตว์คะและเป็นสัตว์ชนิดใดเป็นส่วนไหนนะคะเป็นส่วนของหัวของสัตว์ชนิดไหน
1: มด
0: นั่นเองมาดูเฉลยกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะตอบได้ใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือส่วนหัวของมดนั่นเองค่ะหรือว่ามดแดงนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพที่สองกันไปดูภาพที่สองกันค่ะตั้งใจฟังนะไหนตั้งใจฟังต้องทำยังไงเอ่ยนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังต้องทำยังไงคะ
1: เงียบ
0: เงียบใช่ไหมคะเราก็จะไม่คุยกันมองที่จอคุณนุ้ยนะคะเดี๋ยวลองมาดูรูปภาพสัตว์ที่สองกันเลยค่ะจากรูปภาพส่วนไหนคะตรงที่คุณนุ้ยวงสีแดงไว้คืออะไรคะไหนตอบชัดๆให้ชื่นใจหน่อยตานักเรียนปลายทางตอบว่าอะไรคะตาเหมือนกันมีใครตอบอย่างอื่นไหมลูกมีไหมไม่มีไหนลูกขอดูมือดีกว่าไหนใครตอบตาบ้างยกมือโหหลายคนเลยปลายทางก็ตอบตาเหมือนกันแน่เลยนะคะมือลงได้ค่ะคำตอบนั้นก็คือตานั่นเองค่ะเป็นตาของสัตว์ชนิดไหนคะถูกต้องแล้วค่ะต่อไปค่ะมาดูภาพต่อไปกันเลยภาพนี้ลูกเจี๊ยบหรือว่าลูกไก่ใช่ไหมคะแล้วที่ครูนุ้ยวงสีเหลืองไว้ตรงนี้เนี่ยคือส่วนไหนของสัตว์คะอะไรนะคะขาคุณนุ้ยได้ยินอีกคำหนึ่งเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ
1: เท้า
0: เท้าใช่ไหมคะแล้วเป็นขาและเท้าของสัตว์ชนิดใดของอะไรคะของไก่หรือว่าลูกไก่แล้วนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือเป็นขาและตีนของลูกไก่อุ๊ยคุณนุ้ยพูดจาไม่สุภาพเลยคุณนุ้ยต้องใช้คำว่าเท้าหรือเปล่าเท้านักเรียนคะถ้าเป็นสัตว์นะคะนักเรียนสามารถใช้คำว่าตีนได้นะคะแต่ในภาษาสุภาพเราจะใช้คำว่าเท้าแต่ถ้าเป็นของสัตว์นะคะเราสามารถใช้คำว่าตีนได้เลยนะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะคำว่าเท้าเป็นภาษาสุภาพเอาไว้ใช้เรียกส่วนร่างกายของคนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะภาพ

0: ือส่วนไหนของสัตว์คะอะไรนะคะอ่ะนักเรียนคะอ่ะนักเรียนต้นทางคุณหนูอยากฟังนักเรียนปลายทางบ้างเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเพื่อนดีกว่านักเรียนปลายทางตอบว่าอะไรคะตอบเหมือนต้นทางแน่เลยคำตอบนั้นก็คือหางของแมวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะที่ครูนุ้ยวงไว้เป็นส่วนไหนของสัตว์คะอะไรนะอุ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครูนุ้ยได้ยินเพื่อนบอกว่าครีบไหนใครตอบครีบบ้างอุ๊ยหลายคนเลยเอามือลงค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอฟังเสียงปลายทางนิดหนึ่งนักเรียนเงียบๆนะปลายทางตอบว่าครีบใช่ไหมคะเก่งมากค่ะคำตอบนั้นก็คือครีบนั่นเองเป็นครีบของสัตว์ชนิดใดปลากัดไหนกลุ่มไหนได้ปลากัดคะจำไม่ได้แล้วว่ากลุ่มไหนได้ปลากัดไปภาพนี้เป็นครีบของปลากัดนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนอกจากส่วนนี้แล้วนะคะครีบก็จะมีส่วนนี้ด้วยนะคะครีบด้านข้างลำตัวทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้แล้วก็เป็นครีบที่อยู่ตรงส่วนหางนะคะนักเรียนจำได้ว่าส่วนต่างๆของสัตว์ที่นักเรียนสังเกตมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนมาตอบคำถามครูนุ้ยอีกสักหน่อยหนึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะของส่วนต่างๆเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันนะคะแล้วแตกต่างกันยังไงยกตัวอย่างได้ไหมนักเรียนปลายทางตอบในห้องเรียนได้เลยนะคะลองยกตัวอย่างได้นะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะส่วนต่างๆถ้านักเรียนบอกว่าต่างกันต่างกันยังไงลองยกตัวอย่างมาหนึ่งไหนในห้องนี้ใครจะตอบครูนุ้ยได้บ้างขอตัวแทน1คนคุณนุ้ยเห็นคนแรกเลยที่ยกนะคะก็คือกลุ่ม3กลุ่ม3หยิบไมค์ตอบให้คุณนุ้ยได้เลยค่ะเพื่อนถือไมค์แล้วลูกทีนี้เพื่อนในห้องเรียนจะต้องเงียบนิดหนึ่งทุกคนหันไปหาเพื่อนแล้วเงียบนะคะเพราะคุณนุ้ยอยากฟังเพื่อนชัดๆนักเรียนบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะว่าลองยกตัวอย่างก็ได้ในสัตว์5ชนิดนี้นะคะน้องลองเลือกมาส่วนหนึ่งของสัตว์ร่างกายของสัตว์เลือกอะไรดีคะ
1: หางแมวค่ะ
0: ขาแมวหางหางของแมวมีลักษณะเหมือนกับหางของสัตว์ชนิดอื่นไหมคะ
1: ไม่
0: เพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นมีหางไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีปลามีหางไหมคะ
1: ไม่
0: ใครบอกว่าปลามีหางบ้างปลามีหางทีนี้ระหว่างหางของแมวกับหางของปลาเหมือนกันไหมลูก
1: ไม
0: ่เหมือนไม่เหมือนยังไงไหนลองบอกครูนุ้ยนิดหนึ่ง
2: เพราะว่า
0: เดี๋ยวขอส่งไมค์ไปให้กับพรณภัทรพรณภัทรนักเรียนไม่ต้องส่งไมค์ลูกคุณเดี๋ยวนักเรียนปลายทางลองฟังเพื่อนในห้องต้นทางบอกดูนะคะว่าจะเหมือนกับคำตอบที่นักเรียนบอกไหมนะคะพรณภัทรไหนลองบอกครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าหางของแมวกับหางของปลากัดมีลักษณะต่างกันอย่างไร
1: หางของแมวจะเป็นตรงๆส่วนหางของปลาจะแตกแล้วก็กระจายไปค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือความแตกต่างเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะโอเคเก่งมากค่ะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปนะคะมาดูข้อต่อไปสัตว์แต่ละชนิดใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างลองยกตัวอย่างสิลองยกตัวอย่างสัตว์มาสักหนึ่งชนิดเป็นใครตอบกลุ่ม2กลุ่ม2ตอบครูนุ้ยหน่อยค่ะส่วนเพื่อนๆตั้งใจฟังนะ
3: ขาค่ะ
0: ขาขาทำหน้าที่อะไรคะ
3: ในการเดินค่ะ
0: ทำหน้าที่ในการเดินแล้วตอนที่ของกลุ่มนักเรียนได้มดใช่ไหมคะตอนที่นักเรียนสังเกตมดกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังอะไรนะ
3: เดิน
0: เดินใช้ส่วนไหนเดินคะ
3: ขา
0: ใช้ส่วนของขานั่นเองเอาเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนหน่อยค่ะทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันเลยกิจกรรมที่1 ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะใบงานนี้หรือใบกิจกรรมจะอยู่ในหน้า3เดี๋ยวนักเรียนดูไปพร้อมกับของครูนุ้ยค่ะจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมในวันนี้ก็คือนักเรียน

0: มดแล้วก็ลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่ไม่ได้เอาพ่อไก่มาเป็นลูกไก่นะคะปลายทางจำได้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะวันนี้มีแค่ข้อเดียวก็คือข้อ2ถ้าพร้อมแล้วต้องตั้งใจฟังคุณนุ้ยเช็คก่อนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5นั่งเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วปลายทางนั่งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังกันข้อที่2นะคะวันนี้เราจะไปเขียนชื่อส่วนต่างๆของสัตว์ในรูปวาดจากชั่วโมงที่แล้วแล้วเราก็จะไปพูดคุยกันในกลุ่มนะคะเพื่อที่เราจะไปเปรียบเทียบลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ดูกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเขียนนะคะเขียนชื่อส่วนต่างๆคุณนุ้ยจะมีคำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีการนำเสนอด้วยเด็กๆเคยนำเสนอไหมนำเสนอคืออะไรคะใช่แล้วการพูดการบอกที่เราทำมาเราก็จะมาบอกเพื่อนในห้องเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาทบทวนกิจกรรมวันนี้สักหน่อยนะคะนักเรียนจะได้เขียนอะไรลงในรูปวาดสัตว์ของนักเรียนคะเขียนอะไรเอ่ยแมวภาพนี้เป็นแมวแต่เราจะต้องไปเขียนชื่อส่วนต่างๆของสัตว์แต่ละกลุ่มนะไม่ได้แมวทั้งหมดนะคะกลุ่มไหนได้แมวยกมือค่ะก็จะเป็นกลุ่ม5แต่กลุ่มอื่นๆก็จะไปเขียนชื่อสัตว์แต่ละชนิดที่นักเรียนนะคะได้เลือกสังเกตนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนจะได้พูดคุยเพื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในกลุ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีใครตอบได้บ้างเปรียบเทียบเกี่ยวกับอะไรนะเราจะเอารูปภาพของเราไปแลกกับเพื่อนเพื่อเปรียบเทียบอะไรบ้างมีใครตอบได้บ้างเอารูปภาพที่เราวาดมาดูกันว่ามีส่วนต่างๆอะไรบ้างที่เรายังขาดเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วนักเรียนอาจจะยังวาดไม่ครบใช่ไหมคะชั่วโมงนี้ก็ลองมาดูกันว่าเพื่อนวาดครบไหมถ้าเพื่อนวาดครบเราก็เติมให้ครบแบบเพื่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุยกันด้วยว่าตอนนั้นที่เราสังเกตเราเห็นว่าสัตว์ชนิดนั้นน่ะมันกำลังทำอะไรอยู่ด้วยนะเราต้องคุยกันตรงนี้ด้วยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางต่อไปค่ะเมื่อพูดคุยเพื่อเปรียบเทียบลักษณะและหน้าที่ของแต่ละส่วนของสัตว์ในรูปเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนั่นก็คือออกมาทำอะไรคะ
1: โชว์
0: แล้วต้องทำอะไรด้วยพูดนั่นเองค่ะหรือเล่าหรือที่เราเรียกว่านำเสนอนั่นเองนะคะวันนี้นักเรียนจะได้เขียนด้วยนักเรียนจะเขียนได้ไหมคะได้นะคะคำไม่ยากเลยนะคะฝึกฝนกันนะคะวันนี้ครูนุ้ยขอสักเขียนนะคะสักหน่อยหนึ่งนะคะทีนี้การนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกการพูดหน้าห้องเรียนหรือพูดในกลุ่มสิ่งที่นักเรียนจะพูดให้คนอื่นเข้าใจก็คือ1ต้องพูดให้ชัดเจนพูดเสียงดังฟังชัดนะคะ2ใช้คำพูดที่นักเรียนเข้าใจแล้วก็พูดออกมาได้เลยไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่นักเรียนพูดจะผิดนะคะนักเรียนสามารถพูดออกมาตามที่นักเรียนเห็นหรือนักเรียนบันทึกไว้นะคะ3มีลีลาท่าทางประกอบต้องเต้นไหมไม่ต้องเต้นนะคะอาจจะเป็นการดีหรือการผายมือหรือการที่นักเรียนใช้มือที่เหมือนครูนุ้ยชอบใช้มือชี้อะไรแบบนี้นะคะเราเรียกว่าลีลาท่าทางในการเล่าหรือการบอกการนำเสนอค่ะ 4. ชี้บอกส่วนต่างๆในภาพประกอบการนำเสนอนักเรียนอาจจะใช้ดินสอหรือใช้มือชี้ในขณะที่นักเรียนบอกนะคะ 5. ให้เพื่อนๆในห้องเรียนร่วมกันบอกสิ่งที่เพื่อนออกมานำเสนอว่าสิ่งที่เพื่อนบอกอ่ะคืออะไรอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งได้สังเกตปลากัดใช่ไหมคะกลุ่มหนึ่งก็ต้องออกมาเล่าว่าปลากัดมีส่วนต่างๆอะไรบ้างและลักษณะของปลากัดเป็นยังไงและปลากัดกำลังทำอะไรอยู่พอพูดจบแล้วคุณนุ้ยก็จะถามเพื่อนในห้องเรียนว่านักเรียนกลุ่มที่ได้ประกาศพูดอะไรไปบ้างถ้าเพื่อนตอบได้

0: ได้แสดงว่ากลุ่มที่สังเกตปากัดนั้นสามารถนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจได้นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะอาจจะสามารถใช้คำถามช่วยนักเรียนในการนำเสนอหน้าห้องเรียนได้นะคะต่อไปค่ะใบงานวันนี้เราใช้ใบงานเดิมจำได้ไหมจำได้ไหมคะที่วาดกันไว้ใช่แล้วค่ะทีนี้ตัวอย่างนะคะเช่นครูนุ้ยเลือกแมวครูนุ้ยก็วาดแมวเรียบร้อยแล้วครูนุ้ยก็จะเขียนคำเหล่านี้ลงไปครูนุ้ยก็จะพานักเรียนไปฝึกอ่านคำนะคะซึ่งคำเหล่านี้ไม่ยากเลยแต่อาจจะเขียนเยอะนิดหน่อยนะคะแต่นักเรียนสามารถที่จะเลือกเขียนได้ตามที่มีนะคะถ้าสัตว์ชนิดนี้มีส่วนไหนก็ให้เขียนเติมลงไปครูนุ้ยขออย่างน้อย 2-3 คำหรือมากกว่านั้นก็ได้ถ้านักเรียนทำได้นะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งอย่างที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้นั่นก็คือการทำแบบประเมินตนเองถ้าวันนี้ในชั่วโมงไม่ทันนักเรียนจะต้องกลับไปทำเป็นการบ้านใช่ค่ะการประเมินทำประเมินตนเองแบบประเมินตนเองไม่ยากเลยนะคะการทำแบบประเมินตนเองมีอยู่2ข้อว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถบอกชื่อและลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์จากการสังเกตได้ไหมถ้าทำได้ก็จะให้ระบายสีดาวไปเลยถ้าทำได้ดีเลยนะระบาย3ดาวเอ๊รู้สึกทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังบอกชื่อและลักษณะของสัตว์ไม่ได้ก็ระบายไป2ดาวหรือถ้าวันนี้ทำไม่ได้นะคะก็ระบายไปแค่ดาวเดียวและอย่าลืมนะคะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราอยากจะทำให้ดีขึ้นไหมถ้าอยากจะทำให้ดีขึ้นเราสามารถเรียนแล้วเราอยากบอกได้จากสิ่งที่เราเรียนก็ให้ใส่เครื่องหมายถูกต้องทำแบบนี้2ข้อนะคะข้อที่2ก็จะเป็นเปรียบเทียบลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์จากการสังเกตหน้านี้อาจจะต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะอาจจะพานักเรียนนะคะทำแบบประเมินตนเองนะคะในชั่วโมงว่างหรือชั่วโมงที่จะต้องใช้การทบทวนความรู้ของนักเรียนค่ะหรือถ้านักเรียนคล่องแล้วก็สามารถให้นักเรียนทำด้วยตนเองหรือกลับไปทำเป็นการบ้านได้ค่ะทบทวนกิจกรรมนิดหนึ่งนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นั่นก็คือเขียนชื่อส่วนต่างๆของสัตว์ในรูปวาดนะคะในหน้า5 2พูดคุยเพื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในกลุ่มลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์และสิ่งที่สัตว์กำลังทำอย่างละเอียดและนำเสนอหน้าชั้นเรียน3นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่1และข้อที่2นะคะส่วนของคุณครูนะคะให้คุณครู1นะคะช่วยนักเรียนเขียนสะกดคำให้ดูบนกระดานพอนักเรียนป.1อาจจะต้องเขียนให้ดูก่อนถึงจะเขียนตามได้นะคะ2ให้คำแนะนำนักเรียนขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม3ช่วงที่นักเรียนนำเสนอนะคะอาจจะช่วยจดนะคะไว้บนกระดานหรือทำเป็นตารางไว้นะคะส่วนต้นทางก็จะมีต่างเช่นกันค่ะพร้อมหรือยังคะฟังมานานเลยใช่ไหมคะอยากทำแล้วไปฝึกอ่านคำกันก่อนเดี๋ยวครูนุ้ยอ่านนำแล้วนักเรียนพูดตามทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้คำจะอยู่ด้านนั้นนะคะนักเรียนดูรูปคำแล้วนักเรียนพูดตามครูนุ้ยได้เลยมาที่คำแรกค่ะอ่านพร้อมๆกันตาขออีกรอบค่ะ
1: ตา
0: เก่งมากค่ะ
1: ห
0: ู
1: อ
0: ีกครั้งค่ะ
1: หู
0: พูดทุกคนนะดูปากอยู่นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะปีกขออีกครั้งหนึ่งค่ะคำนี้
1: ค
0: ่ะฟังคุณนุ้ยก่อนนะคะปาก
1: ปาก
0: คำนี้ค่ะขาและตีน
1: ขาและต
0: ี
1: น
0: ต่อไปค่ะครีบ
1: คร
0: ี
1: บ
0: คำนี้ค่ะหาง
1: หาง
0: คุณนุ้ยก็จะมีติดบัตรคำเหล่านี้ไว้บนกระดานนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ดูแล้วก็เขียนตามค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนหันหน้าเข้าหากันตอนนี้หันหน้าเข้าหากันก่อนนะหันหน้าเข้าหากันค่ะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งไม่พร้อมเลยปรบมือ3ครั้ง3ครั้งนั่งตัวตรงๆโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรา ให้นักเรียนนะคะเตรียมแบบฝึกหัดทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกันก่อนค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางก็หวังว่าจะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มพูดคุยนะคะแล้วก็นำรูปภาพที่วาดจากชั่วโมงที่แล้วนะคะมาเปรียบเทียบกันว่าวาดอะไรส่วนไหนกันบ้างและแต่ละส่วนมีลักษณะเป็นยังไงแล้วพูดคุยกันนะคะว่าสิ่งที่สัตว์นั้นกำลังทำอะไรบ้างนะคะจากที่นักเรียนได้สังเกตอย่างละเอียดนะคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนตรวจสอบงานของตัวเองปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนจำไม่ได้คุณครูอาจจะวาดรูปให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างบนกระดานได้นะคะส่วนต้นทางของคุณนุ้ยก็จะมีรูปภาพนะคะจากรูปภาพสัตว์จากกิจกรรมที่แล้วมาให้นักเรียนได้ดูแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะเป็นการวาดรูปเพิ่มเติมลงไปถ้าหากนักเรียนยังวาดไม่เรียบร้อยนะคะค่ะตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะตรวจสอบงานตัวเองแล้วลองคุยกับเพื่อนซิว่าที่นักเรียนวาดรูปนะคะมีส่วนต่างๆเหมือนกันไหมหรือถ้าใครวาดเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนชื่อส่วนต่างๆของสัตว์ลงไปกลุ่มปรากัดนะคะก็จะดูว่าปรากัดมีส่วนต่างๆอะไรบ้างแล้วก็วาดรูปเพิ่มเติมแล้วลองเปรียบเทียบกับเพื่อนในกลุ่มไม่เป็นไรค่ะส่วนกลุ่มมดก็เช่นกันนะคะดูส่วนต่างๆหากขาดส่วนไหนลองวาดเพิ่มเติมลงไปได้นะคะกลุ่มลูกไก่กลุ่มลูกไก่เมื่อกี้บอกว่ายังไม่เรียบร้อยให้นักเรียนลองวาดดูตามนี้นะคะลองวาดดูค่ะเท้าวาดเสร็จแล้วเก่งมากเลยลองดูเพื่อนซิว่าเพื่อนควรจะต้องเติมอะไรบ้างคะอ๋อแต่ว่าเราดูไก่นะเราดูไก่ส่วนกลุ่มนี้เป็นหอยทากนะคะใช่แล้วนักเรียนดูเพิ่มเติมได้นะคะนักว่านักเรียนยังไม่ได้วาดส่วนไหนลงไปบ้างอะไรนะคะทำอะไรนะลูกเส้นเขียนใช่ไหมทำค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยให้ดูเป็นตัวอย่างแมวกลุ่มแมวนะคะกลุ่มแมวกลุ่มแมวลองดูนะคะว่าในแมวเนี้ยมีลวดลายไหมลองเติมลวดลายลงไปใช่ตอนนี้นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลองวาดรูปเพิ่มเติมลงไปเติมรายละเอียดนะคะที่ยังไม่ได้ทำให้เติมลงไปให้ครบนะคะคุยกับเพื่อนได้นะคะว่าลูกไก่ที่นักเรียนดูเนี่ยนะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างมีส่วนไหนแล้วกำลังวาดอะไรอยู่ไหนกลุ่มหอยทากกลุ่มหอยทากอย่าลืมคุยกันนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะยื่นออกมาเป็นส่วนของตาต้องทำยาวๆออกมาน้องวาดตรงที่ชัดเจนก็ได้ค่ะที่เราเห็นชัดเจนนะมดกลุ่มมดตอนนั้นที่เราดูอยู่มดกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเดินแล้วดูในรูปภาพลองวาดมดตัวใหญ่ๆให้ครูนุ้ยดูสักหนึ่งตัวในรูปจะได้เห็นส่วนต่างๆที่ชัดเจนใช้ส่วนไหนเดินใช้ส่วนไหนเดินคะเราวาดมดตัวใหญ่ๆนะปลาส่วนใหญ่แล้วนะคะนักเรียนก็เริ่มที่จะวาดรูปแล้วนะคะแล้วก็คราวนี้เหลือนักเรียนจะต้องเขียนนักเรียนจะต้องเขียนชื่อส่วนต่างๆลงไปนะคะ อย่างเหมือนที่ครูนุ้ยเลยเราจะต้องมาเขียนกันนะคะเด็กๆ เรามาดูคำที่ครูนุ้ยติดกันมาดูคำนี้เด็กๆ ดูคำว่าหูปลายทางนักเรียนปลายทางสัตว์ของนักเรียนมีหูไหมต้นทางหลายสัตว์ชนิดใดของนักเรียนมีหูบ้างยกมือหน่อยให้นะถ้ามีหูให้เขียนคำว่าหูแล้วก็ลากเส้นเหมือนกับที่ครูนุ้ยทำกับแมวเห็นไหมคะเริ่มเขียนลงไปค่ะต่อไปสัตว์ของนักเรียนที่สังเกตไหนกลุ่มไหนมีตาบ้างสัตว์ชนิดไหนมีตาบ้างเขียนตัวตาลงไปค่ะ
2: หนูเขียนไปแล้วแต่หนูเขียนทำไมล่ะ
0: เขียนตาแล้วก็ลากเส้นสีแดงชี้ไปที่รูปตาที่นักเรียนวาดนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตออาตาต่อไปปากบ้างสัตว์ของนักเรียนที่เรียนสังเกตไหนมีปากบ้างกลุ่มไหนมีปากบ้างสัตว์ของนักเรียนมีปากไหมคะนักเรียนเขียนตรงนี้เลยปอปลาสระอากอไก่แล้วก็ลากเส้นสีแดงชี้ไปที่รูปปากมองเห็นไหมคะนักเรียนปลายทางเขียนตามได้ไหมคะค่อยๆเขียนฝึกฝนกันไปนะคะมีใครจะเขียนคำไหนอีกไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
0: ครีบขานี่เลยค่ะขอไข่สระอาเขียนตามคุณนุ้ยได้เลยนะคะขอไข่สระอาแล้วก็ชี้ไปที่ขามีใครอยากเขียนคำไหนอีกหางอยู่นี่ค่ะลูกหอหีบสระอางองูนักเรียนเขียนตามได้เลยค่ะหางหออางอหางเขียนคำแล้วลากเส้นสีและลากเส้นสีแดงตามครูนุ้ยนะคะไปชี้ไปที่หางของเด็กๆใช้ดินสอได้เลยนะคะหรือจะใช้ดินสอสีก็ได้นักเรียนลองเขียนพยายามเขียนให้ครูนุ้ยสัก2คำได้ไหมคะค่ะต่อไปสัตว์ชนิดไหนนะมีครีบกลุ่มไหนคะสัตว์ชนิดไหนมีครีบยกมือหน่อยไหนกลุ่มปลากัดยกมือหน่อยค่ะกลุ่มปลากัดยกมือหน่อยค่ะครีบคอควายรอเรือสระอีบอใบไม้คอรออีบอครีบเขียนลงไปได้เลยนะคะลองเขียนตามดูนะคะสัตว์กลุ่มไหนมีปีกคะยกมือหน่อยค่ะกลุ่มไหนคะมีปีกลูกไก่ใช่ไหมคะปอปลาสระอีกอไก่ปออีกอปีกลองเขียนดูนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะเขียนคำและชี้ไปที่ส่วนต่างๆของสัตว์ก่อนค่ะกลุ่มนี้ยังไม่ได้เริ่มเขียนเลยเขียนให้ครูนุ้ยหน่อยเห็นคำบนนั้นไหมคะตออาตาตออาตาตรงนี้ถ้านักเรียนทำงานเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะค่ะกลุ่มนี้ขอเขียนหน่อยเขียนด้วยดินสอเลยน้องไอดีคะน้องไอดีเขียนด้วยดินสอให้ครูนุ้ยหน่อยค่ะตออาตาถ้านักเรียนเขียนไม่ได้ตอนนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นักเรียนตอบด้วยวาจาตอนนำเสนอนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำเสนอด้วยนะคะถ้าตอนนี้เขียนได้แล้วหรือว่ายังเขียนไม่เสร็จนะคะค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านต่อนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวมาเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะตอนนี้เดี๋ยวครูนุ้ยจะขอเลือกใบงานที่เรียบร้อยของแต่ละกลุ่มนะคะคุณครูปลายทางสามารถเลือกงานของนักเรียนออกมานำเสนอได้นะคะค่ะเดี๋ยวของกลุ่มหนึ่งของกลุ่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยขอน้องไอดีนักเรียนที่เหลือเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะวางสีได้แต่ละกลุ่มวางสีได้แล้วค่ะครูนุ้ยนับ1ถึง10นะครูนุ้ยนับ1ถึง10นะดังนั้นต้องวางสีกระดินสอได้แล้วทางต้นทางแล้วก็ปลายทางแต่ยังไม่ต้องเก็บแบบฝึกหัดนะเปิดไว้ก่อนเริ่มนับแล้วนะเก็บเฉพาะสีกระดินสอนะคะส่วนใบงานไม่ต้องปิดนะ1 2 3เก็บเร็วสีเก็บแล้วนะคะเก็บก่อน5 6แล้วนะกลุ่มนี้ยังเขียนอยู่เลย7แล้ว8แล้วนะ9แล้วนะกลุ่มนี้9แล้วนะ10โอเคปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมเลยปรบให้ดังกว่านี้ตบไม่อีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆแล้วก็เงียบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนปลายทางเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงครูนุ้ยพูดนะคะเช็คนิดนึงถ้าพร้อมแล้วทุกคนหันมามองที่หน้าจอเหมือนเดิมนักเรียนหันหน้ามาทางนี้ก่อนค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนบันทึกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะนำเสนอผลการทำกิจกรรมแต่ว่ามีข้อแม้ฟังข้อตกลงก่อนให้นักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนขณะที่เพื่อนพูดเล่นได้ไหมคะทำมือแบบนี้1 2 3ไม่เล่นพูดด้วยค่ะไม่เล่น
4: ไม่คุย
0: สัญญาแล้วนะมือไว้ที่ตักเพราะว่าต้องตั้งใจฟังเพื่อนมากๆเลยเดี๋ยวให้เพื่อนออกมาพูดแล้วนักเรียนต้องตั้งใจฟังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาฟังเพื่อนกลุ่มแรกก่อนนั่นก็คือกลุ่มของปรากัดค่ะขอตัวแทนหน่อยค่ะกลุ่มปรากัดค่ะน้องไอดีถือไมค์ด้วยค่ะลูกนักเรียนคะถ้านักเรียนคุยเสียงดังเพื่อนปลายทางจะไม่ได้ยินนะเดี๋ยวฟังน้องไอดีฟังเพื่อนก่อนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5มองมาที่เพื่อนค่ะกลุ่มประกาศคะประกาศเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆอะไรบ้างไหนบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะ
5: มีตา
0: พูดดังๆเลยค่ะ
5: มีตาครับ
0: มีตามีปากไหมคะ
5: มีครับ
0: มีไหนที่ปากอยู่ตรงไหนคะมีหูไหมคะ
5: ไม่มี
0: มีครีบไหมคะ
5: มี
0: อาชีพตรงไหนครีบคะครีบอยู่ตรงด้านบนมีขาและตีนไหมคะ
5: ไม่มี
0: นะคะมีหางไหมคะ
5: มี
0: อยู่ตรงไหนคะหางอยู่ตรงบริเวณท้ายๆแล้วมีปีกไหมคะมีไหมคะมีไหมลูก
5: มี
0: ไหมคะมีปีกไหม
5: มีครับ
0: ปีกที่แบบบินได้ปลาบินได้ไหมคะ ไม่ได้แสดงว่าปลามีปีกไหมคะ
5: ไม่มี

0: นะคะไหนกลุ่มปลากัดยกมือหน่อยค่ะลองบอกครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าตอนที่นักเรียนสังเกตปลากัดกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำอะไรนะคะ
1: ก
0: ิน
1: อาหารปลาก
0: ับทำอะไรอยู
1: ่
0: ว่ายน้ำใช้ส่วนไหนว่ายน้ำคะหางกับครีบแล้วใช้ส่วนไหนกินอาหารคะ
1: ปาก
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับกลุ่มปลากัดหน่อยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มมดค่ะขอตัวแทน1คนพร้อมไหมค่ะปลากัดนะคะผลการนำเสนอของนักเรียนก็จะเป็นดังนี้นะคะต่อไปค่ะมามดบ้างนักเรียนลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมดมีส่วนไหนบ้างคะ
2: มีขาค่ะ
0: มีขามีอะไรอีก
2: ลำตัวค่ะ
0: มีลำตัว
2: มีหัวค่ะ
0: มีหัวไหนชี้หัวหัวอ๋อหัวใหญ่ๆเลยอ่ะหมดยังคะ
2: ม
0: ีอะไรอีก
2: มีขาม
0: ีขาอ่ะยังอื่นอีกไหมมีปากไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีนะคะโอเคมีอย่างอื่นที่จะบอกคุณนุ้ยอีกไหมคะแล้วตอนที่นักเรียนสังเกตมดกำลังทำอะไรอยู่คะ
2: เดินค่ะ
0: เดินใช้ส่วนไหนเดิน
2: ขา
0: ขาเก่งมากปรบมือให้กับกลุ่มมดหน่อยค่ะนะคะผลการนำเสนอนะคะกับนักที่ได้ค่ะมดนะคะก็จะมีตามีปากขาและตีนนะคะต่อไปค่ะกลุ่มลูกไก่กลุ่มลูกไก่ใครเอ่ยกลุ่มลูกไก่มาเลยค่ะบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะว่าลูกไก่มีส่วนต่างๆอะไรบ้าง
1: ม
0: ี
1: ห
0: ูมีอะไรอีกคะ
3: มีตาม
0: ีตา
3: แล้วก็มีเท้าม
0: ีเท้าม
3: ีปาก
0: มีปาก
3: มีปีก
0: มีปีกหมดยังคะหมดแล้วแล้วตอนที่นักเรียนสังเกตไก่เนี่ยลูกไก่กำลังทำอะไรอยู่คะ
3: กินอาหาร
0: กินอาหารใช้ส่วนไหนกินอาหารคะ
3: ส่วนปาก
0: ส่วนปากเก่งมากค่ะเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะต่อไปค่ะเป็นกลุ่มหอยทากมาเลยหอยทากแล้วค่ะนักเรียนคะกลุ่มของลูกไก่ก็มีดังนี้นะคะมีตามีปากมีหูแต่ว่าหูของไก่นะคะเราจะสังเกตไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามีขนปกคลุมอยู่หูของไก่จะมีลักษณะเป็นรูกลมๆนะคะไม่ได้มีแผ่นหูเหมือนกับของคนนะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตไม่เห็นก็อาจจะไม่ได้ติ๊กใช่ไหมคะแต่ในความจริงแล้วไก่มีหูนะคะมีขาและตีนมีหางนะคะแล้วก็มีปีกด้วยเรามาฟังหอยทากกันบ้างหอยทากที่นักเรียนมานักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
2: มีตาน
0: ักเรียนกลุ่มอื่นๆเพื่อนบอกว่าอะไรนะหอยทากมีอะไรนะคะมีตามีอะไรอีกคะ
2: มีปาก
0: แล้วก็มีปากแล้วก็มีอะไรอีกนะคะ
2: มีเปลือกค่ะ
0: มียังส่วนอื่นอีกไหมคะ
2: ลำตัว
0: แล้วก็มีลำตัวหมดยางคะ
2: มีศีรษะ
0: มีสีสัน
2: มีศีรษะ
0: มีศีรษะหรือว่าหัวใช่ไหมคะแล้วตอนที่นักเรียนสังเกตหอยทากกำลังทำอะไรอยู่
2: กำลังเดิน
0: กำลังเดินแล้วใช้ส่วนไหนเดินคะชี้สิคะตรงนี้แล้วหอยทากมีขาและตีนไหมคะ
2: ไม่มี
0: หอยทากนะคะจะไม่มีขาและตีนแต่ว่าหอยทากจะใช้แผ่นเท้าด้านล่างนะคะทำหน้าที่คืบคลานแทนค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะขอกลุ่มแมวแมวเตรียมตัวเมื่อสักครู่นะคะนำเสนอหอยทากนะคะก็จะพบว่าหอยทากมีตาแล้วก็มีปากทีนี้กลุ่มสุดท้ายแล้วฟังเพื่อนก่อนนิดหนึ่งไหนใครอยากฟังเพื่อนมองมาที่เพื่อนก่อนเร็วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางมาฟังแมวบ้างนะคะแมว

0: ที่นักเรียนสังเกตนะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างคะชี้ให้คุณนุ้ยดูหน่อยมีอะไรบ้าง
1: ปาก
0: มีปากเดี๋ยวคุณนุ้ยชี้ให้นะคะมีปากมีอะไรอีกคะ
1: ขาม
0: ีขาตรงนี้ใช่ไหมค่ะมีอะไรอีกคะ
1: ตา
0: แล้วก็มีตามีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: หู
0: แล้วก็มีหูใช่ตรงนี้ไหมคะ
1: ใช่
0: นะคะมีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีแล้วทีนี้ตอนที่นักเรียนสังเกตแมวกำลังทำอะไรอยู
1: ่เดิน
0: เดินกำลังเดินใช้ส่วนไหนเดินคะ
1: ขา
0: ใช้ส่วนขาเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยขอบคุณมากค่ะให้เวลานับถอยหลัง5นะ5 4 3 2 1 0บัตรภาพที่ครูนุ้ยแจกให้เก็บใส่ใต้โต๊ะให้ครูนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนคะหันมาหาครูนุ้ยนิดหนึ่ง

0: ใจเรียนอีกนิดหนึ่งนะคะทั้งหมดตั้งตัวตรงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนพูดนะคะหรือนำเสนอนั้นสัตว์แต่ละชนิดนะคะใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างในส่วนของแมวนะคะเพื่อนบอกว่าก็จะมีตามีปากมีหูขาและตีนแล้วก็มีหางนะคะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนบอกครูนุ้ยเดี๋ยวให้นักเรียนตอบครูนุ้ยนะตาทำหน้าที่อะไรคะตาทำหน้าที่อะไรคะค่ะตาของสัตว์จะทำหน้าที่ในการมองดูต่อไปค่ะปากของสัตว์ทำหน้าที่อะไรคะค่ะเอาไว้กินนะคะต่อไปค่ะหูของสัตว์ใช้ทำหน้าที่อะไรคะฟังรู้ได้ยังไงว่าสัตว์ฟังได้มีหูเช่นแมวถ้าเราร้องเรียกเหมียวเหมียวแมวแมวมาไหมคะมาเพราะแมวมีหูไหมคะมีต่อไปค่ะครีบครีบใช้ทำหน้าที่อะไรคะครีบว่ายน้ำนะคะต่อไปขอเป็นกลุ่มแล้วกันกลุ่มหอยทากช่วยตอบหน่อยขาและตีนของสัตว์ทำหน้าที่อะไรคะ
1: เด
0: ิน
1: อ
0: ะไรนะคะ
1: เด
0: ินหรือยืนก็ได้นะคะต่อไปค่ะกลุ่มลูกไก่หางของสัตว์ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้เอาไว้กระดิกใช่ไหมการที่กระดิกหางของแมวหรือของสุนัขเพราะว่าเอาไว้แสดงอารมณ์นะคะนอกจากนั้นแล้วปลามีหางไหมคะประกัดยกมือประกัดมีหางไหมคะแล้วหางของประกัดทำหน้าที่อะไรทราบไหมคะ
1: เอาไว้ว่า
0: ช่วยในการว่ายน้ำของปลาต่อไปนะคะเดี๋ยวตอบกันทั้งห้องเลยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางปีกของสัตว์ทำหน้าที่อะไรคะ
1: บ
0: ิ น, บนแต่ว่าไก่ที่นักเรียนสังเกตนั้นนะคะยังไม่ได้บินใช่ไหมคะแต่ในความจริงแล้วไก่ก็บินได้นะคะแต่ว่าบินได้แบบไม่ได้สูงเหมือนนกนะคะถ้านกเนี่ยก็จะบินได้สูงกว่าต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้ส่วนต่างๆของสัตว์เนี่ยมีเพียงส่วนเดียวไหมคะไม่มีหลายส่วนเลยแล้วแต่ละส่วนมีลักษณะเหมือนกันไหมคะ
1: ไม
0: ่ะตอบดังๆพร้อมกันเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันและแต่ละส่วนทำหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอะไรนะคะลูกแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นกลุ่มหอยทากกลุ่มหอยทากค่ะยกมือกลุ่มหอยทากบอกตอบคุณนุ้ยหน่อยค่ะตาทำหน้าที่อะไรคะ
1: ดู
0: แล้วเหมือนทำหน้าที่เหมือนกับปากไหม
1: ไม
0: ่เพราะปากทำหน้าที่อะไรคะพูปากทำหน้าที่อะไรคะของสัตว์กินนะคะดังนั้นนะคะสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีส่วนต่างๆหลายส่วนแต่ละส่วนมีลักษณะแล้วก็หน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อฝากด้วยนะคะแบบประเมินตนเองเดี๋ยวให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างซึ่งเราจะใช้ใบกิจกรรมในหน้า3และหน้า4นะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยนะคะในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเ
3: คารพขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบายค่ะ

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้าง

สรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อานาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายธารแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: ตอนพระบารมีสถิตใจ
1: วู้เป็นสุขมาดูนี่แล้วเราอยู่บนเครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
2: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคง

0: ด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างมิมีวันจะลืม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย